0: ท่านผู้ฟังวันนี้เนี่ยเมื่อผู้นำของสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียเนี่ยไปจีนเนี่ยมันบอกอะไรนะเขาต้องการอะไรเขาต้องการคุยกับจีนเรื่องอะไรหลักๆเนี่ยนะครับทรัมป์ไปประเทศจีนก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาความตึงเครียดระหว่างเศรษฐกิจจีนกับสหรัฐอเมริกาและพ่วงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะอันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ล้วนนะครับสหรัฐอเมริกาไปแต่ปูตินไปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับเป็นการมาเพื่อจะครบรอบ25ปีของสนธิสัญญาความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีความมีมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ขอแพ้จีนกับรัสเซียครับครบรอบ25ปีตั้งแต่ปี2001ซึ่งในสนธิสัญญานั้นเนี่ยมีการพูดถึงความร่วมมือด้านชายแดนเศรษฐกิจพลังงานนะครับโลกหลายขั้วเราพอจะสังเกตหรือตั้งเป็นประเด็นในเรื่องของภาพรวมของ3ผู้นำที่เขาพบกันเนี่ยหลักๆโดยภาพรวมในการทักทายคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ต่อประธานาธิบดีสีนี่นะครับมีลักษณะเป็นทางการแต่ว่ากับประธานาธิบดีสีกับปูตินเนี่ยเป็นลักษณะเพื่อนบ้านกันมากกว่า
1: ครับ
0: และที่สำคัญก็คือว่าการพบกันของสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเนี่ยไม่มีถ้อยแถลงร่วมแต่ว่ากับประธานาธิบดีปูตินและก็ประธานาธิบดีสีเนี่ยนะครับมีถ้อยแถลงร่วมกัน
1: ครับผมได้พูดถึงถ้อยแถลงไปแล้วครับ
0: ครับขอบคุณครับถ้าสรุปเป็นภาพรวมๆเนี่ยว่าทั้ง3ประเทศนี้เขาต้องการอะไรในการเจอกันรอบนี้เนี่ยนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยกังวลมากๆเรื่องของไต้หวันที่บอกโดนัลด์ทรัมป์ไปเมื่อสุกที่แล้วนะครับส่วนสหรัฐก็ต้องการให้ประเทศจีนเนี่ยช่วยเรื่องของเจรจากับอิหร่านที่ตึงเครียดกันอยู่ขณะนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนปูตินเนี่ยแม้จะพูดมาพูดถึงตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางด้านการค้าและบลาบลาแต่สิ่งที่ปูตินต้องการรอบนี้ก็คือการมาคุยเรื่องของการขายก๊าซธรรมชาติให้กับจีนผ่านทางท่อก๊าซที่กำลังก่อสร้างกันอยู่ขณะนี้ก็คือท่อก๊าซที่เราเรียกว่าไซบีเรีย Power of Siberia 2นะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับอันนี้ก็เป็นสัก3ประเด็นที่แต่ละประเทศใน3ประเทศนี้กังวลเรื่องอะไรนะครับกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับให้ท่านได้เห็นว่าความคุ้นเคยของประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีปูตินเป็นแบบไหนปูตินเนี่ยนะครับเรียกประธานาธิบดีสีรอบนี้นะครับพอเจอกันว่าเพื่อนรักของผม My dear friend สีจิ้นผิงเรียกปูตินว่าเพื่อนเก่าของผม My old friendนี่คือความสนิททักทายกันเหมือนที่ผมได้เรียนไปแล้วความเป็นเพื่อน
1: สวีท
0: ใช่ครับแต่โดนัลด์ทรัมป์เวลาเรียกท่านประธานาธิบดีสีก็จะเรียกว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใจเป็นบุคคลที่ได้รับการเคารพมากเป็นผู้นำที่มีความแข็งแกร่งนะครับส่วนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ไม่ได้เรียกโดนัลด์ทรัมป์แบบเป็นทางแบบเป็นเพื่อนเหมือนกับเรียกท่านปูตินนะครับ ความสัมพันธ์ของรัสเซียและก็จีนเนี่ยเป็นแบบมิตรภาพไร้พรมแดนซึ่งคำพูดนี้สองท่านผู้นำสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินเนี่ยพูดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2022นะครับอันนี้โดยภาพรวมคร่าวๆกลับมาที่เรื่องของการค้าสักนิดนึงครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับการค้าซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่พิพาทกันอยู่ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยขาดดุลกับประเทศจีนเนี่ยมหาศาลมากที่สุดในโลกต้องบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นประธานาธิบดีคนเดียวของสหรัฐอเมริกาในรอบ20ปีนะจะตึงเครียดโดยการขึ้นภาษีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนเดียวที่ทำให้ดุลการค้าของจีนกับสหรัฐเนี่ยนะครับลดลงคือก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามาในดุลการค้าของสหรัฐที่ขาดดุลกับประเทศจีนเนี่ยอยู่ที่มากกว่า400,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐมากกว่า400,000 ทรัมป์หนึ่งเนี่ยทำให้ลดการขาดดุลการค้าเหลือสัก300,000จาก400,000กว่าเหลือ300,000อันนี้ทรัมป์หนึ่งพอทรัมป์สองก็คือปัจจุบันเนี่ยอดีตประธานาธิบดีไบเดนก็ทำให้ขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น400,000อีกการทรัมป์สองเนี่ยล่าสุดเนี่ย2025เนี่ยทำให้ดุลการค้าขาดดุลลดลงกับประเทศจีนเนี่ยหายไปถึง 50% จะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่สามารถทำให้ดุลการค้ากับประเทศจีนลดลงได้นะยังไม่มีในรอบ20ปีสิ่งที่สินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนเนี่ยประเด็นนี้ผมไปเรียนท่านผู้ฟังก็เพราะว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจสินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนเนี่ยจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลอากาศยานและชิ้นส่วนเครื่องมือทางการแพทย์พลาสติกอันนี้5สินค้าหลักที่สหรัฐส่งไปประเทศจีนและสินค้าที่ประเทศจีนส่งไปสหรัฐหรือก็คือสินค้าที่สหรัฐนำเข้ามาจากประเทศจีนก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันสหรัฐส่งไปจีนก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จีนส่งมาสหรัฐก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จีนส่งไปเป็นอันดับสองก็เครื่องจักรของเล่นพลาสติกเฟอร์นิเจอร์ยานยนต์ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เหล็กเคมีภัณฑ์เราเห็นได้ว่าสินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนและสินค้าจีนส่งมาสหรัฐอเมริกาอันดับหนึ่งก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นแบบไหน
1: มันต่างกันยังไง
0: ต่างกันยังไงสินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนและจีนส่งมาสหรัฐที่เป็นเครื่องใช้ไฟอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสินค้าของสหรัฐที่ส่งไปจีนจะเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงขั้นสูงมูลค่าสูงและก็ไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมของประเทศจีนแต่สินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จีนส่งมาสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีเทคโนโลยีสูงแต่มาขายให้กับคนสหรัฐอเมริกาที่ส่วนใหญ่สินค้าหลักที่กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สหรัฐส่งไปจีนจะเป็นพวกเซมิคอนดักเตอร์ AI ชิปอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการบินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านอุตสาหกรรมแต่สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จีนส่งมาสหรัฐเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปทีวีแบตเตอรี่อะไรประมาณนั้นก็คือไปผู้บริโภคโดยตรงบริษัทใหญ่ๆที่เป็นผู้ส่งออกไปหลักในกลุ่มที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นบริษัท Nvidia Intelส่วนของจีนที่ส่งมาสหรัฐก็จะเป็น Foxconn แต่นี่ Foxconn เป็นของไต้หวันนะที่มาลงทุนในประเทศจีน Lenovo BYD อะไรประมาณนี้นั่นแหละครับนะอันนั้นเป็นภาพของการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้าอเมริกาขาดดุลการค้ากับประเทศจีนภาพของการค้าการขายของจีนกับรัสเซียรัสเซียได้ดุลการค้ากับประเทศจีนต่างกันนะครับแต่มูลค่านี่มันอาจจะมูลค่ารวมทั้งหมดก็คือทั้งส่งออกนำเข้ามันอาจไม่ใช่มาอาจจะก็คือมันสหรัฐอเมริกามากกว่าแต่ของรัสเซียกับจีนนี่น้อยกว่าแต่จีนขาดดุลการค้ากับรัสเซียเป็นเพราะว่าจีนซื้อน้ำมันจากรัสเซียมากเพราะนั้นมูลค่าของการซื้อก็เลยต้องนำเข้าจากรัสเซียเยอะมากกว่า 60% เนี่ยเป็นกลุ่มน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติส่วนสินค้าที่จีนส่งไปรัสเซียก็จะเป็นทุกประเภททุกชนิดสินค้าท
1: ั้
0: งอุตสาหกรรมทั้งเกษตรนะครับอันนั้นเป็นภาพรวมโอเคแล้วประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยหลังจากพบกันแล้วเนี่ยได้ข้อสรุปอะไรมีถ้อยแถลงอะไรซึ่งถ้อยแถลงเนี่ยสองประเทศนี้มีถ้อยแถลงร่วมกันแต่กับรัฐสหรัฐอเมริกาไม่มีถ้อยแถลงถ้อยแถลงเรียกว่าโลกหลายขั้วอำนาจและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งโลกหลายขั้วอำนาจก็หมายถึงว่าสีจิ้นผิงและปูตินเนี่ยประกาศสนับสนุนโลกหลายขั้วอำนาจไม่สนับสนุนและก็คัดค้านระเบียบโลกที่สหรัฐครอบงำ นอกจากนั้นในถ้อยแถลงร่วมเนี่ยก็จะมี เรื่องของความร่วมมือ

0: กันประมาณสัก40ฉบับและการลดใช้ดอลลาร์และก็มีการพูดถึง Power of Siberia 2และก็มีการพูดถึงเรื่องของการไม่เห็นด้วยในการใช้ Golden Dome Golden Dome นี่ก็กลายเป็นประเด็นที่ต่อต้านขีปนาวุธที่ทั้งสองประเทศไม่เห็นด้วยมีการพูดถึง AI มีการพูดถึงตะวันออกกลางแต่รอบที่แล้วก็คือปีที่แล้วที่เขาพบกันเนี่ยนะครับไม่มีการพูดถึงตะวันออกกลางเพราะยังไม่มีปัญหาปีที่แล้วมีการพูดถึงเรื่องของยูเครนรอบนี้ยังไม่มีการประณามรัสเซียที่ทำสงครามกับยูเครนมาถึงจีนนะครับครับผมนะโอเคกลับมาที่ เป็นประเด็นที่ผมได้คุยกับท่านผู้ฟังว่าประเด็นรอบนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ปูตินพกสิ่งที่เขาอยากจะคุยกับจีนก็คือเรื่องของการซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียประเทศจีนกับรัสเซียในมีชายแดนติดกันประมาณสัก 4,000 กิโลและเขาก็มีท่อก๊าซที่ขายให้กับประเทศจีนท่อก๊าซแรกเนี่ยเป็นท่อก๊าซที่เรียกว่า Power of Siberia ซึ่งขายกันอยู่แล้วผ่านทางท่อส่งมาทางภาคตอนออกเฉียงเหนือของประเทศจีนก็คือผ่านมาทางมณฑลไหหลงเจียงเข้ามาซึ่งก็กระจายไปยังประเทศจีนฝั่งตะวันออกแต่สิ่งที่เนื่องจากว่าสงครามรัสเซียยูเครนยุเรปยุโรปไม่ใช่ยุเรปยุโรป
1: ครับ
0: ยุโรปเนี่ยไม่ซื้อก๊าซจากรัสเซียผู้ซื้อรายใหญ่ของก๊าซรัสเซียเนี่ยก็คือสหภาพยุโรปขายให้เยอรมันขายให้กับยุโรปตะวันออกเขาไม่ซื้อเนื่องจากว่าสงครามรัสเซียยูเครนเพราะนั้นก๊าซธรรมชาติของรัสเซียก็เลยต้องการขายให้กับประเทศจีนโดยการสร้างท่อก๊าซใหม่ที่ชื่อว่า Power of Siberia 2Power of Siberia 2เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยการส่งก๊าซไปขายให้ประเทศจีนเนี่ยส่งไปฝั่งจีนตะวันออกนะครับผ่านทางมณฑลไหหลงเจียงไปแล้วแต่ท่อก๊าซไซบีเรีย2เนี่ยรัสเซียต้องการขายให้กับประเทศจีนโดยเข้ามาสู่ตอนกลางของประเทศจีนผ่านทางมองโกเลียแต่ข้อสรุปนี้ 7:15 นาทีครับ
1: ครับ
2: นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุยกันต่อนะคะกับอาจารย์อัดเรื่องของการเยือนนะคะของทรัมป์และปูตินไปจีนค่ะ
0: ครับเชิญครับขอบคุณมากครับดร.ครับก็นอกจากเป็นเรื่องของการที่จะขายก๊าซธรรมชาติของรัสเซียให้กับประเทศจีนแล้วเนี่ยนะครับ ยังมีการพูดถึงความร่วมมือในอีกหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีรัสเซียต้องพึ่งเทคโนโลยีจีนมากมายในหลายๆเรื่องครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของการวิจัยนะครับในโรงเรียนของรัสเซียแล้วก็มหาวิทยาลัยของรัสเซียเนี่ยมากกว่า400แห่งนั้นที่เปิดหลักสูตรในการเรียนภาษาจีนนะครับในการเรียนภาษาจีนประเด็นส่วนประเด็นของจีนกับสหรัฐอเมริกาประเด็นไม่มีข้อสรุปอะไรเลยสิ่งที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาพูดว่าจีนจะซื้อโบอิ้ง200ลำสหรัฐอเมริกาบอกว่าจีนจะซื้อโบอิ้ง200ลำจีนไม่ได้พูดเลยสหรัฐอเมริกาบอกว่าจีนจะซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเป็นถั่วเหลืองเนื้อสัตว์ข้าวฟ่างจีนไม่ได้พูดเลย
1: ครับ
0: เรื่องของอิหร่านจีนก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเลยนะครับแล้วก็ตอบกลับไปกับสหรัฐว่าก็สหรัฐเป็นคนเริ่มในสงครามครั้งนี้นะครับไม่ได้พูดถึงการที่จะมาช่วยเหลือสหรัฐอเมริกาในการเจรจากับอิหร่านเลยนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ไปเป็นประเด็นกับคิวบาอีกแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไปเป็นประเด็นกับคิวบาอีกแล้วนะครับการหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็กลับสหรัฐอเมริกาสิ่งที่น่าสนใจก็คือโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเพราะจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็บอกโดนัลด์ทรัมป์ว่าอย่าไปยุ่งกับไต้หวันสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กลับไปสหรัฐอเมริกาก็บอกประกาศชัดเจนว่าไต้หวันคุณอย่าประกาศเอกราช
1: ครับอย่าไปใช่ตอนนี้ not now
0: ประกาศเอกราช
1: ครับ
0: ประธานาธิบดีไต้หวันไล่ชิงเต๋อก็บอกไม่ได้พูดประเด็นเรื่องเอกราชแต่พูดประเด็นว่าไต้หวันยังยึดเรื่องอธิปไตยและประชาธิปไตยแต่ไม่พูดเรื่องเอกราชนะครับนอกจากโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าไต้หวันคุณอย่าประกาศเอกราชนะโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่สหรัฐจะไปทำสงครามแบบ 15,000 กิโลเนี่ยเพื่อจะไปช่วยไต้หวันในการลบกับประเทศจีนมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามมาโครูบิโอนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่านโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันยังไม่เปลี่ยนผมพูดประเด็นนี้เพราะว่าเป็นความกังวลของประเทศจีนต่อประเด็นไต้หวันมากๆและสิ่งที่กลายเป็นประเด็นอยากจะให้ท่านฟังจับตามองต่อไปก็คือว่าประเด็นของการขายอาวุธให้กับไต้หวันจากสหรัฐอเมริกาให้กับไต้หวันมีมูลค่าประมาณสัก14,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: ครับ
0: ซึ่งสหรัฐไม่รู้จะหาทางออกยังไงเพราะก่อนหน้านี้บอกว่าจะขายอาวุธให้กับไต้หวันการไปเยือนจีนของโดนัลด์ทรัมป์จีนก็สำทับมาว่าเฮ้ยคุณอย่าไปยุ่งกับไต้หวันเพราะนั้นเรื่องของการขายอาวุธจึงกลายเป็นประเด็นกลืนไม่เข้าขายไม่ออกของสหรัฐอเมริกากำลังจะจับตามเราจะต้องจับตามองว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเพราะสหรัฐอเมริกาได้ขายอาวุธให้กับประเทศไต้หวันขอให้กับไต้หวันเนี่ยสหรัฐอเมริกาขายอาวุธให้กับไต้หวันเนี่ยมา47ปีแล้วซึ่งจีนไม่พอใจอย่างมากประเด็นนี้จะกลายเป็นประเด็นใหม่ต้องติดตามดูว่าโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกาจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับส่วนประเด็นอื่นๆที่คุยกันเป็นประเด็นรองๆก็พวกของเทคโนโลยีพวก AI พวกของแร่เอิร์ธนะครับที่สหรัฐต้องการทั้งจีนต้องการสหรัฐก็ต้องการแร่หายากของประเทศจีนผมคิดว่าประเด็นนี้มันคงจะคุยกันไปนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการเจรจาซึ่งปัจจุบันสถานะของการค้าของทั้งสองประเทศก็ยังพักลบกันอยู่ซึ่งการไปพบประธานาธิบดีสีก็ไม่ได้พูดถึงการพักลบทางการค้าที่จะขยายเพิ่มขึ้นอีกเพราะมันไปถึงเดือนพฤศจิกา2026ก็ยังไม่ได้ขยายออกไปเพราะนั้นต้องดูว่าตั้งแต่นี้อีก 4-5 เดือนเนี่ยการค้าเทคโนโลยีแร่หายากของสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเนี่ยเรื่องประเด็นไต้หวันเนี่ยจะพัฒนาไปยังไงผมคิดว่าสาระสำคัญหลักๆมันน่าจะอยู่เรื่องความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยพวกเรื่องประเด็นของไต้หวันก็จะเป็นประเด็นหลักที่จะไปโยงกับเรื่องการค้าการขายเรื่องการส่งออกเรื่องการขึ้นภาษีเรื่องแร่หายากเรื่อง AI หรือไม่แม้กระทั่งการบอกว่าสหรัฐจะขายตัวชิปตัว H200 ให้กับประเทศจีนเนี่ยอันนี้ทางจีนก็ยังไม่ได้ยืนยันนะครับทางจีนก็ไม่ได้ยืนยันนะครับมีหลายอุตสาหกรรมที่ขณะนี้เนี่ยประเทศจีนนำสหรัฐไปแล้วเช่นเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของรถยนต์ EV
1: ครับ
0: เรื่องของพลังงานทางเลือกนะครับเรื่องของโรบอทนะครับ
1: ที่มันน้อยนะฮะ
0: ใช่เรื่องแต่ว่าถ้าเป็นเรื่อง AI เนี่ยสหรัฐก็จะนำเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐนำเรื่องไบโอเทคโนโลยีด้านยาด้านวิจัย ันนี้สหรัฐนำเรื่องควอนตัมเทคโนโลยีเนี่ยสหรัฐนำนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศก็กำลังแข่งขันกันอยู่ครับ
1: ครับแล้วอาจารย์มองว่าไทยเราเองนะครับเราคือดูแล้วเนี่ยจีนเองเขาก็อยู่เป็นเขาก็สามารถที่จะบาลานซ์คือในขณะที
0: ่
1: เป็นเพื่อนกับมิตรเก่ารัสเซียแต่ก็ไม่ได้ปิดทางสหรัฐแล้วเราไทยเองเราถอดบทเรียนอะไรได้บ้างครับเราควรวางตัวยังไงหรือว่าในเมื่อจีนวางตัวแบบนี้แล้วไทยควรต้องยังไงดีครับ
0: ประเด็นที่น่าสนใจที่สีจิ้นผิงกับปูตินคุยกันคือเรื่องของโลกหลายขั้วดังนั้นในอนาคตก็จะมีหลายขั้วมากบทบาทของสหรัฐก็จะลดลงบทบาทของสหรัฐลดลงดอลลาร์จะมีความสำคัญลดลงไทยทำยังไงไทยก็ต้องเป็นหลายขั้วเป็นอีกหนึ่งขั้วในอีกหลายขั้วตามนโยบายของจีนและก็รัสเซียที่กำลังจะไปซึ่งเราจะเห็นว่าหลายขั้วแค่ไหนขนาดหลายขั้วแค่ไหนหนึ่งถ้าจีนอยู่นั้นก็จะมีบริกส์อยู่จีนคุยกับแคนาดาอินเดียทำ FTA กับยุโรปเริ่มไปทำเร่งทำ FTA กับประเทศต่างๆในโลกเนี้ยมากขึ้นไทยควรจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มขั้วต่างๆทุกขั้วโดยไม่ได้ยึดอยู่กับฝั่งสองมหาอำนาจใหญ่อย่างทั้งจีนและก็สหรัฐอเมริกาคือโลกนี้มันแปลงไปหลายขั้วไทยก็ต้องเข้าไปอยู่ทุกขั้วเพื่อจะเป็นประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนและอีกหลายๆเรื่องรวมทั้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะนั้นการครอบงำของสหรัฐอเมริกาที่มีไปอย่างยาวนานเนี่ยมันถูกอีกฝั่งนึงที่เป็นประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนโดยนำจากประเทศจีนเนี่ยกับพันธมิตรต่างๆมันเริ่มขยายแผ่อิทธิพลมากขึ้นกลุ่มบริกส์ยกตัวอย่างที่เป็นกลุ่มบริกส์เราเห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มบริกส์เนี่ยจุดอ่อนของเขาก็คือเรื่องของค่าเงินของเขาที่ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับในตะกร้าของธนาคารของโลกต่างๆแต่กลุ่มบริกเริ่มขยายการค้ามากขึ้นโดยทำออกเป็นสองส่วนก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันสองก็ใช้สกุลเงินของประเทศนั้นๆเนี่ยมาซื้อขายซึ่งกันและกันไทยน่าจะเข้าไปพ่วงในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเพราะก็เป็นตลาดใหญ่บราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าเซาท์แอฟริกา
1: ก็น่าจะเป็น
0: ตลาดสำคัญครับเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดสรุปก็คือว่าสิ่งที่ดร.เจตถามดูไทยก็น่าจะเข้าไปอยู่ในหลายๆขั้วของข้อตกลงระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านการค้าการลงทุนและการวางตำแหน่งภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยครับ
1: ครับก็คือเราก็ต้องไม่ทิ้งฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ต้องต้องอยู่ให้เป็นเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ครับใช
1: ่ก็ต้องอยู่ทั้งในรอบด้านอย่างที่อาจารย์บอกเนอะคือมันมัลติโพล่านะมันไม่ใช่แค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้นอีกต่อไปแล้วนะฮะก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องพยายามที่จะอยู่ให้ได้นะครับ
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ฝั่งที่ประเด็นผมนึกได้ว่าสิ่งมันจะเป็นคำว่าไชน่าพลัสวันก
1: ็
0: คือการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนเนี่ยนะครับทั้งที่เป็นของจีนเองแล้วก็ของประเทศอื่นๆที่อยู่ในจีนเนี่ยมาประเทศไทยซึ่งตลาดหลักๆเราก็อยู่สหรัฐอเมริกาอันนี้ก็มีข้อควรระวังเหมือนกัน
1: ใช่
0: ใน
1: การ เป็นการสวมสิทธ
0: ิ์ถูกต้อง
1: ซึ่งตอนสหรัฐเขาไม่ชอบมากๆ
0: ใช่อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่กังวลเหมือนกันเข้าไปอยู่ในทุกกลุ่มสินค้าก็จะเข้ามาในประเทศไทยแต่สหรัฐก็ตรวจสอบสินค้านั้นเหมือนกันที่ไปสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันครับ
1: ต้องระวังให้มากนะครับโอเคครับอาจารย์วันนี้ครบถ้วนนะครับขอบพระคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับท่านดร.เกียรติครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันศุกร์แบบนี้ละค่ะ
1: ครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีแบบนี้นะครับก็วันนี้อาจจะมีฝนนะครับเป็นไปได้นะในช่วงนี้ก็ พกร่มนะแล้วก็เผื่อเวลาด้วยนะวันนี้วันศุกร์นะครับถึงแม้ยังไม่สิ้นเดือนแต่ก็ใกล้ละ
2: คือถ้าฝนตกวันนี้นะเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่ในรถติดสภาพรถติดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องเผื่อเวลาสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เช็คสภาพอากาศอย่างที่อาจารย์เจตบอกไปด้วยนะคะอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งร้อนทั้งฝนแล้วก็ PM 2.5 ในบางพื้นที่ด้วยนะคะ
1: ครับก่อนจากไปคุณลิซ่าลองดูคอมเมนต์คุณผู้ฟังอีกสักหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไป
2: ค่ะนะคะอ่านคอมเมนต์คุณฟังที่ส่งเข้ามานะคะในช่วงของในหัวอัดนะคะก็มีทักทายเข้ามาคุณเอกสิทธิ์นะคะคุณประภาสนะคุณอมรีนะคะแล้วก็คุณสุมิตรนะคะคุณไฮคำนะคะที่ทักทายเข้ามานี่คือทาง Facebook Live นะคะเพจ Mcot News FM 100.5 ก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทุกช่องทางเลยค่ะ
1: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:30 น.สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงค่ะเช้าวันนี้พบกันกับเรา2คนนะคะคุณภูเบศสุนีดิฉันแอนพจนาธนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้นะคะทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 ค่ะวันนี้นะคะก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอเริ่มต้นกันที่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพระอาการยังคงทรุดลงสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงติดเชื้อรุนแรงคุมไม่ได้สำนักพระราชวังแถลงฉบับที่7สำนักพระราชวังแถลงการฉบับที่7เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระอาการทรุดลงคณะแพทย์ถวายการรักษาอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ครับมาที่ประเด็นของการเมืองครับเปิดฉากตอบโต้กันอย่างเดือดครับปมพาดพิงบทบาทคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาตอบกลับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์กรณีคณะองคมนตรีเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภช.ครับโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินก็บอกว่าฝ่ายค้านไร้วุฒิภาวะและขาดความรู้เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมกับชี้แจงครับว่าการเข้าร่วมของคณะรัฐมนตรีเป็นแนวทางที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมานานกว่า10ปีแล้วตั้งแต่ปี2560ไม่ใช่การเข้ามาประชุมเพื่อสั่งการหรือว่าก้าวก่ายนโยบายสาธารณะของรัฐบาลอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่ว่าเป็นการมารับทราบข้อมูลและนำประสบการณ์มาถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งถือเป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งขณะเดียวกันนายคริสโปตรานันครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจได้ออกมาแสดงความเห็นสอดคล้องกันนะครับว่าการที่องค์คณะองคมนตรีเนี่ยเข้าร่วมสังเกตการและให้คำแนะนำแก่รัฐบาลไม่ใช่การแทรกแซงระบอบประชาธิปไตยพร้อมยกตัวอย่างประเทศอังกฤษครับที่นายกรัฐมนตรีและพระมหากษัตริย์มีการพบปะพูดคุยกันเป็นประจำอยู่แล้วจึงมองว่าเป็นเรื่องปกติมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ก็บานปลายครับหลังจากนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองให้ไต่สวนและเอาผิดพรรคประชาชนกรณีโพสต์ข้อความกล่าวพาดพิงการทำหน้าที่ขององคมนตรีโดยนายศรีสุวรรณมองว่าเข้าข่ายการเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมกับเรียกร้องให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคประชาชนต่อไปขณะที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็ออกมาแถลงจุดยืนนะครับย้ำ3หลักการสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่เปิดทางให้เกิดการผูกขาดและต้องไม่เพิ่มอำนาจให้กับสมาชิกวุฒิสภาพร้อมกันนี้นายณัฐพงษ์ก็วิพากษ์วิจารณ์ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยนะครับว่ามีเนื้อหาที่ขัดต่อหลักการทั้ง3ข้ออย่างชัดเจนโดยเฉพาะประเด็นที่ไม่มีช่องทางให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างโดยตรงและมีการแบ่งสัดส่วนที่สอบไปในทางการล็อกสเปคเอื้อให้กลุ่มการเมืองที่ครองเสียงข้างมากในสภาสามารถผูกขาดการเขียนกติกาประเทศได้พร้อมกับระบุว่าพรรคประชาชนเตรียมจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ของทางพรรคเองต่อประธานสภาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับอนุทินดีดปากเท้งพรรคส้มไร้ภูมิปัญญาวุฒิภาวะปมวิจารณ์องคมนตรีร่วมประชุมกับปภ.ระบุปฏิบัติมานานนับ10ปีไม่ได้ก้าวก่ายแทรกแซงด้านศรีสุวรรณบุกกกต.ร้องยุบพรรคประชาชนเลี่ยงละเมิดหลักประชาธิปไตยเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันฝ่ายเท้งยังไม่หยุดท้าวจี้นายกทบทวนกรณีองคมนตรีเข้าประชุมครับ
2: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งก็มีหลากหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ในส่วนของตำรวจนะคะที่จะต้องทำงานร่วมกันในระดับทีมจังหวัดค่ะที่นายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการไปนะคะว่าทั้งในฝั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกันกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและรวมไปถึงตำรวจในท้องที่เป็นทีมจังหวัดค่ะดูแลประชาชนทั้งเรื่องอาชญากรรม รมทั้งเรื่องภัยเกี่ยวกับด้านความมั่นคงแล้วก็การที่จะถูกบรรดาอันธพาลหรือว่าผู้มีอำนาจนะคะเข้ามาทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแต่นายกรัฐมนตรีก็บอกค่ะว่าบรรดาคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลถ้าหากเป็นอิทธิพลในทางที่ดีก็เรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลได้แต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ทำไม่ดีค่ะไม่ได้เรียกว่าผู้มีอิทธิพลแต่เรียกว่าอันธพาลนะคะซึ่งภายหลังจากการประชุมเวิร์กช็อปค่ะก็มีทั้งหลายหน่วยงานนะคะทั้งในฝั่งของมหาดไทยเองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองค่ะก็ได้สรุปนะคะผลการเวิร์กช็อปว่าเป็นอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ปิดท้ายโดยการปิดงานค่ะบอกเป็นนิมิตหมายอันดีในการที่มาปรากฏการใหม่ๆที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองด้านความมั่นคงจะมาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนจากการรับฟังสรุปของผู้แทนทั้ง4หน่วยงานแนวปฏิบัติการได้ให้บทสรุปสำคัญต่างๆนะคะทั้งปัญหานอมินีปัญหาการฟอกเงินการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่มีอะไรที่ข้าราชการทำเพื่อคนไทยไม่ได้ค่ะแต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตามกฎหมายตามระเบียบส่วนการเอ็กซเรย์ผู้มีอิทธิพลนั้นก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าผู้มีอิทธิพลก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีไปทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีเรียกว่าอันธพาลในช่วงนึงนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้กล่าวถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าต้องไม่ให้มีการบุกรุกตามอำเภอใจแล้วก็ต้องสร้างแนวกันชนขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับบรรดาพวกมาเฟียอย่างเคร่งครัดนะคะทางนี้เรื่องของวันแมปนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงด้วยค่ะว่าอัตราส่วน1ต่อ 4,000 มีขนาดแม่นยำมากที่สุดขนาดจะไปคุยกับประเทศเพื่อนบ้านแค่1ต่อ 50,000 ยังคุยกันยากอย่างไรก็ตามค่ะเราก็ยังคงยึดภายใต้1ต่อ 4,000 เพราะว่าเป็นสิ่งที่แม่นยำมากที่สุดนะคะแล้วนายกก็ได้พูดตอนพิธีเปิดด้วยนะคะบอกว่าทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยมีสโลแกนเป็นของตัวเองค่ะมหาดไทยมีสโลแกนว่าบำบัดทุกบำรุงสุขนะคะส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิทักษ์สันติราษฎร์นายกรัฐมนตรีก็ขอเพิ่มไปว่าพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลด้วยค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างในไทยรัฐค่ะไม่รู้วิธีบริหารประเทศนายกหนูฟาดกลับเท้งปมประชุมร่วม9องคมนตรีพรรคประชาชนซัดภูมิใจไทยผูกขาดสสร.เล็งยื่นแก้รัฐธรรมนูญใน2สัปดาห์อนุทินประชุมเวิร์กช็อปผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการภูธรจังหวัดทั่วประเทศขันน็อตงานความมั่นคงขอเพิ่มภารกิจพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลสั่งลุยล้างภัยคุกคามเต็มสูบยืนยันรัฐบาลรับแทนไม่มีการโยนโต้ข้อกล่าวหานะคะส่วนในไทยโพสต์ค่ะก็มีเช่นเดียวกันนะคะหนูขึงขังสั่งปราบอันธพาลอนุทินเปิดเวิร์กช็อป4หน่วยงานมหาดไทยตำรวจยุติธรรมมั่นคงสั่งลุยแก้ปัญหาประชาชนพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลปราบคอลเซ็นเตอร์กำชับต้องทำงานไม่วางยาสอดไส้ทำลายการเย้ยคนยงปมเขากระโดงกระตุกขายันกระตุกจนได้เป็นนายกผบตร.ขึงขังลุยปราบนอมินีอีกรอบปปช.ภาค1แฉอปท.แชมป์ถูกร้องเรียนล็อกสเปคสอยงบซอยงบต่ำกว่า 500,000 ฮิตสุดฝ่ายค้านรุมจวกปปช.ดองคดีนักการเมืองโกงอภิสิทธิ์เนบอยากเป็นเลขาปปช.ติดเชื้อกลีดโกงบ้าง
1: ครับต่อกันที่ผลการเสวนาครับมาตรการเฝ้าระวังการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐโดยสำนักงานปปช.ภาค1นะครับนายวิวัฒน์เจริญชำรองเลขาธิการปปช.ภาค1เปิดเผยสถิติการร้องเรียนทุจริตพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.เป็นหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดโดยพฤติกรรมการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกร้องเรียนเป็นอันดับ1ก็คือการล็อกสเปครองลงมาคือการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อซอยวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทและหัวประมูลซึ่งสร้างความเสียหายด้านอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดกว่า 2,300 ล้านบาทครับและด้านโครงสร้างพื้นฐานอีก700ล้านบาทด้านนายสุทธิสุนทรานุรักษ์ครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค1ได้เสนอแนวทางแก้ไขนะครับว่าปัจจุบันสตง.และปปช.ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ทั้งการบินโดรนตรวจสอบในพื้นที่เสี่ยงการเตรียมนำระบบ AI มาใช้ในการตรวจจับความเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลและสายสัมพันธ์ทางการเมืองทำให้ระบบการตรวจสอบเป็นแบบเรียลไทม์สกัดกั้นงบราชการรั่วไหลพร้อมขอความร่วมมือจากภาคประชาชนให้ช่วยกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติร่วมกันครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับเป็นกรอบเล็กๆปปช.ชี้รัฐบาล ตั้งกรรมการตั้งโกนต้านโกงถูกทางคอร์รัปชัน 60% มาจากจัดซื้อจัดจ้างอปทแชมป์ถูกร้องผิดมาตรา157อื้อผบ.ตร.ลั่นยาแรงเหน็บหมัดองค์กรเลขาปปช.หนุนรัฐบาลตั้งกรรมการต้านโกงชี้มาถูกทางเล็งชงกฎหมายคุมทุจริตเผยคอร์รัปชัน 60% มาจากจัดซื้อจัดจ้างอปทแชมป์ถูกร้องเรียนผิดมาตรา157อื้อครับ
2: ส่วนเรื่องของสภาหมื่นล้านนะคะเมื่อวานนี้ก็มีภาพออกมาในสังคมออนไลน์ฝนตกหนักทำสภาน้ำท่วมค่ะก็เลยทำให้ประธานรัฐสภานายโสพลสารัมก็ต้องลงพื้นที่ไปนะคะที่ห้องเก็บขยะชั้น B1 อาคารรัฐสภานายโสพลได้สอบถามหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่แล้วก็ได้รับการรายงานว่าน้ำจำนวนมากเป็นภาพออกมานั้นไม่ได้เกิดจากน้ำท่วมในอาคารแต่เป็นขั้นตอนของการทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่ที่กำลังกวาดรวบรวมน้ำเก็บขยะซึ่งก็ตรงกับช่วงที่สื่อมวลชนมาเห็นก็เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ก็ทำความสะอาดเพิ่มเติมนะคะจนกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นายโสพลบอกเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตัวเองค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากเมื่อคืนฝนตกหนักน้ำท่วมไหลมารวมกันในพื้นที่ราบน้ำระบายไม่ทันก็สั่งการแก้ไขเรื่องขยะอุดตันแล้วก็ตรวจสอบท่อระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อรองรับหน้าฝนนะคะส่วนพาดหัวข่าวของแนวหน้าค่ะสภาพแพ้ฝนน้ำท่วมลานจอดรถงามหน้าพิษฝนถล่มกลางกรุงตึกสภาหมื่นล้านอีกแล้วท่วมลานจอดรถใต้ดินระบายน้ำไม่ทันขยะลอยเกลื่อนต้องระดมเจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาดเคลียร์พื้นผิวจราจรแต่เช้าก่อนการประชุมสภาส.ส.และกรรมาธิการค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าเรามาติดตามประเด็นเกี่ยวกับรถไฟชนรถเมล์กันค่ะ
0: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะครับ
2: ค่ะมีเรื่องดีๆมาแนะนำคุณผู้ฟังนะคะผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยค่ะสามารถซื้อได้หลายช่องทางด้วยกันนะคะทั้งบริษัทประกันภัยตัวแทนในหน้าประกันภัยในหน้านิติบุคคลเคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารทางโทรศัพท์และทางออนไลน์ค่ะโดยควรซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือตัวแทนในหน้าที่มีใบอนุญาตซื้อให้เหมาะกับความต้องการเพราะว่าแต่ละแบบก็มีความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันค่ะรวมถึงซื้อให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยเพราะหากไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้จะส่งผลให้เสียประโยชน์อันพึงที่จะได้รับนะคะนอกจากนี้ค่ะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยก่อนซื้อค่ะเปรียบเทียบกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทเก็บไปเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานนะคะและเมื่อได้รับกรมธรรม์ต้องตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่เสนอขายหรือไม่ศึกษากรมธรรม์เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ์และประโยชน์ที่พึงจะได้รับรวมถึงข้อยกเว้นส่วนการยกเลิกกรมธรรม์ทำได้ภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ค่ะยกเว้นหากซื้อผ่านทางโทรศัพท์สามารถยกเลิกได้ภายใน30วันและประกันชีวิตจะไม่คุ้มครองกรณีฆ่าตัวตายภายใน1ปีหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาค่ะส่วนกรณีปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงแจ้งข้อความเท็จซึ่งเป็นสาระสำคัญบริษัทอาจจะปฏิเสธการจ่ายเงินได้นะคะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับต่อกันที่คดีโศกนาฏกรรมรถไฟชานเมืองชนกับรถเมย์สาย206ที่จุดตัดมักกะสันนะครับล่าสุดในการประชุมรัฐสภาครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงกระทู้ถามสดนะครับโดยเปิดเผยผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความประมาทของพนักงานขับรถไฟและที่น่าตกใจก็คือผลการตรวจร่างกายพบว่าพนักงานขับรถไฟรายนี้มีการใช้สารเสพติดหลายประเภทในร่างกายซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้สั่งลงโทษให้พนักงานคนขับรถดังกล่าวออกจากราชการทันทีและตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงควบคู่ไปกับการรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดในขณะเดียวกันครับนายสิริพงษ์ก็ยังได้ตอบข้อซักถามกรณีที่รถไฟขนสินค้าขบวนดังกล่าวออกมาวิ่งเพ่นพ่านในเวลากลางวันโดยชี้แจงนะครับว่ารถไฟขบวนนี้มีกำหนดเวลาวิ่งจริงก็คือเวลา 23:00 นของคืนวันที่15พฤษภาคมครับแต่ว่าเนื่องจากเกิดการดีเลย์หรือว่าการเดินรถล่าช้ากว่ากำหนดยาวนานถึง15ชั่วโมงจึงทำให้ต้องออกมาเดินรถในช่วงกลางวันจนกระทั่งมาเกิดเหตุสลดขึ้นครับด้านมาตรการเชิงรุกครับนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรฟท.ก็บอกว่ารัฐบาลได้มีการสั่งปรับแผนจากเดิมนะครับที่ใช้ระบบสุ่มตรวจเปลี่ยนมาเป็นการปูพรมตรวจสารเสพติดพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถและขนส่งสาธารณะทุกสังกัดทั่วประเทศภายใน 7-15 วันนี้โดยล่าสุดนะครับจากการตรวจเชิงรุกพบพนักงานมีสารเสพติดเพิ่มขึ้นอีก2รายนะครับก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและส่งตัวไปตรวจยืนยันผลที่โรงพยาบาลย้ำชัดจะไม่มีการละเว้นนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนส่วนทางด้านของคดีความครับพันตำรวจเอกอุรมพรขุนเดชสัมฤทธิ์ผู้กำกับการสน.มักกะสันระบุว่าในส่วนของรถยนต์และรถโดยสารที่จอดค้างคร่อมรางรถไฟในวันที่เกิดเหตุนั้นอยู่ในระหว่างการเชิญตัวคนขับรถทุกคันมาสอบปากคำเพื่อพิสูจน์เจตนาหากพบว่าเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรก็จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเช่นเดียวกันส่วนบรรยากาศที่สถาบันนิติวิทยาวิทยาครับโรงพยาบาลตำรวจก็ครอบครัวของนางสาวสุภาพรจงจิตหรือว่าน้องแอลอายุ33ปีอดีตผู้จัดการศูนย์ความงามซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับญาติก็เดินทางมาเข้าตรวจ DNA แล้วก็รับร่างอันไร้วิญญาณของน้องไปท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับตะลึงซ้ำเจอฉี่ม่วงอีกพนักงานขับรถม้าเหล็กคุมไม้กั้นสิริพงษ์รับกลางสภาคนขับรถไฟประมาทพงะตรวจพบสารเสพติดพนักงานขับรถคุมเครื่องเจอกันอีก2คนฉี่สีม่วงครับ
2: มากันที่เรื่องของหมิงเฉินซานรวมไปถึงตำรวจที่เอี่ยวกับการอุ้มชาวจีนนะคะเมื่อวานนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็เปิดเผยความคืบหน้าว่าจับกุมตำรวจ4นายพลเรือน1นายหลังที่ตม.ร่วมกันกับหลายหน่วยงานไปช่วยเหลือ5คนจีนในบ้านพักที่ถูกกักขังไว้ในจังหวัดสระแก้วค่ะโดยแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนายตำรวจสัญญาบัตรเพิ่มอีก1นายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ซึ่งยืนยันว่าตำรวจ4นายแรกที่ถูกจับกุมมีคำสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้แล้วนะคะส่วนเรื่องของหมิงเฉินซันค่ะก็มีความคืบหน้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าคดีนี้ถือว่าเป็นผู้ต้องหารายสำคัญแยกดำเนินการออกไป7กลุ่มด้วยกันความผิดหลักๆก็คือครอบคลุมตั้งแต่การครอบครองอาวุธสงครามวัตถุระเบิดไปจนถึงการฟอกเงินเกี่ยวกับการธุรกรรมเกี่ยวกับดิจิทัลนะคะเงินดิจิทัลประเมินมูลค่าความเสียหายมากถึง800กว่าล้านบาทค่ะทั้งกลุ่มความผิดครอบครองอาวุธปืนวัตถุระเบิดซึ่งก็มีตัวของนายหมิงเฉินซันกับบุคคลใกล้ชิดเพศหญิงนะคะกลุ่มที่2คือขยายผลอาวุธปืน M4 จับกลุ่มบุคคลที่จัดหาอาวุธปืนรวม5รายเป็นข้าราชการ2รายพลเรือน3รายกลุ่มที่3ขยายผลอาวุธปืนสั้น Glock 26แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา5รายอยู่ระหว่างสอบผู้เกี่ยวข้องอีก6รายกลุ่มที่4คดีขยายผลวัตถุระเบิด C4 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง4รายเบื้องต้นพบเป็นระเบิดเก่ามาจากเกาหลีรัสเซียและเมียนมาค่ะส่วนกลุ่มที่5ขยายผลกรณีการออกบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูมีผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาจัดทำบัตรแสดงถิ่นให้กับนายหมิงเฉินซานและก็กลุ่มที่6คดีขยายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่ม7คือเส้นทางการเงินทำธุรกรรมดิจิทัลที่พบว่ามีบัญชีหลักทั้งหมด5บัญชีมีความเชื่อมโยงไปยังอีก600กว่าบัญชีเกี่ยวพันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ี 4,000 กว่าคดีมูลค่าความเสียหายกว่า800ล้านบาทนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในประเด็นของคดีที่ตำรวจนะคะไปเกี่ยวข้องกับแก๊งรูอุ้มรีดจีนค่ะอยู่ในไทยรัฐค่ะโมตีมอบตัวโดนสัดทอดร่วมแก๊งอุ้มรีดจีนโฆษกตำรวจยันไม่ปกป้องเด็กผู้ใหญ่ก็ไม่เว้นหมวดตีร้อยตำรวจโทประยุนเข้ามอบตัวหลังถูกสัดทอดร่วมแก๊งตำรวจอุ้มรีดชาวจีน5รายโดนแจ้งข้อหาหนักขณะที่โฆษกตำรวจค่ะเผยอยู่ระหว่างการเร่งสอบเข้าข่ายอุ้มหายหรือไม่พร้อมยืนยันไม่ปกป้องคนผิดดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดตามพยานหลักฐานท่ามกลางกระแสข่าวอาจเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่คอยให้การช่วยเหลือส่วนคดีหมิงเฉินซานอยู่ในผู้จัดการรายวันค่ะจับ11รายสมคบซุนหมิงเฉินหรือว่าหมิงเฉินซานโยงไซเบอร์4พัวพันคดี4,000 คดีค่ะลงโทษตำรวจอุ้มชาวจีนโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการสอบขยายผลจับกุมหมิงเฉินซันครอบครองอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดรวม7คดีจับแล้ว11ผู้ต้องหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
1: ครับพักกันอีกสักครู่นึงนะครับช่วงหน้านี้กระทรวงพาณิชย์โชว์ตัวเลขความสำเร็จในการบริหารจัดการผลักดันผลไม้ไทยรวมถึงยอดส่งออกทุเรียนของไทยก็พุ่งเกินกว่า 100% ครับ
0: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้อง

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับกระทรวงพาณิชย์โชว์ตัวเลขความสำเร็จมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี2569ครับก็ดันยอดส่งออกสินค้าเกษตรเดือนเมษายนพลิกกลับมาบวกได้ถึงร้อยละ 17.9 โดยเฉพาะทุเรียนไทยยอดส่งออกพุ่งกระฉูดไปร้อยละ 109.5 นะครับตามมาด้วยเงาะพุ่งไป 92.8 นะครับแล้วก็ลิ้นจี่พุ่งร้อยละ70ครับนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ามาตรการเชิงรุกที่เข้าไปดูแลตั้งแต่ก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดเริ่มเห็นผลเชิงบวกอย่างชัดเจนครับโดยที่ผ่านมาได้ส่งทีมไปเจรจาอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกร่วมกับด่านชายแดนในลาวเวียดนามและจีนพร้อมส่งมอบนะครับให้ทูตพาณิชย์ในจีนประสานผู้นำเข้าจนได้ยอดคำสั่งซื้อทุเรียนในปีนี้แล้วนะครับสูงถึง 1,100,000 ตันนะครับนอกจากนี้ยังได้ขยายผล

ตลาดมังคุดไปยังเวียดนามไต้หวันเกาหลีใต้และก็อินเดียด้วยรวมถึงเปิดช่องทางการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อกระจายสินค้าอย่างรวดเร็วครับสำหรับตลาดผลไม้ภายในประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการจับมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกและตลาดส

0: ไทยและต่างชาติตอกย้ำว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านผลไม้เมืองร้อนคุณภาพของโลกนะครับและคุณสุภจีก็พูดถึงการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการตรวจสอบย้อนกลับหรือว่า Q chain นะครับกลางน้ำส่งเสริมการแปรรูปและดูดซับผลผลิตในส่วนเกินและปลายน้ำก็คือให้ทูตพาณิชย์และพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเดินหน้าหาตลาดใหม่ผลักดันสินค้าอัตลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI นะครับและก็ใช้ระบบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านราคาให้กับเกษตรกรไทยครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวรองของหนังสือพิมพ์มติชนครับขายผลไม้พุ่งทุเรียนเพิ่ม 109% สุภจีปลื้มส่งออกเงาะลิ้นจี่ยอดซื้อคึกคักจ่อถกรัฐมนตรีเอเปกที่จีนมักกันจี้ไทยสรุปดีลการค้ารัสเซียลุ้นผ่อนผันฟรีวีซ่าครับ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะมีเกี่ยวกับงบ 18,000 ล้านนะคะคอนเฟิร์มงบ 18,000 ล้านจ่อลงทะเบียนคนจนใหม่คลังคอนเฟิร์ม 1.88 หมื่นล้านจากพ.ร.ก.กู้เงินสู้วิกฤตพลังงานโปะบัตรคนจนไม่ขัดวัตถุประสงค์รัฐจ่อเปิดลงทะเบียนรอบใหม่คาดผู้ได้รับสิทธิ์ลดลงพร้อมปัดข่าวลือถังแตกระบุยังมีงบกลางทุนสำรองเงินคงคลังรองรับเทงจี้คณะนายกเยือนฝรั่งเศสกำหนดยุทธศาสตร์ให้ถูกต้องส่วนในผู้จัดการรายวันมีเรื่องเกี่ยวกับคอหวยค่ะคอหวยลุ้นกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคปุณรวีชงปรับเพิ่มรางวัลที่1เป็น10ล้านส.ส.ปุณรวีชงเพิ่มเงินรางวัลลอตเตอรี่เข้ากรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคขอส่วนแบ่งกำไรให้ประชาชนหลังข้อมูลพบฟันกำไรต่องวดอื้อซ่าแต่จ่ายรางวัลไม่มากย้ำไม่ได้ให้คนบ้าการพนันแต่อยากคุ้มครองผู้ซื้อให้ได้รับความเป็นธรรมค่ะ
0: ครับกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรครับก็ออกโรงแสดงความห่วงใยเงินงบประมาณแผ่นดินนะครับที่รัฐบาลทบทวนและเร่งเจรจาต่อรองลดค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับนายวัชระโตมรศักดิ์ครับรองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาก็แถลงถึงข้อกังวลในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะระเบิดศึกขึ้นในช่วงปลายช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้นะครับก็บอกว่ามูลค่าลิขสิทธิ์ที่แท้จริงนั้นไม่ใช่1,300 ล้านบาทตามที่เป็นข่าวแต่ว่ามีรวมมูลค่าภาษีอีก300ล้านบาทและค่าจัดการทางเทคนิคอีกกว่า100ล้านบาทก็จะพุ่งสูงถึง 1,700 ล้านบาทประกอบด้วยในปัจจุบันบอร์ดกสทช.ได้มีมติปลดล็อกกฎ Must Have ไปแล้วทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องนำเงินกองทุนซึ่งเป็นเงินของประชาชนไปสนับสนุนอีกทั้งเวลาในการแข่งขันโซนอเมริกาเหนือก็ตรงกับเวลาไทยช่วง 3:00 ถึง 9:00 เช้าซึ่งเป็นเวลาที่ยากมากในการหาบริษัทเอกชนเข้ามาซื้อโฆษณาเพื่อสนับสนุนนะครับก็แนะนำทางออกให้รัฐบาลนะครับนำบทเรียนความขัดแย้งระหว่างค่ายมือถือกับทีวีดิจิทัลนะครับมาพิจารณาแล้วก็ขอให้เร่งเจรจาต่อรองราคากับเจ้าของลิขสิทธิ์โดยด่วนครับมีพาดหัวในเดลี่นิวส์ครับแนะรัฐบาลอ้อนเอกชนซื้อลิขสิทธิ์กล่อมต่างชาติลดราคากรรมาธิการจ่อหารือหน่วยงานคนไทยได้ดูบอลโลกวืดครับ
1: ส่วนเรื่องของอาจารย์ที่แก้กรรมนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่นำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญารัชดาค่ะหลังจากนั้นมานะคะทางศาลอนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากมีโรคประจำตัวค่ะตีราคาประกันวงเงิน 150,000 บาทนะคะแล้วก็ตัวของอาจารย์เองก็มีอายุ67ปีมีกำหนดนัดพบแพทย์เพื่อทำการรักษาซึ่งผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธมาตลอดในชั้นจับกุมและการสอบสวนค่ะพาดหัวข่าวในข่าวสดค่ะในแบบร่วมแชทโดนอมแก้กรรมภาพติดตา20ปีตำรวจหิ้วฝากขังศาลให้ประกันหนุ่มเชียงใหม่อดีตในแบบโผล่เปิดตัวเป็นหนึ่งในเหยื่อเจ้าสำนักแก้กรรมเผยโดน2เด้งแชอาจารย์สุดแสบเห็นมังกรเป็นผักต้มอมหลังจากกินข้าวน้ำพริกอ่องทำเหยื่อแสบปวดแสบปวดร้อนค่ะ
0: ครับปิดท้ายที่กอรมน.จังหวัดปัตตานีนะครับส่วนหน้านำแอปพลิเคชันพร้อมช่วยเข้าช่วยเหลือทหารใหม่วิดีโอคอลเชื่อมความห่วงใยถึงครอบครัวครับหลังจากกอรมน.จังหวัดปัตตานีส่วนหน้าได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันพร้อมช่วยจากพลทหารอับดุลมาลิกดอเลาะทหารใหม่สังกัดมณฑลทหารบกที่46ที่มีความกังวลใจเนื่องจากเป็นเสาหลักที่ต้องดูแลครอบครัวเกือบ10ชีวิต แต่ไม่สามารถติดต่อทางบ้านได้และก็ไม่มีญาติมาเยี่ยมเจ้าหน้าที่จึงเร่งลงพื้นที่ไปยังบ้านพักในอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพบยายและคนในครอบครัวอยู่ในสภาพทรุดโทรมจึงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งเปิดวิดีโอคอลให้พลทหารอับดุลมาลิกได้พูดคุยกับยายและน้องเพื่อคลายความกังวลและสร้างขวัญกำลังใจในการฝึกต่อไป

0: ในการช่วยเหลือครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในการนำเรื่องของเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเข้าถึงความเดือดร้อนของกำลังพลได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะช่วงนี้ก็ฟ้าฝนเป็นหน้าฝนแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลลุยผลักดันปลดล็อกกลุ่มไรเดอร์เข้าประกันสังคมขีดเส้น1ปียกระดับสวัสดิการแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเท่าเทียมร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนทุกวันแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานทางนี้ทางกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงจากคนทำงานโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ก็จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมแก่กลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่แรงงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืนกปน.เร่งซ่อมท่อประปาแตกรั่วใกล้แยกศรีอยุธยาแล้วเสร็จเร่งจ่ายน้ำประปาบริการประชาชนการประปานครหลวงหรือกปน.แจ้งความคืบหน้ากรณีท่อประปาแตกรั่วบริเวณแยกศรีอยุธยาว่าสามารถดำเนินการซ่อมรอยรั่วความยาวประมาณ1เมตร20เซนติเมตรแล้วเสร็จเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกา20นาทีของวันที่22พฤษภาคม2569ในการนี้กปน.ได้ใช้แคลมรัดท่อชนิดพิเศษในการซ่อมชั่วคราวเพื่อเร่งคืนระบบจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้น้ำได้โดยเร็วโดยทยอยเปิดระบบจ่ายน้ำประปาเข้าระบบซึ่งการให้บริการน้ำประปากลับเข้าสู่ภาวะปกติในเวลา7นาฬิกากปน.ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเข้าใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยดีเสมอมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีนาลีมีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีนาลีซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู้
8: ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
9: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
11: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
15: แค่แพ็สมัครตา
16: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
17: ้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 03:00 น. ถึง 17:00 น. พร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701010

0: หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอ้วยชัย2หลังสวนที่นี่ที่เดียว
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: พี่เบาสาวหนุ่ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่แพ็กสมัครตา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
6: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปติดตามดูฝ่ายปกครองครับก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการคาราโอเกะนะแล้วก็มีการคุยถึงขั้นว่าใครอ้างตัวเองเพื่อมารีดใครลานคาราโอเกะนี่ให้แคบแจ้งนะเพื่อแล้วก็ประลักจังวัดทันทีนะไปแล้วที่ครับว่าของจริงหรือของปลอมจากกรณีมีข้าวเช่าโชว์ทีเดียวครับพ้นในกองกำลังอาซาลักซาดินแดงที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยที่เขาจับได้บ้างหมอบตัวบ้างเรียกว่าทำตัวเป็นปลอมตัวคล้ายๆตำรวจพอชุดมันก็แล้วคล้ายๆกันอยู่แล้วแล้วก็ไปคนมาในแรงงานต่างด้าวเพื่ออ้างว่าจะหายาเซฟติดออกไปมาไปยกตู้เซฟก็ว่ามีจับสิ้นอยู่หลายเส้นจนถูกจับได้แล้วก็ต้องหมอบตัวไอ้คนเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหลายคนก็ติดตามข่าวก็ได้นำเสนอกันไปแล้วซึ่งเรื่องนี้ครับก็ส่งผลในฝ่ายปกครองของจังหวัดชุมพรเนี่ยต้องขยับที่จะกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ทำตามหน้าที่ตามกฎหมายย่างแข็งขัดห้ามยุ่งเกี่ยวหรือแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ประกอบการโดยเด็ดขาดไม่เอ่ยไอ้นี่ก็ลองดูนะครับว่ามันเรื่องจริงอีกนิยายหรือเปล่าที่ย้อนมาชุมอำเภอเมืองชุมพรแล้วกับนายกิรศักดิ์แสงห้อยปลัดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายเจริญโชคพรมชุติมานายอำเภอเมืองชุมพรและเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองฝ่ายปกครองครับได้เชิญผู้ประกอบการสถานบริการและร้านค้าคาราโอเกะในพื้นที่พาไปนั่งพูดคุยกันเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของกรมการปกครองในการจัดระเบียบสังคมคุมเข้มความสงบเรียบร้อยป้องกันปัญหาการร้องเรียนอย่างจริงจังเจ้าหน้าที่ก็ได้อธิบายข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอย่างละเอียดทั้งเวลาเปิดปิดการควบคุมชายผู้ชายบริการอายุต้องไม่ต่ำกว่ากฎเกณฑ์แล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบของสถานบริการแล้วก็ประกาศชัดว่าผู้ประกอบการถูกแห้งต้องดำเนินกิจการภายใต้กรอบกฎหมายไม่มีการพ้นพ้นหรือปฏิบัติประเด็นสำคัญที่ทุกยิบขึ้นมากลางที่ประชุมกรณีมีคนแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่และอ้างว่าสามารถช่วยเลือกเมื่อไรก็ทำความผิดกฎหมายได้และกับผลประโยชน์ฝ่ายปกครองก็ยืนยันอย่างนักแนนนักแนนหรือนักแนนอย่าเพิ่งหัวร้อนนะครับท่านผู้ฟังว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆจากผู้ประกอบการทั้งปีหากมีบุคลากรของกรมการปกครองหรือใครมาแอบอ้างให้แค่แต่งนายอำเภอเมืองชุมพรอันนี้ก็ไม่ได้บอกเบอร์โทรศัพท์มันนะแน่นอนแต่ผมว่าโพทันคงจะรอห้าแล้วนี้เรื่องประหลัดจังหวัดโดยตรงทันทีเพื่อดำเนินการคันเด็ดขาดผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ได้สะท้อนปัญหาที่พบจริงในการดำเนินงานโดยเฉพาะกรณีผู้ปกครองพาลูกหลานอายุต่ำกว่า20ปีข้ามรับประทานอาหารหรืองานต่างๆในหน้าในร้านทางร้านก็ได้แยกเป็นสัดส่วนแล้วก็ดูแลอย่างเหมาะสมโดยเด็กๆอนุมาผู้ปกครองไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วต้นอย่าไปเถียวอ้างงัวอันดับพอเขาพาหลูไปนั้นแล้วก็ไม่ได้ไปหนังอยู่ในจุดที่เขาต้องห้ามนะหรือมีพฤติกรรมที่เขาต้องห้ามต่างกฎหมายมาพิจได้ไหมกฎหมายเขาเขี้ยนไม่ชัดแล้วก็ยังมีการรองก็ความเข้าใจจากภาครัฐกรณีที่ลูกค้ามาก่อนเวลาปิดร้านเมื่อถึงเวลากฎหมายกำหนดให้ปิดทางร้านจะยุติไหมอาหารหรือเครื่องดื่มหรือปิดครัวทันทีไม่มีการค่ายเพิ่มแต่ลูกค้าบางรายยังข้อหนังต่อเพื่อรับประทานหรือดื่มก่อนเดินไปมดถ้าร้านบังคับให้ออกทันทีจะทำให้เสียลูกค้ากระทบรายได้ก็ค่อยเข้าใจกันด้วยนะท่านผู้ฟังฟังแล้วท่านหัวรอฝันฮักเลยเพราะว่าหน้าร้านก็เครียดติดอยู่แล้วว่าร้านนี้ปิดประมาณตีหนึ่งสมมติว่านะก่อนจะเขาจะสร้างนี่ก็ต้องบอกไปเลยว่าลูกค้าครับร้านปิดตีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นลูกค้าจะหนังต่อไม่ได้นะครับถ้าลูกค้าหนังต่อตำรวจมาจับเจ้าหน้าที่มาจับเนี่ย ต้องเสียครับปั๊บลูกค้าต้องเสียเองนะครับพ่อแม่ร้านนี่ก็ตั้งใจทำก็พูดปันนี้อ่ะตัวแม่แม่นี่ใครวะเออนังไปตาหรือว่าเอายนต์ด้นมันไม่ขายครับแล้วจะไปเทยได้ผู้ประกอบการท่านต้องมันมีวิธีนั่นแหละเจ้าหน้าที่เองก็ต้องบอกว่าเอาพูดแบบที่ผมหวานี่แหละลองแล้วดิหวานมันชัดเจนไปเลยหน้าหูมันชัดเจนไปเลยว่าเมื่อนก็ค่ามาประมาณสักตีสิบเอ็ดปะเนี่ยอาถุมมันนะคุณต้องบอกว่าดิเวลาปิดเถียงคืนนะครับถ้าล่างเถียงคืนแล้วไม่ทราบหาเจ้าหนังต่อได้นะครับถ้าเติ้งเจ้าหนังต่อนั้นตำรวจมาจับเจ้าหน้าที่มาจับก็ต้องแจ้งขาเบาเองนะครับแล้วก็พนักงานเสิร์ฟแล้วก็ขับบ้างเมื่อแล้วครัวก็ปิดเมื่อแล้วหน้าพันนั้นเลยขับต่อไปเรื่องในทุกตองไม่ใช่มาเถียงเท่ไทยวันนี้มันน่าใช่ไหมเนอะอย่าไปเถียงแท้คนเราอันผัวตรงไปตรงมาดีว่าเอาหน้าเดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงครับท่านผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
3: เบอร์หนึ่งมาแล้วพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลนาขาเลือกนายกอบต.นาขาโปรดด่าเบอร์หนึ่งเลือกนายกตุ่มเบอร์หนึ่งเบอร์

0: เลือกนายอัศดากรชิมมณีหรือนายกตงอีกครั้งพร้อมด้วยทีมบริหารพลังขวัญใจนาขาสันติจำเริญสุขรองโด่งสมศักดิ์จำปาอ่อนรองศักดิ์ชยานิ่งชิมมณีเลขาตูนผลงานเป็นที่ประจักษ์วิสัยทัศน์พัฒนาเปลี่ยนยุคทันสมัยนาขาก้าวหน้าความเจริญก้าวไกลทำสิ่งถูกต้องยุติธรรมส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเลือกนายกตงเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง
1: พี่น้องลุ่มน้ำลังส้วนถุงตะโกผัดโตละแม่ซาวีลังส้วนอาจารย์ประยุนไมโพคาผู้ได้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจพาณิชย์ลังส้วนท่านมีทุนสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้จบม.3เรียนวิชาชีพการบัญชีการค่ายคอมพิวเตอร์เรียนฟรีจนจบปวช.จบแล้วมีงานทำมีเงินมีทุนเรียนปริญญาต่อก็ให้ไปด่วนเลยนะครับที่4แบงค์พาณิชย์ลังส้วนและช่วยกันบอกต่อๆลูกหลานของพวกเราจะได้มีวิชาชีพมีงานทำดีๆมีเงินคณะนี้ชุมพรกำลังพัฒนามีงานทำแน่นอนไปสมัครด่วนครับยังพอมีทุนนะครับใครอยากได้ทุนเรียนต่อแคบแคบไปกันแล้วครับพี่แดงอาจารย์ประยุนไม่โผค่ารอต้อนรับทุกวันครับก็กลับก็มาพบกับผมนายซาทิศกันต่อเลยครับท่านผู้ฟังเราจะไปดูเรื่องกองขบวนการทำหมายเทื่อนกันเหล่ามันไม่ยุติธรรมนะครับและก็ไม่กลัวใครแสดงว่าเบื้องล่างมันไม่ธรรมดาผัวพนี้แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ที่ชุมพรเนี่ยเขาก็ลุยไม่ถอยเหมือนกันสามารถบุกยึดมาตะเคียนทองส่วนป่ามเทื่อนกลางป่าสะง่วนนะครับบอกเลยนะครับว่าป่าสะง่วนถาแสบุกลุกป่าอีก23รายทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดถึงที่สุดปฏิบัติการทลายกระบวนการลุกป่าเมืองชุมพรยังเดินหน้าต่อไป13นาฬิกาของวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยครับกรมน.ชุมพรรวมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชพ.11บ้านแต่นถึงโดยได้รวบรวมกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยหลังจากได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่บ้านบางอินทนิลหมู่ที่5ตำบลหินแก้วอำเภอถาแสจังหวัดชุมพรเข้าไปตรวจสอบพบทันทีครับพื้นที่ป่า1แปลงถูกแผ่วตั้งปลูกป่ามน้ำมันอย่างชัดเจนพบกองไม้ตะเคียนทองครับถูกตัดออกครับป้ามาเนี่ยมาทิ้งไว้ก็เลยดำเนินการตรวจยึดแล้วก็ดำเนินคดีแต่ได้ในข้องอ้างนะครับได้นายตะเคียนทองมา5ถอนนั่นน่ะแล้วก็ได้พื้นที่ป้าที่ทุกบุกลุกไป23ไหนจากการตรวจสอบปิดกัดพบว่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ารับรอและป่าสลุยอย่างชัดเจนถือว่าเป็นการบุกลุกป้าเพื่อยึดถือครอบครองและทำประโยชน์โดยผิดกฎหมายเขาก็ได้แจ้งความผิดไว้ในกฎหมายป่าไม้คือก่อสร้างแผ่วทั้งกระทำการใดๆอันเป็นการทำลายป่าข้าวหยิบตื้อครอบงำครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้เป็นกฎหมายป่าไม้ปี2484มาตรา54อีกข้อ5ก็หยิบตื้อครอบครองทำประโยชน์ก่อสร้างแผ่วทั้งเพื่ออันเป็นการเสื่อมเสียอันสภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็เป็นกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติปี2507มาตรา14เจ้าหน้าที่กรมน.ก็ได้ทำบันทึกตรวจยึดส่งเอกสารและแจ้งความกับตำรวจสถานีตำรวจถาแสเพื่อจะได้ติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นนะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่า

0: จ้าหน้าที่เนี่ยขอเร่งขยายพ้นสอบส่วนตรวจสอบเผื่อค่ายนายทุนที่อยู่เบื้องหลังการบุกรุกพื้นที่ป่าไร่จุดกองชุมพรพร้อมกับประกาศเดินหน้าปราบปรามอย่างต่อเนื่องไม่สนใจว่าจะเป็นอิทธิพลคณะใดหรือว่ามีใครจะเป็นนักการเมืองพันพื้อตัวเล็กตัวใหญ่หรือว่าจะเป็นนายทุนคุณซึกคณะใดก็แล้วแต่เอาอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ถ้าท่านกรมน.ท่านทำได้ตามที่ประกาศวันนี้นะผมว่าชาวชุมพรปรบมือให้กำลังใจกันมากทีเดียวพอบ้านเรามันหมดแล้วเวลานี้นะหมดแรงแรงเลยครับไม่ต้องไปจะแวกปากตะโกนขัดขันนู่นขัดขันนี่เอาที่มีอยู่ไว้ตัวรอดก่อนนะหน้าแรงห้าน้ำใส่ส้วนได้หน้าฝนเขาทำเพื่อย้ายน้ำข้ามาท่วมบ้านทางจังหวัดให้ได้ก็ตัวเป็นประชาได้แล้วตัดไม้ทำลายป่ากันมากี่ปีอะสี่ห้าสิบปีแล้วโอ้โหท่านผู้ฟังเห็นแล้วก็น่าสงสารแต่ก็จะทำเพื่อเราทำลายตัวเองกันทั้งพีเอาขอบคุณธนากรโกศลเมธีรูปบ่าวจางลูกที่กองนายซาที่กับไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องชาวอำเภอเมืองชุมพรกันบ้างครับเหตุการณ์นี้เนี่ยชาวชุมพรจำนวนหมากำลังมีความทุกข์ยากหมากับเพราะว่ามีปัญหาโดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำที่สูญเสียรายได้อย่างนักหน่วยงานของรัฐก็ไม่ตอบอย่างชัดเจนว่าจะทำพันธุ์วิกฤตแรกเนี่ยมีการเปิดประตูระบายน้ำ4บ้านปากกระพงใต้ยกชังนะซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ที่3หมู่ที่4ตำบลบางมากรวมถึงหมู่ที่4ตำบลท้ายย่างอำเภอเมืองชุมพรก็มีการรายงานว่าการเปิดประตูระบายน้ำพร้อมกันถึง4บ้านทรงพ้นในน้ำเสียและตะกอนโคนจำนวนมากไล่ทะลักเข้าไปในพื้นที่เลี้ยงปากกระพงของเกษตรกรอย่างรวดเร็วจนป่าร้อยตายเกินกระชังนะก่อนการเปิดประตูน้ำได้มีการแจ้งเตือนให้กับคนที่เลี้ยงป่าแล้วหรือยังนะเพราะว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยสร้างผลกระทบมาสร้างต่อเกษตรกรที่ลงทุนเลี้ยงป่าจำนวนมากต้องสูญเสียทั้งทุนอาหารขาแรงหลายๆได้ในพริบตาก็มีการเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะกรมชลประทานครับดำเนินการตรวจสอบถ้าพบว่าความเสียหายเกิดจากการบริหารจัดการน้ำของรัฐก็ควรจะเยียวยาอย่างเป็นธรรมไม่ใช่ปล่อยชาวบ้านรับเคราะห์ฝ่ายเดียวนะเอานั่นก็เป็นเคราะห์กรรมอันที่หนึ่งอันที่สองครับภัยแรงเนี่ยถล่มชุมพรประกาศเขตภัยพิบัติ8อำเภอพื้นที่สีแดงเลือดร้อนย่างแรงกับสถานการณ์ภัยแรงเนี่ยซ่าส้มรุนแรงทำให้ชุมพรต้องประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแรง8อำเภอถึงแม้จะมีฝนมาบ้างแต่ก็ยังไม่พอกับพื้นที่ที่นักก่อเพลิงก็ตำบลนาชะอังตำบลวิไซใต้ตำบลค้นตำบลเข้าทะลุตำบลเข้าขายหลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรทำให้การใช้ชีวิตของชาวบ้านเนี่ยทุกข์ระกำลำบากย่างแรงทีเดียวแน่นอนหน่วยงานหลักๆไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมมือกันลงพื้นที่จริงจังแล้วหรือยังกับปัญหาภัยแรงนี่ไม่ใช่เพียงนั่งประชุมบนโต๊ะแล้วปล่อยชาวบ้านไปชะตากรรมพี่น้องชาวชุมพรเนี่ยเขาก็ยังตักตาดูอยู่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเร่งขยับเข้าไปแก้ไขปัญหาช่วยเหลือชาวบ้านหรือไม่เอานั่นก็เป็นเรื่องที่ผมพูดมาโดยตลอดท่านผู้ฟังว่าถึงเวลานี้ต้นไม่ต้องไปแฮกปากต่อต้านโครงการใหญ่ๆไหมไปแฮกปากช่วยกันทำไมมันป้ามันครับฟื้นคืนมาเสร็จแล้วก็เนี่ยแก้ปัญหาภัยแรงก็น้ำท่วมไม่ได้ผมว่าถึงเวลาไม่ทันได้สร้างโน้นสร้างนี้ไหมครับถ้าป้ามันครับคืนมาแล้วนะคนก็จะออกมาช่วยพอต้นแต่นี่มันไม่ใช่ไอ้นี่ผมบุกลุกป้าจำนวนนึงนะครับที่ออกมาเที่ยวขัดการก็ติดตามดูกันต่อไปครับไปดูเหตุการณ์อุบัติเหตุถิ่นนาสลดหดรู้อย่างแรงครับพกรอมรณะรับไหนกับผงชนพบขันรวดกันถนนเอเชียมองเถ็งไปนึ่งครับเก็บสาหัสไปซ่องรถพังระนาวอุบัติเหตุสยดสยองการถนนสายเอเชียค่ะหลงตายพื้นที่อำเภอสวีชุมพรรถบรรทุกอกรอบรรทุกทั้งนำแข้งเต็มคันกับผงชนรถต่อเนื่องถึงหกขันรวดทำให้มีคนตายหนึ่งรายบาดเจ็บสาหัสอีกซ่องรายโอ้สภาพรถเนี่ยกระจัดกระจายกันไปถัวทีเดียวร้อยตำรวจเอกเกียงไกรชุมแก้วสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจสวีจังหวัดชุมพรรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนสายเสียค่าหลงใต้ก่อนถึงโรงเรียนขายลูกเสื้อตำบลวิไซใต้อำเภอสวีก็พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่ารถชนกันหลายคันมีผู้บาดเจ็บสาหัส2รายก็ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสวีถามกลางความโกลาหลรถต้นเหตุเนี่ยเป็นรถบรรทุกยี่ห้อฮีโน่ทะเบียน 70-1414 ละน้องบรรทุกทั้งน้ำแข็ง4เรื่องมาเต็มคันสภาพมารถพังยับเยินคนขับติดอยู่ภายในรถและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการตรวจสอบเนี่ยขาดหวาคนขับรถอกรอหน้าจะรับไหนก่อนจะผงชนรถเถืองรถหวงค้างแต่เสียลักชนรถยนต์กอง อบต.วิสัยตายต่อด้วยรถกระบะโตโยต้านะแล้วก็กระเด็นไปอัดกับรถกระบะอีซูซูก่อนที่รถอกรอจะไปชนกับรถเบนซ์อ้าวโอ้โหตัวของแพงเหลาได้รับความเสียหายนายธรรมลงเพชรแก้วผู้ขับขี่แกบอกพึ่งกับจากพาวัวไปซ้อมที่เข้ากาลอขับรถมาตามกันมาเนื่องจากว่าตำรวจก็ตั้งจุดกวดขันจราจรเขาได้ยินเสียงดังตุ้มก่อนจะพบรถไล่คันมุ่นกระเด็นชนกันย่างรุนแรงตำรวจก็ได้ปิดกันที่กระเด็นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานหลังจากตรวจสอบลำดับการชนสันนิษฐานว่ารถอกรอเริ่มชนรถซาเล้งชนรถกระบะของอบต.รถวีโว่รถอีซูซูและรถเบนซ์ตามลำดับจนนำไปสู่ความตายของคนขับและก็ได้รับบาดเจ็บของคนอื่นๆอีกท่านผู้ฟังเอ้ยนี่คือการขับรถครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับก็คนที่เสียชีวิตไปและนี่ก็คืออุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นหน้าฉะนั้นเวลาจะตั้งตรงตั้งด่านบนถนนสายหลักเนี่ยข้อความกรุณาเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนแล้วครับถวยทําเครื่องไม้มันไกลๆสักนิดนึงเขาจะได้รู้ว่าข้างหน้ามีต้องมีด่านนะครับนะเอานี่ก็ฝากบอกกันไว้กันครับมีเรื่องจากคุณพี่อัศดากรจิมมันนี่ฝากมาบอกพี่น้องชาวนาค่ะวันระวังตอนนี้เอ็นว่ามีนายทุนสีดําสีเทามาเดินมันมาแล้วเพราะว่าเอ็นว่าจะมาเที่ยวสร้างผลประโยชน์ธุรกิจส่วนตัวโน่นนี่นั่นฟอกเงินเลยกันนะแล้วก็ทำผิดกฎระเบียบบางเพไม่ผ่านขั้นตอนไม่พอใจใครก็ส่งนอมินีมาเดี๋ยวต่อสู้แทนใช้อำนาจเงินสีดำสีเทานะเรียกว่าเพื่อหาประโยชน์ของตัวเองอันนี้ท่านอัศดากรที่มันนี่แกฝากบอกแต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นบอกว่าเป็นพวกไหนพวกใครนะมันก็ต้องไปหาข้อมูลกันเราเองเพราะว่าจะทำให้ตำบลนาค้าในยู่ภายใต้บารมีอาณาจักรกองเข้าเลยขอบงำไปเมื่อกี้ภูเก็ตตู้พวกรัสเซียพวกนูพวกนี้มาขอพังงันนะทูพวกอิสราเอลขอสมุยก็ทูพวกรัสเซียเลยวันนี้นะพอวัดนาค้าในปัจจุบันนี้เป็นแหล่งเศรษฐกิจเลยนะเอาแต่ที่สำคัญวันนี้ครับพอลาวเหลืองนี้คอยเตือนพี่น้องชาวตำบลนาค้าแล้วนะแกก็ได้ส่งการตรวจพ้นการตรวจสอบน้ำประปาที่ได้ทำให้กับพี่น้องนาค้าพ้นออกมาว่าดีเยี่ยมครับไม่ว่าจะเป็นน้ำดิบหรือน้ำทำประปาแล้วก็ดีใจแทนชาวพี่น้องตำบลนาค้าด้วยนะเอาทีนี้ครับพี่ไปยุ่นไม่พกข้าพี่แดงกับอาจารย์ไปยุ่นแกก็บอกว่าเช้าวันนี้ก็ไปให้กำลังใจนักวิชาชีพออกไปฝึกทำงานจริงก็คือนักเรียนเรียนระดับปวช.ปวส.ต้องไปฝึกงานนะครับก็เมื่ออังกฤษจบจะได้มีงานก็เข้ามาบอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยเขาจะเพิ่มนักเรียนสายอาชีพเนี่ยใช่ปวช.เนี่ยปวส.เนี่ยไอ้หมาว่าใช่สามพันนั่นแหละนะก็เดี๋ยวจะได้ออกไปทำงานกันนะครับนะเอาก็สนใจก็ไปติดต่อที่โรงเรียนชุมพรแม่ธุรกิจนะครับนะพี่แดงแล้วก็ท่านพ่อตูนก็รอต้อนรับทุกวันขาเรียนไม่มีไม่เพื่อครับไปปรึกษากันได้ดินฟ้าขายกันบ้างครับกีบเอ็ดปุษภาเขาฝนตกทางภาคใต้หวาพนันก็แล้วกันร่มอย่างแรงอยู่สุดท้ายครับงานบำเพ็ญกุศลทบอาจารย์สุรพลมีสมบัติหรือว่าขู่ไข่นะตั้งแต่วันอังคารที่18จนถึงวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนาทีที่24พฤษภาคมชาวนากิตบที่วัดประสานอีกก่อนก็ขอเรียนเชิญญาตินี้ดิจะให้ของอาจารย์สุรพลมีสมบัติหรือว่าขู่ไข่ครับไปได้ไปรวมในงานตรงแกเวลาเมื่อไรครับปุ้ยมังกรตูน8418808เป็นเบอร์ไลน์ด้วยครับท่านผู้ฟังแอดกันก็มาเราจะคุยกันสำหรับวันนี้ก็คุณผู้ชมในการติดตามเราฟังสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: ทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้านะคะกลับมาก็อาจจะมืดค่ําและเราก็เป็นห่วงบ้านเนอะบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่คุณพ่อคุณแม่ตายายอะไรประมาณนี้อยู่กันตามลําพังแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครล่ะแน่นอนค่ะวันนี้ก็เลยขอแนะนําให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV นะคะ V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างนะคะไม่ต้องเดินสายวุ่นวายใดๆเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยค่ะเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้นะคะจะอยู่ที่ทำงานเดินตลาดไปเที่ยวนะคะหรือไปต่างจังหวัดค่ะระดับความชัดนะคะสูงถึง 4K และซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมีไฟอินฟราเรดนะคะเห็นไหมแต่ในนิดที่มืดค่ะจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดค่ะมีระบบพูดคุยตอบโต้ได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านคิดว่าจะหมดแล้วนะคะยังไม่หมดเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยยังหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดหลายตัวเพราะตัวเดียวก็สามารถดูได้รอบบ้านเลยล่ะค่ะจะซื้อไปในบ้านก็สบายๆจะติดนอกบ้านก็ดีมากๆตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 แม้จะหลังคาก็เอาอยู่นะคะรองรับนะคะเมมได้ถึง128กิกะไบต์บันทึกได้ยาวๆถึง30วันค่ะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเป็นแค่ 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง1,290 บาทโอ้อันนี้คุ้มจริงนะคะคุณผู้ฟังขาสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนีย02-114-3990นะคะฝากเอาไว้กับกล้องวงจรปิดนั่นเองค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครทีไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: เทพแพทสมัครตา
4: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญ

0: องมอเตอร์
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสองพันยี่สิบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
6: เทพแพ็กสมัครตา
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
8: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: Mcot Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ำ200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: เอาล่ะนะคะก็ยามเช้านะคะสำหรับการเดินทางของเราด้วยนะคะเริ่มต้นในเบรกตรงนี้ผ่านทางกนกพรออนแอร์ค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นด้วยวันศุกร์นะคะรวดเร็วมากๆเลยวันนี้22พฤษภาคมแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็เดินทางมาช่วงปลายสัปดาห์ค่ะแล้วก็นะเป็นการเริ่มต้นช่วงเวลาดีๆเดี๋ยวบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะเมื่อวานนี้ที่หาดทุ่งวอลแลนด์คึกคักมากนะทุกคนก็เอาอะไรนะที่ใส่โปร่งใส่ปลาอะไรต่างๆไปนั่นเองนะคะเอาเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารกันในเรื่องราวของช่วงเวลาดีๆกับการเริ่มต้นการทำงานของคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะวันศุกร์แห่งชาติศุกร์ดีๆที่เราก็ร่วมพูดคุยกันนะคะช่วงในอากาศก็ดีจังเลยเนาะตอนเช้าแล้วรู้สึกมีความรู้สึกว่านอนหลับแบบสบาย คือแบบว่าอยากต่ออีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีภารกิจกันไปนะคะว่ากันไปแบบนั้นนะส่งต่อ

ราวตรงนี้ด้วยผ่านทาง 90.75 และ 104.75 ค่ะคุณผู้ฟังรับฟัง2คลื่นกับการเดินทางใครทำงานใครนะคะเดินทางอยู่ก็ขับรถขับขี่ด้วยความปลอดภัยเมื่อวานก็เกิดอุบัติเหตุนะคะใหญ่เลยตรงแถววิสัยใต้นะคะแถวๆโรงเรียนค่ายลูกเสือใช่ไหมคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ด้วยนะคะมีวัวนะคะตกลงมาจากรถด้วยแล้วก็นะถูกชนเข้าไปก็ตายด้วยเช่นกันนะปอเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในการเขาเรียกว่าในทุกๆวันที่มีอะไรเกิดขึ้นหลากหลายอุบัติเหตุนี้ก็ต้องระวังมีสติในทุกๆการขับรถนะคะแล้วเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ากระชั้นชิดมันเกิดขึ้นได้หมดเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะนั้นห่วงใยกันนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ก็นำเรื่องราวข่าวสารมาแบ่งปันกันเหมือนเดิมไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ตรงไหนทำอะไรอยู่ก็ขอให้มีกำลังใจดีๆในการเริ่มต้นเสมอนั่นเองค่ะงานเพลงช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแชร์กันนะคะในทุกเรื่องราว0776415 67ค่ะยามเช้าของเรานะคะ

0: ับงานเพลงนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแบ่งปันช่วงเวลาของความสุขนะคะผ่านทางช่วงเวลาของกระดกออนแอร์นะคะเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมาชวนคุยเรื่องราวบอกข่าวเล่าเรื่องยามเช้ากันนะคะ
1: กระดกออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: บอกข่าวเล่าเรื่องเมื่อวานนี้นะคะก็เห็นแล้วความคึกคักนะคะฤดูกาลปลาตายน้ำแดงชุมพรหาดทุ่งวัวแล่นอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเมื่อวานเนี่ยที่หาดทุ่งวัวแล่นนะคะสุดคึกคักเลยค่ะคุณฟังเพราะว่าเขาเรียกว่าปลาขึ้นมาใช่ไหมคะขึ้นมาเกยหาดขึ้นมานะคะตายบนริมหาดนั่นเองเป็นปรากฏการณ์ปลาตายน้ำแดงนะคะในส่วนของเรียกได้ว่าเกลื่อนหาดทุ่งวัวแล่นเลยเราก็ยังไงล่ะคะนะคะชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียงแม้แต่เราก็อยากไปเนอะนะคะซึ่งก็ในส่วนของเมื่อวานนี้นะคะก็เกิดปรากฏการณ์ปลาตายน้ำแดงเกลื่อนหาดทุ่งวัวแล่นค่ะชาวบ้านนับร้อยนะคะแห่เก็บกินขายนะบางคนเอาไปทำปุ๋ยใช้ในการเกษตรนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าในส่วนของการเกิดขึ้นตรงนี้นะคะเขาก็ก่อนหน้านี้ก็มีนะซึ่งก็ทางชายหาดบ้านเราหาดทุ่งวัวแล่นนี่ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นทะเลที่สวยนะคะหมู่ที่8ตำบลสะเพลียอำเภอปะทิวใช่ไหมคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของจังหวัดเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็โอ้พอเห็นแบบปลาขึ้นมานะคะปลาเอ้ยนู่นนี่นั่นคนนั้นจับตัวนี้ได้คนนี้นะก็เต็มไปหมดเลยค่ะชาวบ้านก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นแหละเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทุกปีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาตายน้ำแดงนะคะเก็บไปกินบ้างล่ะขายบ้างล่ะถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดนะคะในส่วนตรงนี้ก็เรียกได้ว่าปลาจะตายในช่วงนี้ทุกปีนะแต่ว่าก็เรียกว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เก็บไปกินนะเก็บไปทำปุ๋ยทำน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ในทางการเกษตรในสวนทุเรียนบ้างพืชผักอื่นๆต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะคะในส่วนของปลาตายน้ำแดงเนี่ยหรือว่าน้ำทะเลเปลี่ยนสีนั่นเองทำให้เกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมจำนวนมากค่ะจนออกซิเจนในน้ำเนี่ยมีน้อยอีกทั้งเมื่อเกิดแพลงก์ตอนบลูมนะคะมากๆเนี่ยมีความหนาแน่นใช่ไหมคนฟังก็จะเข้าไปขัดขวางการหายใจของปลาที่บริเวณเหงือกด้วยค่ะทำให้ปลาเนี่ยขาดออกซิเจนแล้วก็พยายามดิ้นเข้าชายฝั่งแล้วก็ตายนั่นเองค่ะคนฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเขาเรียกว่าธรรมชาตินะคะนำมาฝากกันในช่วงเวลาตรงนี้กนกพรอ่อนแอยามเช้ากับการเดินทางกันค่ะบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ก็มาเล่านะคะเรื่องราวข่าวสารสู่กันฟังในพื้นที่ของเราด้วยจังหวัดชุมพรนะคะหนึ่งงานเพลงดีๆตรงนี้พี่หนุ่มขอมาเมื่อสักครู่บอกว่ามอบสำหรับคนชอบเพลงเก่าๆทุกๆคนด้วยนะคะอมตะทุกๆท่านด้วยสำหรับงานเพลงที่ขอมาสารรักฉบับล่าค่ะมอบทุกเสียงทุกสายนะคะพี่อิทพี่แป้นแหลมทรายพี่อิทพนารายดีเจพี่โอพี่ออสพี่เขียวพี่แดงและแฟนรายการทุกๆคนที่รับฟังกันนะคะยามเช้าค่ะ

เพลงดีๆในช่วงรายการตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อนะคะแล้วก็รวมไปถึงข่าวสารดีๆเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาแล้วก็อยากฟังด้วยนะคะก็ทยอยจัดให้แล้วกันในยามเช้าของเราด้วยค่ะผ่านทางกนกพรออนแอร์ค่ะเอาล่ะนะคะสำหรับในเบรกตรงนี้ทิ้งท้ายไว้ส่งงานเพลงของพี่แป้นแหลมทรายนะคะจัดไปค่ะกับช่วงเวลาของความสุขนะคะที่ส่งมอบให้ยามเช้าเขาบอกว่าขอให้เป็นเช้าที่ดีและเป็นเช้าที่สดชื่น

0: ลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ผ่านสภาแล้วหนุนประชาชนยื่นขออนุญาตง่ายรู้ผลเร็วลดเรียกเอกสารซ้ำดันระบบซูเปอร์หลายเส้นลดขั้นตอนและต้นทุนผู้ประกอบการนางสาวรัชดาธนาดีเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในการใช้บริการและการอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐซึ่งหนึ่งในกฎหมายที่จะมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงดังกล่าวคือพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนฉบับใหม่ล่าสุดสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะมีขั้นตอนการนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมและประกาศใช้บังคับและจะเป็นกฎหมายสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการลดภาระการติดต่อรัฐและยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้นกฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านราชการทันใจและการปฏิรูปกฎหมายโดยมีเป้าหมายที่ประชาชนและภาคธุรกิจรู้ขั้นตอนระยะเวลาเอกสารและค่าธรรมเนียมของงานบริการรัฐที่ชัดเจนหน่วยงานรัฐต้องลดการเรียกเอกสารซ้ำหากรัฐมีข้อมูลอยู่แล้วหรือสามารถเชื่อมโยงจากระบบกลางได้ไม่ผลักภาระให้ประชาชนต้องนำเอกสารไปยื่นซ้ำอีกที่สำคัญกฎหมายยังเปิดให้ใช้ระบบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์ในกิจการที่ต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงานที่เมื่อได้รับใบอนุญาตหลักแล้วให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตรองที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดจะลดปัญหาผู้ประกอบการต้องเดินเอกสารหลายรอบสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นใส่หมวกนิรภัยซ้อมรับแผ่นดินไหวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นร่วมซักซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหวโดยการสวมหมวกนิรภัยในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิอดีตนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะรวมไปถึงรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลร่วมซักซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหวด้วยการสวมหมวกนิรภัยแบบพับได้ที่เก็บไว้ใต้ที่นั่งในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นมาตรการความปลอดภัยมาตรฐานกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในเขตที่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติสูงรัฐสภาญี่ปุ่นได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันภัยจากเดิมที่เป็นผ้าคลุมศีรษะกันไฟซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี1986มาเป็นหมวกนิรภัยแบบพับได้ในปี2017เนื่องจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับความแข็งแรงและการปกป้องศีรษะจากเศษซากปรักหักพังหมวกนิรภัยนี้จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องเก็บไว้ใต้เก้าอี้ประจำตำแหน่งของสมาชิกสภาทุกคนเมื่อมีการส่งสัญญาณเตือนภัยแผ่นดินไหวจำลองสมาชิกสภาทั้งหมดจะต้องนำหมวกออกมากางและสวมใส่พร้อมกันทันทีบรรยากาศที่เผยแพร่ออกไปมักกลายเป็นไวรัลและถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกสังคมออนไลน์เนื่องจากในการซ้อมหลายครั้งสมาชิกสภาหลายรายรวมไปถึงรัฐมนตรีระดับสูงมักจะประสบปัญหาในการกางหมวกและสวมใส่หมวกผิดด้านสมาชิกรัฐสภาบางคนต้องช่วยกันปรับสายรัดให้กันและกัน

0: ในขณะที่ภาพของนักการเมืองที่ยิ้มแย้มหรือหัวเราะระหว่างพยายามสวมหมวกนิรภัยทำให้เกิดการตั้งคำถามจากสาธารณชนชาวเน็ตญี่ปุ่นบางส่วนวิจารณ์ว่ากลุ่มผู้แทนราษฎรไม่ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของภัยพิบัติอย่างแท้จริงและควรให้ความสำคัญกับการปกป้องชีวิตประชาชนมากกว่าการทำเป็นเรื่องตลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
14: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
15: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
16: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
17: พี่เบาสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
18: แค่แพ็กสมัครตา
19: ร่วมสัมผัสสุดยอดภูมิปัญญาไทยในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6 24-27 พฤษภาคมนี้ณศูนย์เรียนรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านหมอพรวัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตกอำเภอหลังสวนชุมพรพบกับงานเสวนาวิชาการสมุนไพรนานาชาติพิธีไหว้ครูหม้อยาประกวดร้องเพลงประกวดเทพีเทพบุตรสมุนไพรและเทพีหม้อยาพร้อมลุ้นการแข่งขันทอเรือบกสุดเร้าใจครบทั้งสาระความสนุกและวัฒนธรรมสอบถาม093-013-3199และพบกันในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6
20: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าแครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: เนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชุมพรร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาอบจครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569การแข่งขันฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและเซตปักตะกร้อณสนามกีฬาฟุตบอลโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าแซสนามกีฬากลางอำเภอหลังสวนและสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลนาสักเริ่ม23พฤษภาคมถึง22มิถุนายนนี้ชมพิธีเปิดวันเสาร์ที่23พฤษภาคมเวลา 16:00 นเป็นต้นไปณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรพิธีปิด22มิถุนายนพบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรติดตามภาพกิจกรรมและผลการแข่งขันได้ทางแฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
3: พี่เบาสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งาน Nes Cafe Run 2020งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวหัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
4: แคปสมัครตา MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาก
0: นกพร

กับงานเพลงดีๆนะคะในช่วงของการเริ่มต้นนะคะยามเช้าของเราตรงนี้ด้วยในเบรกที่2นะคะก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันส่งต่อเป็นพลังและกำลังใจค่ะคุณฟังค่ะในวันศุกร์แห่งชาตินั่นเองนะคะกับงานเพลงใจจำยอมของทัศน์ณตะกั่วทุ่งนะคะเพลงอยู่90ก็สลับกันไปนะคะในช่วงของกนกขอนออนแอร์ด้วยค่ะมีเรื่องราวดีๆส่งต่อเป็นความสุขนะคะใครก็แล้วแต่ที่บอกว่าเวลาพูดถึงความสุขแล้วเราก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าในชีวิตเราหนึ่งชีวิตอ่ะใครๆก็ต้องการความสุขแต่ความสุขนั้นคืออะไรบางคนแบบมีเงินมีทองเยอะๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะบางครั้งเนี่ยชีวิตที่เรียบง่ายอบอุ่นไม่เป็นหนี้แล้วก็ใช่ไหมมีเงินใช้ไม่ต้องหยิบยืมใครมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันนะคะยุคที่การหาเงินของเราก็ยังคงทำหน้าที่อยู่แต่ว่าค่าครองชีพที่มีความสูงล้ำสูงล้ำหมายถึงว่าสูงขึ้นไปราคาน้ำมันเดี๋ยวนี้เติมเท่าเดิมนะคะเงินเท่าเดิมแต่ได้น้ำมันน้อยกว่าเดิมใช่ไหมคะเพราะนั้นก็มีผลกระทบอยู่แล้วก็ต่อการใช้ชีวิตเป็นกำลังใจกับทุกๆคนด้วยในช่วงเวลาของรายการนั่นเองทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ทางวิทยุด้วย 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิร์ตซ์นั่นเองค่ะหนึ่งงานเพลงจากพี่อีทพนรายขอมานะคะตั้งแต่ช่วงที่แล้วค่ะถ้าก็ส่งมอบให้เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาของความสุขนะคะเพลงนี้ชื่อว่ากุหลาบนอกวาเลนไทน์มอบทุกเสียงทุกสายนะคะที่รับฟังทุกๆคนเลยล่ะค่ะจัดไปนะคะในช่วงรายการเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนะคะส่งมอบให้กันและกันนะคะผ่านทางกระดกพรออนแอร์และเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารนะคะสุขภาพชวนรู้กันด้วยค่ะ

0: กับช่วงเวลาของรายการด้วยนะคะเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆส่งผ่านให้กับคุณฟังทุกๆคนด้วยนะคะผ่านทาง 90.75 และ 104.75 เดินทางพร้อมกันตรงนี้เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวของสุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้นะคะเราก็แอปใดๆของเรานะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงหน้าจงหน้าจอก็งงไปหมดจะหาอันนั้นอันนู้นอันนี้เอ๊ยยังไงดูแล้วมันงงไปหมดเลยนะคะเอาละค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะมาอัปเดตกันนะคะในช่วงเวลาตรงนี้สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองค่ะ
1: กนกพอดออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองนะคะคุณฟังขาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่าช่วงนี้ต้องยืดเส้นยืดสายสร้างภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันกันหน่อยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากการออกกำลังกายแล้วการทานอาหารดีที่มีประโยชน์นะคะซึ่งวันนี้มีสูตรไม่รับอาหารต้านการอักเสบค่ะคุณฟังรู้ไหมคะเวลาเราทานอะไรเข้าไปเวลาที่นะคะเป็นของที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะมันทำให้ร่างกายของเราอักเสบได้นะคะอย่างเช่นพวกแปรรูปสูงๆของทอดน้ำมันปาล์มนะคะไขมันสัตว์น้ำตาลแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวนะคุณฟังเช่นพวกเครื่องดื่มรสชาติที่หวานขนมปังขาวเค้กพาสต้าใครที่ชอบกินตระกูลเหล่านี้ต้องหันมาแบบเอ๊ะหรือว่ายังไงเหล่านี้ทำให้ร่างกายของเรานะคะอักเสบได้หรือว่าเป็นโรคที่เขาเรียกว่าเกิดจากความเสี่ยงนะคะที่เราเจอได้แน่นอนก็คือโรคตระกูลแบบ NCD นะเพราะฉะนั้นเพื่อให้สุขภาพที่ดีวันนี้ก็เลยมีอาหารต้านการอักเสบมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะเราควรทานให้มากขึ้นก็คือปลาทะเลน้ำลึกนะคะปลาทะเลน้ำลึกไขมันสูงนะคะปลาแซลมอนเอยทูน่าเอยปลาทูอะไรต่างๆเหล่านี้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะเบอร์รี่ใดๆสตรอเบอร์รี่นะคะอะไรทุกอย่างที่มันเป็นตระกูลเบอร์รี่เพราะว่ามีสารต้านความแก่ค่ะสารต้านอนุมูลอิสระผักใบเขียวอย่างนี้เขียวๆนะคะทานเยอะๆหน่อยตระกูลพวกกะหล่ำพวกแบบบรอกโคลีอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะนะอุดมไปด้วยวิตามิน

0: อย่างเยอะคุณผู้ฟังแล้วก็ธัญพืชไม่ขัดสีนะคะทานค่ะน้ำมันก็เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะก็คือพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวอะไรอย่างนี้ช่วยลดLDL ได้ด้วยนะคะลดการอักเสบในร่างกายฝากไว้นะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องมาบอกต่อเป็นเรื่องสำคัญที่ใกล้ตัวมากๆเพื่อสุขภาพของเราทุกคนล่ะค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: หนึ่งเดียวในชุมพรบริสโตลตอตูคาเฟ่คาเฟ่ไม้ไผ่ริมทะเลสุดตราการตาจิบกาแฟเขาพระเจ้าหอมละมุนเบเกอรี่ฝรั่งเศสโฮมเมดอบสดใหม่ทุกวันไฮไลท์ต้องลองพิซซ่าโฮมเมดและคาลโซเน่ที่มีที่นี่ที่เดียวในชุมพรพร้อมอาหารไทยรสเด็ดจัดจ้านที่โรงแรมเดอะบีชรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนซ์จองโต๊ะโทร0654313005บริสโตลตอตูคาเฟ่แล้วคุณจะหลงรักทะเลชุมพรอีกครั้งPrince วิรัตสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัตสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID Line @wiratsin
0: เอาแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวสุขภาพก็อย่าลืมนะคะชวนตัวเราลากตัวเราเองเนี่ยนะคะพร้อมทั้งคุณพ่อคุณแม่คนที่เรารักเนี่ยนะคะไปตรวจสุขภาพกันสักหน่อยละกันตอนนี้มีโปรดีๆขวัญใจรายงานนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูแลตัวเองก็ต้องเริ่มจากการรีเช็คก่อนแหละไอ้ที่กินเข้าไปนะมันแบบยังไงมันไปอยู่ตรงไหนบ้างไขมันดีไขมันเลวนะคะหรือน้ำตาลพุ่งไปถึงขนาดไหนลองดูนะคะสุขภาพดีพร้อมกับการลุยงานในทุกๆวันด้วยความสุขเราก็ต้องรีเช็คเพื่อที่จะกลับมาดูแลตัวเองถ้ามันดีพร้อมทุกอย่างเราก็จะได้สบายใจกินต่อได้ ไม่ใช่กินบางอย่างได้นะก็ต้องเปลี่ยนนะไม่ใช่ว่าโอ้เดี๋ยวพอหมอจะตรวจเนี่ยทำตัวดีไปก่อนสักอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ได้นะคะต้องทำดีตลอดเพราะฉะนั้น13รายการนะคะจากปกติ 2,100 บาทปริ้นวิรศิลป์มอบความพิเศษนี้ให้ขวัญใจแรงงานทุกๆคนเลยด้วยโปร13รายการ 1,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังเพราะนั้นเกี่ยวก้อยคุณพ่อคุณแม่คนที่เรารักนะคะไปตรวจสุขภาพกันค่ะนะรายการอื่นก็ได้เช่นเดียวกันตั้งแต่วันนี้โปรดีๆจนถึง10มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะโทรสอบถามได้0775425950ศูนย์ตรวจสุขภาพปริ้นวิรศิลป์นั่นเองนะคะฝากไว้ในช่วงเวลาดีๆของรายการนั่นเองค่ะในช่วงเวลาตรงนี้เพลงที่คุณฟังเลือกมานะคะก็จัดไปตามคำขอนะคะส่งมอบให้เป็นช่วงแห่งความสุขนะคะของทุกๆคนด้วยมีหนึ่งงานเพลงจากพี่ภคพลนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อสองงานเพลงเลยได้ไหมได้เพลงเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนเปิดสายหน้าใหม่นะคะโอเคดาวสังคมของพี่ภคพลนะคะของเพลินพรหมแดนมอบทุกเสียงทุกสายนะคะให้พี่ณเดชน์พี่ยาย่าทุกๆคนเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวฟังสิ่งที่น่าสนใจทางสถานีเบรกหลังเรามาหน้าใหม่กันนะจ๊ะ0776415 67อสมทค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: พี่เบาสาวนุยมาร่วมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
4: แค่แค่สมัครตา
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า1990บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
3: พี่เบาสาวนุยมาร่วมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
4: แค่แค่สมัครตา
7: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: ตระหนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
9: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สายนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะอ่ะสายแรกของเรามาละจ้าสวัสดีค่ะสวัสดี
10: สว
9: ั
10: สด
9: ี
10: ค
9: ่ะโอ้โหสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเห็นบอกว่าพยายามตั้งแต่เมื่อวานแล้วกดสู่เขา
10: เพลงชูต่างใจของคนนะ
9: อ่าเอาเพลงชูต่างใจเหรอคะ
10: อ
9: ัน
10: นี้ชูต่างใจของคนนะ
9: เออเอาชูต่างใจเป็นแค่เป็นแค่ชูต่างใจเพลงนี้ได้แค่นั้นนะคะดำน้ำบุยบุยบุยบุยบุยบุยไปเลยนะคะโอเค

0: เพลงนี้พี่หนุ่มมอบให้ใครคะ
1: ใครถูกเลี้ยงถูกไล่ที่กบังอสมอตอยุนะ
0: จ้ะโอเคโอ้โหวันนี้พูดน้อยนะคะเนี่ย
1: ไม่กล้ามึงอย่าเสียเวลา
0: อ๋อโอเคได้เดี๋ยวสายต่อไปได้มานะคะจ้ะเดี๋ยวจัดไปขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มค่ะพี่หนุ่มโอเคอ้าวสายต่อไปมาเลยจ้าโอเคมาแล้วติดแล้วจ้าสวัสดีค่ะสายที่สอง
2: สวัสดีค่ะคุณมนกร
0: สวัสดีค่ะคุณพี่เป็น แหมวันนี้มาแหลมทรายกะและเชื่อไหมนี่ฉันลุ้นว่าหนึ่งในสองสายต้องมีพี่เป็นแน่
2: นั่นแหละ
0: จริง
2: แหวนเน
0: ื้อขอให้ถูกทีเธอล่าสุดเพิ่งดูดวงมาเขาบอกว่าไงรู้ไหมคะชวนคุยก่อนนะเขาบอกว่าเราเนี้ยเป็นราศีตาช่างจะไม่ได้ทางโชคทางลาภจะได้จากการนะคะลงเหงื่อลงแรงเท่านั้น
2: ไม่ได้โชคลาภเลยจ้ะ
0: ไม่ได้เลยแล้วดูวิถีชีวิตที่ผ่านมาถ้าไม่ได้ทำงานไม่ได้ตังค์จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นพี่เป้นไม่ต้องบอกว่าโอ้ถูกหวยนุ่นแน่นอนน้องนุ่นถูกหวย
2: จะออกเหงื่อสิคะงั้น
0: อะไรนะคะ
2: ต้องออกเหงื่อเลยจะได้ตัง
0: ค์อ๋อใช่เหงื่อไม่อ๋อด้วยที่สำคัญ
2: แล้วเหงื่อไม่อ๋อไม่ได้ตังค์
0: งั้นใช่ค่ะทำงานแบบว่าเป็นลูกห่างเลยค่ะตอนนี้นะคะวันนี้อยากฟังเพลง
2: คนไกลเบอร์เก่าพลพลมาตายวะคุณ
0: คนไกลเบอร์เก่าจะร้องเพลงแต่ร้องไม่ถูกคนตายกับพลพลพิเศษให้ใครคะพี่แป้น
2: ให้พี่หนุ่มสองกันเงินพี่อีทพนาราพี่ออดแล้วก็ทุกเสียงทุกสายมอบดีเจสวยๆหน้าใหม่ด้วยนะคะ
0: ได้เลยค่ะยอมรับแต่โดยดีช่วงนี้ไปอยู่ห้วยทรายขาวไม่ค่อยได้แบบว่าคุยกันดิบดีเนื่องจากว่าแสอะไรนะสัญญาณไม่ค่อยเป็นใจวันนี้อยู่แหลมทรายใช่ไหมคะ
2: ว
0: ัน
2: นี้ชัดเจนเลย
0: โอเคได้เดี๋ยวต้องจัดให้นะคะขอบคุณมากมากสวัสดีค่ะนะคะสองเสียงสองสายของเรานะคะแฟนรายการประจำนะคะพี่หนุ่มแล้วก็พี่แป้นแหลมสายด้วยค่ะสายอื่นๆไม่ติดไม่เป็นไรนะคะวันจันทร์ค่ะวันจันทร์วันละสองสายเนื่องจากว่าคิวในรายการเยอะมากเลยนะคะก็นี่แหละสองเสียงสองสายตามจิงเกิลเลยจัดไปนะคะเมื่อสักครู่พี่หนุ่มบอกว่าอยากฟังของฝนใช่ไหมชู้ทางใจเดี๋ยวนะขอหาก่อนชู้ทางใจจัดไปนะคะให้กับทุกๆคนเลยและที่สำคัญนะคะก็มาอัปเดตช่วงเวลาของความสุขตรงนี้ผ่านทางรายการนะคะแบ่งปันเวลาเล็กเวลาน้อยเพิ่มเติมความสุขนะคะดีต่อใจ
3: ประณพรออนแอร์ช่วง2 4

ช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะแบ่งปันความสุขแบบพูดหลังไมค์อยู่เมื่อกี้กับคุณผู้ฟังที่ชมทาง TikTok ลืมไปเลยว่าเพลงต่อไปเมื่อกี้ชูทางใจไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งของพี่แป้นใช่ไหมคนไกลเบอร์เก่าข่มตัวเองมากนะคะต้องทำหลากหลายภารกิจนะคะนี่จัดไปนะคะในช่วงเวลาของรายการด้วย2เสียง2สายของเราขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วงเวลาดีๆกับการออนแอร์ตรงนี้ค่ะเป็นเพื่อนการเดินทางขับรถขับขี่ด้วยความปลอดภัย

0: งานเพลงดีๆของสองเสียงสองสายของเรานะคะจัดให้เลยค่ะเป็นช่วงเวลาของการดูแลกันนะคะแบ่งปันความสุขเล็กๆในช่วงของรายการนั่นเองค่ะนะคะในการใช้ชีวิตนะคะของเราทุกๆคนแน่นอนค่ะมันมีเรื่องราวที่หลากหลายใช่ไหมคะวันนี้เจอเรื่องดีบ้างร้ายบ้างก็ปะปนกันไปในทุกการใช้ชีวิตของเรานะคะเหตุการณ์บางเหตุการณ์ก็เหมือนกับต้องเตรียมให้เรารับมือเหมือนกับฝนนะคะคุณผู้ฟังเดียวมันตั้งเขาแหละเดี๋ยวมันก็มาเพราะฉะนั้นเราเหมือนกับต้องเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตเสมอแม้กระทั่งความสุขกับความทุกข์นะคะความผิดหวังสมหวังใครบอกว่ามันไม่มีในชีวิตทุกชีวิตเขาเจอกันทั้งนั้นนะคะเวลาที่เราเจอเราก็มักจะฟูมฟายใช่ไหมว่าทำไมต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วยอะไรอย่างนี้พยายามบอกพูดเรื่องทุกข์ให้มันออกสุขนิดนึงละกันนะคือแบบว่าฟูมฟายไงว่าทำไมฉันจะต้องเป็นคนที่เจออะไรอย่างเงี้ยมันดราม่ากันไปชีวิตมันก็เจอได้ค่ะเพียงแค่บางครั้งเราก็ต้องเข้าใจเสียใจได้ร้องไห้ได้ปกติเลยค่ะแต่วันหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่าทุกชีวิตมันก็เจอกันได้แล้วก็ค่อยๆให้เวลามันเยียวยาความรู้สึกของเราแล้วเราต้องฮึดขึ้นมาเพื่อที่จะก้าวไปต่อให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือกับทุกๆเรื่องราวบางครั้งมันไม่คาดคิดบางครั้งมันสูญเสียบางครั้งมันไม่เหมือนเดิมวันแรกทำไมเป็นแบบนั้นแล้ววันนี้ทำไมเป็นแบบนี้มันก็มีคำถามมากมายใช่ไหมคะแต่อะไรที่เราอยู่เหนือการควบคุมมันก็ย่อมเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ใช่มันมาจากตัวเราแต่ถ้ามาจากตัวเราเราคุมได้อยู่แล้วเราจะเป็นแบบนั้นเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้เราก็คุมได้แต่บางครั้งยังคุมตัวเองก็คุมไม่ได้เลยนะคะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้เสิร์ฟกาแฟหน่อยแล้วกันอยากสุขภาพดีแต่ขาดกาแฟไม่ได้นะคะก็ต้องลองกาแฟสูตรย่าหวานและ Black Coffee Mix จาก Coffee Farm ค่ะกาแฟสูตรย่าหวานใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลเพิ่มพลังแบบคุมน้ำตาลลดไขมันลดความเสี่ยงของโรคนะคะ40ซองต่อห่อ219บาทค่ะ Black Coffee Mix ไม่มีน้ำตาลช่วยเผาผลาญคุมน้ำหนักช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อคอลลาเจนช่วยผิวพรรณชุ่มชื้นชะลอวัย40ซองต่อห่อ265บาทนะคะสายเข้มต้องลองค่ะกาแฟดำคุณภาพจากเรากาแฟดำที่ตอบโจทย์นะคะหอมเข้มข้นหอมลึกไม่ใส่น้ำตาลคุมหุ่นค่ะใครที่จะไดเอทก็ต้องทานกาแฟดำนะคะเมล็ดกาแฟคัดสรรจากแหล่งคุณภาพลองแล้วจะติดใจเริ่มต้นด้วยวันดีๆของเราทุกๆคนด้วยนะคะรวมไปถึงอย่าลืมนะคะกาแฟดีๆ Coffee Farm ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดนะคะใครสนใจหาซื้อเป็นของฝันของฝากได้เหมือนเดิม0899672216 0775363999หรือช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์นำหน้าพิมพ์ Coffee Farm นะคะหรือว่าเพจ Coffee Farm Thailand อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุมพรนะคะก็ฝากไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแบ่งปันเรื่องราวดีๆกนกพรออนแอร์ค่ะ
1: หนึ่งเดียวในชุมพรบริสโตต่อตูคาเฟ่คาเฟ่ไม้ไผ่ริมทะเลสุดตราการตาจิบกาแฟเขาพระเจ้าหอมละมุนเบเกอรี่ฝรั่งเศสโฮมเมดอบสดใหม่ทุกวันไฮไลท์ต้องลองพิซซ่าโฮมเมดและคาลโซเน่ที่มีที่นี่ที่เดียวในชุมพรพร้อมอาหารไทยรสเด็ดจัดจ้านที่โรงแรม The Beach Resort and Residence จองโต๊ะโทร0654313005 Bistro ต่อตู้คาเฟ่แล้วคุณจะหลงรักทะเลชุมพรอีกครั้ง
0: ส่วนคนที่เรารักไปนะคะบริโตตอตูคาเฟ่นะคะคาเฟ่ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมหัตถกรรมไม้ไผ่นะคะที่มองและเพลินจังเลยเพราะว่าถักทอร้อยเรียงสวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นฉลามวาฬนะคะปูเอ่ยปลาหมึกใดๆที่เป็นเขาเรียกว่าสัตว์ทะเลขึ้นชื่อละกันนะคะพร้อมทั้งได้ลิ้มรสชาติของกาแฟสดค่ะเมล็ดกาแฟจากเขาพระเจ้าแหล่งเพาะปลูกชั้นดีของจังหวัดชุมพรไฮไลท์ด้วยอันซีนลิ้มรสพิซซ่าโฮมเมดคันโซเน่นะคะพิซซ่าคันโซเน่ที่มีที่นี่ที่เดียวอาหารไทยรสเด็ดตำยกครกทะเลเดือดก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลหม้อดินนะคะจัดไปตามคำขอในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยโปรโมชั่นดีๆค่ะนะคะสามารถแจ้งได้เลยค่ะนะคะส่วนลด 10% เมื่อแจ้งว่าฟังจากอสวทไปนะคะรับส่วนลดนะคะค่าเครื่องดื่มค่าอาหารไม่รวมแอลกอฮอล์นั่นเองตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงนะ ปลายเดือนนะคะปลายเดือนไหนอ่ะปลายเดือนสิงหาคมนั่นเอง30สิงหาคมนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยในช่วงเวลาของรายการเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะเมื่อสักครู่เดี๋ยวนะมีงานเพลงไหนค้างบ้างนะคะหลายเพลงเลยทีเดียวค่ะขอนไม้กับเรือนะคะที่หนุ่มหมู่7หาดยายมอบให้กับพี่อิทธิ์พนารายมอบทุกเสียงทุกสายนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้ำใต้เข่าใช่ไหมน้ำใต้เข่าของพี่อิทธิ์แหลมทรายนะคะเดี๋ยวจัดไปยังมีจากน้องสาวละแม่ด้วยเดี๋ยวทยอยกันต่อเนื่องแล้วกันในช่วงรายการตรงนี้ด้วยนะคะช่วงเวลาของความสุขที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังในช่วงของกนกพรออนแอร์บ่าววีที่เลือกมาและถามถึงมาจัดไปตามคำขอตรงนี้ด้วยนะคะ

ช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะแบ่งปันความสุขค่ะที่ส่งมอบให้เรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆนะคะจัดไปตามคำขอที่คุณผู้ฟังเลือกมาทำถึงกันมานั่นเองนะคะอ้าวเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงจากน้องสาวละแมแล้วเดี๋ยวของพี่อิทฟังช่วงหน้านะคะอย่างแน่นเลยอะเดี๋ยวน้องสาวละแมขอเพลงอะไรนะฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าโอ้นะไม่รู้แหละเป็นตัวแทนของใครแต่ว่าเอออะธรรมดานะคะเสียงพรับไม่ต้องตกใส่ช่วงเวลาตรงนี้ด้วยกับกนกพรออนแอร์อ่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งทุกการใช้ชีวิตทุกการเดินทางค่ะให้เติมรอยยิ้มอยู่เสมอระหว่างทางเราเจอคนดีๆมิตรภาพดีๆจงเก็บเอาไว้มอบกำลังใจให้กันละกันและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077 511 4888
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network

0: สมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา 10:00 น. M-Cord Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักสัตว์10นักสัตว์120ปีเมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษ100ปีเมื่อ25กุมภาพันธ์2569ในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนเวลา 7:00 น.ส่วนกลางจัดพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประสงค์จำนวน100รูปซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสครบ100ปีแห่งการยกย่องพระกิตติคุณพระราชกรณียกิจณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในโอกาสนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีด้วยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธอังคีรสจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้ถวายธูปเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีต่อมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีได้อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลและอาราธนาพระปริตรจากนั้นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์พระสงฆ์ได้สวดสดับกรและอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้กรวดน้ำเพื่อถวายพระราชกุศลก่อนกราบลาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นอันเสร็จพิธีพระดอนเชื่อลงทะเบียนไทยช่วยไทยพระจันทร์นี้แอปไม่ล่มนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสของแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าบัตรคนละครึ่งเดิมไทยช่วยไทยพลัสเป็นการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบครั้งที่ผ่านมาการลงทะเบียนเป็นไปด้วยดีและเชื่อว่าธนาคารกรุงไทยเคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะนี้มาหลายครั้งดังนั้นการลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้น่าจะรับรื่นซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมย้ำว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆส่วนการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลของภาครัฐจะมีการผลักดันเรื่องของประวัติอาชญากรรมเข้าเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมวันนี้หรือไม่เนื่องจากรัฐบาลพยายามเดินหน้าปราบปรามเรื่องนี้อยู่แล้วนายพระดอนกล่าวว่าการประชุมในวันนี้อาจไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเนื้อหาสาระแต่รัฐบาลมีการผลักดันอยู่ตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยเน้นย้ำเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆขณะนี้หลายหน่วยงานเริ่มที่จะดำเนินการแล้วและจะนำข้อมูลไปให้ภาครัฐนำไปใช้ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวง

0: ทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
6: Hilux Travel Greater Together
7: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
8: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
9: แค่แพ็คสมัครตา
10: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
8: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
9: แค่แพ็คสมัครตา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเวลานี้ช่างแสนมีค่านะคะเพราะว่ามันเดินไปไม่เคยหยุดรอเลยบางช่วงเวลาเราอยากหยุดไว้ช่วงเวลาที่เรามีความสุขมากๆอ่ะเราอยากจะหยุดเวลาไว้ใช่ไหมพอดไว้ก่อนได้ไหมเวลาทุกข์ให้มันผ่านไปเร็วๆแต่ทำไมมันสลับกันล่ะเวลามีความสุขมักจะผ่านไปรวดเร็วเสมอแต่เวลาทุกข์เนี่ยโหสุดแสนจะนานจริงๆแล้วเวลามันก็เท่ากันแค่ความรู้สึกของคนเรามันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะคะเอาละค่ะช่วงเวลาสุดท้ายตรงนี้ดูแลกันค่ะในครึ่งชั่วโมงนะคะของเบรกสุดท้ายเมื่อสักครู่อ่านข่าวแล้วก็โอ้ช่วงนี้ตั้งแต่มีอุบัติเหตุนะคะที่รถไฟชนรถเมย์ใช่ไหมคะที่กรุงเทพอ่ะเนาะก็โอ้โหคนที่เสียชีวิตแต่ละคนนี่มีอนาคตอันยาวไกลนะคะล่าสุดน้องแอลเนาะที่อ่านข่าวนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ครอบครัวแบบเหมือนจิตใจสลายไปเลยอ่ะใจนี่มันแบบสูญสลายไปเลยนะน้องกำลังจะเป็นผู้จัดการนะคะสถานเสริมความงามที่หนึ่งนะแล้วน้องสวยมากเลยอ่ะคุณผู้ฟังแล้วอนาคตก็ยังไกลแล้วก็เป็นคนขยันขันแข็งทำงานส่งเงินกลับบ้านอ่ะดูสิเวลาเราสูญเสียมันไม่มีโอกาสแม้กระทั่งกล่าวลานะคะมันเป็นความสูญเสียที่ไม่ต้องบรรยายมันเจ็บปวดเหลือเกินนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วพอมีข่าวที่รถไฟชนรถบัสใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จะมีข่าวที่คนฝ่าแบบรถฝ่าไม้กั้นรถไฟนู่นนี่มากมายล่าสุดดูจากอมรินทร์นิวมานะคะนาทีระทึกรถตู้รับส่งนักเรียนฝ่าไม้กั้นจอดนิ่งคารางรถไฟเจ้าหน้าที่วิ่งวุ่นสั่งหยุดรถไฟชลมุนวิทย์เกิดโศกนาฏกรรมรับอรุณรุ่ง แค่พาดหัวก็ไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็จากรถแล้วในนั้นนักเรียนนะจ๊ะไม่ได้นะจ๊ะเวลานี่แหละนุ่นน่ะจะบอกว่าเวลาเราต้องฝากชีวิตไว้กับรถอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะด้วยความที่เราเคยเกิดอุบัติเหตุอะเนาะเราก็จะกลัวมากกว่าชาวบ้านเขานิดนึงแหละเราเคยมีเขาเรียกความทรงจำที่มันไม่ค่อยจะดีอะเนาะเกี่ยวกับรถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกลัวกลัวก็ดีแล้วค่ะเป็นสิ่งที่นะคะเราก็จะได้ระมัดระวังมากขึ้นเพราะนั้นฝากถึงนะคะผู้คนที่ขับขี่นะคะรถสาธารณะหรือรถนักเรียนหรือใดๆก็แล้วแต่อย่าประมาทนะคะแม้กระทั่งคนใช้ชีวิตขับรถขับ

ขีดทุกๆวันอุบัติเหตุเวลาเกิดแล้วความสูญเสียเกิดขึ้นความเสียใจที่ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้เลยเพราะฉะนั้นอะไรที่ช้านิดแต่ปลอดภัยนะคะเราต้องเน้นความปลอดภัยละกันนะคะฝากไว้ในเรื่องนี้ด้วยไปฟังต่อเนื้องานเพลงดีๆจากพี่อิทแหลมทรายขอมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะสำหรับงานเพลงนี้ด้วยน้ำใต้เข่าหญิงทิติการค่ะมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะมอบให้กับทุกเสียงทุกสายช่วงเวลาของกนกพรอ่อนแอ

พลงดีๆที่ส่งมอบให้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังของเราทุกๆคนด้วยนะคะเคลียร์เพลงจบหรือยังคะค้างของใครบ้างคะเนี่ยขอดูสักนิดนึงละกันนะคะเมื่อสักครู่อันนี้นุ่นก็เปิดไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเผื่อหลงของใครแล้วยุ่งเลยนะคะเอาละค่ะก็เป็นเสียงหนึ่งเสียงนะคะที่ส่งมอบเป็นความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยค่ะในช่วงของกระดกพรออนแอร์นะคะรวมไปถึงการเดินทางของเราตรงนี้ด้วยฟังเพลินเพลินเมามอยกันบ้างคุยกันบ้างเวลาที่เราได้บริหารจิต คุยกันนะคะเดี๋ยวนี้นุ่นไม่เหงาอีกต่อไปแล้วเพราะว่าหลังไมค์นุ่นก็คุยกับนะคะช่องอีกช่องหนึ่งไปนะคะหน้าไมค์คือเต็มลิมิตชีวิตเกินร้อยไปเลยนะคะได้

คุยกับคุณฟังตลอดเวลานะคะช่วงเวลาตรงนี้ในการเดินทางของเราด้วยอยากฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องดีๆนะคะที่สายฉีดสายล้างใดๆอย่าลืมนะคะเรามีเครื่องฉีดน้ำแบบไร้สายนะคะUltra Poseidon 90 บาร์จะฉีดจะล้างอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณล้างรถเอ่ยล้างบ้านนะคะล้างอะไรคะล้างใดๆที่เราสามารถล้างได้เราก็ล้างเธอค่ะจะได้สะอาดนะคะสำหรับสายฉีดสายล้างบ้านล้างพื้นล้างกำแพงทำความสะอาดรอบบ้านนะคะพิเศษค่ะพร้อมหัวฉีด8รูปแบบนะคะหมุนปรับได้ทันทีเลยโดยเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาทนทานนะคะใช้งานแบบไร้สายเลย 100% ไปไหนเคลื่อนที่ง่ายสะดวกนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 แบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990โทรวันนี้รับกระเป๋าฮาร์ดเคส890บาททั้งหมดเนี่ย 3,870 แต่ไม่ขายค่ะมันแพงไปใช่ไหมจัดให้เลยค่ะ999บาทนะคะรับประกัน2ปีเต็มสนใจรีบโทรเลยนะคะ026660008 026660008โปรนี้แรงจริงมีจำนวนจำกัดด้วยครบจบในเครื่องเดียวนะคะจัดไปตามคำขอในช่วงเวลาของกระดกคอนออนแอร์ค่ะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะดีเจพี่นุ่นกระดกคอนราชโยธาอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ในช่วงท้ายของรายการนะคะก่อนมาปิดเบรกกัน

ขอบคุณมากๆเลยนะคะหมดเวลาสำหรับเบรกตรงนี้แล้วนะคะทุกการติดตามทุกการรับฟังทุกความเป็นห่วงเป็นใยนะคะในวันฝนตกในวันที่แบบนะบางทีมันอาจจะไม่ได้ดังใจทุกๆเรื่องในชีวิตเรานะคะบางครั้งมันอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกจริตบ้างไม่ถูกใจบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะสิ่งที่เราทำได้คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดในหน้าที่ของเรานะคะหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เราเป็นลูกเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นอะไรก็แล้วแต่เราทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อย่าลืมเติมความสุขระหว่างทางเพราะว่าบางคนเอาความสุขไปแขวนไว้ปลายทางว่าเดี๋ยวถ้ารวยก่อนค่อยมีความสุขเดี๋ยวถ้ารวยก่อนค่อยเที่ยวเดี๋ยวถ้าหาเงินได้แค่นี้นะค่อยไปเดี๋ยวค่อยดูแลนะยังไม่รวยเลยยังไม่มีตังค์ที่แบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้ทำมันเมื่อไหร่ไม่รู้จะรวยตอนไหนไม่รู้จะมีตอนไหนเพราะนั้นถ้าเราอยากจะทำอะไรก็ทำระหว่างทางนี่แหละทำเลยคิดแล้วก็ทำทันทีอยากดูแลใครสักคนอยากดูแลคนที่เรารักก็ดูแลเลยนะคะอย่ารออย่าเดี๋ยวอย่าผลัดวันประกันพรุ่งเพราะไม่รู้ว่าเราจะได้ดูแลเขาเมื่อไหร่จะมีโอกาสอีกไหมถูกไหมคะเพราะนั้นอย่าลืมฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณช่วงเวลาดีๆตรงนี้ที่เติมเต็มความสุขให้กันและกันนั่นเองนะคะผ่านทั้งช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์ส่งไม้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศัตนะคะและก็พรุ่งนี้เจอกันนะคะในวันเสาร์ใช่ไหม8 โมงถึง 11 โมงนั่นเองกนกพรราชโยธาค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็รวมไปถึงส่งพลังดีๆมอบให้ให้ทุกคนมีรอยยิ้มและความสุขนะคะแล้วเจอกันเวลาเดิมพรุ่งนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสร้างฟันที่พบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่แค่สมัครตา
3: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร
4: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสร้างฟันที่พบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่แค่สมัครตา
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัชโดยดีเจเชอรี่

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยนะคะมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาสวัสดิ์ค่ะก็ต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะพบกันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะนะคะ FM 90.75 MHz 104.75 MHz ฟังได้นะทั้งสองคลื่นแล้วแต่คุณจะอยู่ใกล้คลื่นไหนชัดเจนก็รับฟังเลยค่ะนะคะ

ในช่วงนี้เดี๋ยวเข้าสู่แป้งเย็นเภสัชกับสบู่เภสัชเหมือนเดิมค่ะคุณปังโอ้นี่ชักจะร้อนแล้วนี่ฝนตกก็ร้อนนะฮะเป็นคนขี้ร้อนค่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้แป้งเย็นเภสัชนะกลิ่นหอมเกินห้ามใจเป็นความหอมที่ย่อยวนเราอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินไม่ใช่แค่สดชื่นนะแต่ความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วยมี2สี3สีอันนั้น2สีอันนั้นสบู่นะฮะ3ค่ะ3เพราะว่าเชอรี่นี่บางทีก็ปะเขาเรียกว่าปะอะไรปะ2บ้าง3บ้างนะฮะโอ้จะตีกันมั้ยเนี่ยแป้งเย็นเภสัชสีชมพูมาดามหอมแบบเยาว์ยนต์เร้าใจนะแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมราหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาแล้วก็แป้งเย็นเภสัชสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายไม่ใช่อะไรเราวันนี้ปะมาทั้งแป้งเย็นเภสัชสีชมพูมาดามเยาว์ยนต์เร้าใจแล้วก็สีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายปะมา2เลยก็แต่ว่ามี3นะสีฟ้าคาเมราเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยปะความหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาเนี่ยวันไหนอยากให้เขาค้นหาก็เล่นซ่อนแอบนะแล้วก็ปะสีนี้แป้งเย็นเภสัชสีฟ้านะคาเมรานะเร้นลับลึกลับหน้าค้นหาอ่ะในช่วงนี้นะคะไม่ใช่ดูงานเพลงนะคะเดี๋ยวก่อนบางทีออเดอร์มานะคะคุณฟังออเดอร์ก็รวมๆกันก่อนท่านหนุ่มเรวัตคุณเรวัตแล้วก็พี่อะไรอะหนุ่มบางลึกทั้งสองท่านเลยนะน้องนัทอะไรเงี้ยฟังรวมๆไปก่อนนะคะป้าลองด้วยแล้วก็ป้าเอียดสวีและหนุ่มพี่หมูท่าหินนะคะเรียกเขาหนุ่มเขาชอบมาดีใจนะกะดึกก็เหงากะเช้าก็โสดนะคะหนุ่มบางลึกฝากมาสารศิลป์นะคะฝากทุกท่านด้วยว่าเข้าดึกอะมันเหงามากแล้วก็กะเช้าก็โสดนะกะดึกไม่โสดหรอคะเมื่อก่อนเชอรี่ก็เข้ากะนะทำงานอะทำงานอย่างเงี้ยอย่างพี่บอยเนี่ยนะทำงานกันเข้ากะเหมือนกันนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวให้ไปฟังงานเพลงที่พี่อีทรักขาวสื่อสารมาก่อนค่ะคนใจล่วง

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่มันหอมไกลเลยไปถึงข้างบ้านเลยนะคะสาวๆคนไหนอาบน้ำกันนานบ้างล่ะยกมือเชื่อว่าสาวๆหลายคนมีความสุขที่ได้ใช้เวลาดูแลตัวเองนะคะยิ่งได้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปแล้วก็หอมทั้งสองกลิ่นเลยค่ะอันนี้สองกลิ่นจริงๆสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้นะคะสั่งได้นะตามที่คุณสั่งสินค้าต่างๆเนี่ยนะคะเข้าไปในเพจนั้นแล้วก็สั่งได้ค่ะไม่บอกหรอกว่าเพจอะไรเราไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ใช่นะคะก็ที่คุณสั่งนั่นแหละค่ะหรือว่า CJ Mall ก็มีนะคะคุณฟังที่อื่นเดี๋ยวชลีไปหาตามตลาดก่อนนะแล้วจะมาบอกโอเคเดี๋ยวรีบไปฟังงานเพลง2 งานเพลงเลยค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะขอบคุณงานเพลงที่สื่อสารกันมาทั้งน้องนัทนะคะแล้วก็น้องปลาแล้วก็พี่หมูท่าหินฟังร่วมกันก่อนนะคะงานเพลงทุกงานเพลงเปิดทันบ้างไม่ทันบ้างก็อย่าถือสานะคะเพราะว่าเวลามีเท่านี้จริงๆหน้าฝนเนี่ยระวังเรื่องขับรถอันตรายกว่าปกตินะคะคุณฟังเนื่องจากทัศนวิสัยลดลงแล้วถนนลื่นแม้แต่แมลงเม่าเนี่ยเรายังลื่นเลยคิดดูควรขับให้ช้าลงเว้นระยะห่างจากคันหน้ามากกว่าปกติ2เท่านะใช้เกียร์ต่ำเพื่อควบคุมรถได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันแล้วก็เปิดไฟหน้ารถเพื่อให้คนอื่นมองเห็นได้นะอันนี้ต้องเปิดถ้าฝนตกหนักนะคะหรือว่าหมอกลงอะไรแบบนี้หมอกคงไม่ลงมั้งในช่วงนี้นะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะจากแป้งเย็นเภสัชและสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปไปก่อนนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุม28สน.ที่มีจุดตัดรถไฟพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทางระยะสั้นระยะกลางระยะยาวหลังเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงโดยมีสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่มีจุดตัดทางรถไฟรวม28สน.ครอบคลุม58จุดตัดทั่วกรุงเทพมหานครแยกเป็นบก.น.1มีจุดตัดทางรถไฟ14จุดประกอบไปด้วยสน.นางเลิ้ง1จุดสน.ดุสิต4จุดสน.ดินแดง1จุดสน.พญาไท3จุดสน.มักกะสัน5จุดบก.น.2มีจุดตัดทางรถไฟ15จุดประกอบด้วยสน.เตาปูน3จุดสน.ประชาชื่น3จุดสน.ดอนเมือง3จุดสน.ทุ่ง2ห้อง4จุดสน.บางซื่อ2จุดบก.น.3มีจุดตัดทางรถไฟ4จุดประกอบด้วยสน.ลาดกระบัง1จุดสน.จระเข้น้อย3จุดบก.น.4มีจุดตัดทางรถไฟ3จุดประกอบด้วยสน.ประเวศ2จุดสน.หัวหมาก1จุดบก.น.5มีจุดตัดทางรถไฟ7จุดประกอบด้วยสน.ท่าเรือ2จุดสน.พระโขนง1จุดสน.คลองตัน1จุดสน.ทุ่งมหาเมฆ2จุดสน.ลุมพินี1จุดบก.น.7มีจุดตัดทางรถไฟ6จุดประกอบไปด้วยสน.ตลิ่งชัน2จุดสน.บางกอกน้อย1จุดสน.ธรรมศาลา2จุดสน.บางพลัด1จุดบก.น.8มีจุดตัดทางรถไฟ2จุดประกอบไปด้วยสน.ตลาดพลู1จุดสน.บางยี่เรือ1จุดบก.น.9มีจุดตัดทางรถไฟ7จุดประกอบไปด้วยสน.ท่าข้าม3จุดสน.บางขุนเทียน2จุดสน.แสมดำ2จุดและบก.น.6ไม่มีจุดตัดทางรถไฟเดินหน้าแล้วลุงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมเพิ่มอำนาจต่อรองเกษตรกรนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งลุงชุมชนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยว่าขณะนี้ได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่1เมษายน2569เพื่อเป็นลุงชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อจำหน่ายและต่อยอดการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมโดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชนที่มีประสบการณ์ร่วมบริหารจัดการสำหรับการจัดตั้งลงชุมชนเกิดจากความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการมีช่องทางบริหารจัดการผลผลิตของตนเองโดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากและราคามีความผันผวนการรวมกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนจะช่วยให้เกษตรกรสามารถรวบรวมผลผลิตวางแผนการจำหน่ายกำหนดมาตรฐานของคุณภาพและผลักดันราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้นแทนการพึ่งพากลไกตลาดเพียงด้านเดียวนายจรัญกล่าวว่าปัจจุบันราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนในจังหวัดราชบุรีปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ประมาณลูกละ 15-18 บาทซึ่งเป็นระดับราคาที่เกษตรกรพอใจkick off โครงการไทยช่วยไทยเสมาช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพนำสินค้าราคาถูกจำหน่าย 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศนายพีรพันธ์เหมรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการสกสคพร้อมด้วยนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยเสมาช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วงเปิดเทอมนำร่องที่โรงเรียนพรตพิพยะพยัตเขตลาดกระบังเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนและบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนายวิทยากรเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยเพื่อไทยประชาชนเข้าถึงสินค้าจำหน่ายในราคาประหยัดมาจำหน่ายในราคาพิเศษรวมกว่า300รายการลดสูงสุด 50% พร้อมกับแจกคูปองเงินสด50บาทให้แก่ประชาชนนำมาเลือกซื้อสินค้าอีกด้วยและมีเป้าหมาย 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
9: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
16: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
17: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: สุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังที่ติดตามรับฟังนะคะรายการอบจ.พบประชาชนค่ะทางสวทชุมพร FM 100 MHz แล้วก็ต้องทักทายไปยังอสมทหลังสวนด้วยนะคะสวัสดีนะคะแล้วก็รวมไปถึง FC ค่ะที่ติดตามดูทางไลฟ์สดนะคะ Facebookไม่ว่าจะเป็นทางสวทชุมพรหรือว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้เจอกับยุ้ยนะคะเช่นเคยค่ะสกาวรัตน์นาคสุวรรณนักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการนะคะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งแน่นอนที่สุดว่าถ้าเป็นวันศุกร์ทีไรนะคะเราจะได้พูดคุยกันในเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าก็ได้รับนโยบายมาจากท่านนายกนพดลอุสิทธิ์นะคะท่านมอบหมายว่าให้มาช่วยดำเนินรายการนะคะซึ่งอบจ.ผู้ประชาชนเนี่ยเรามีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าว 11:00 นนะคะจนถึง 12:00 นแล้วก็วันจันทร์ถึงวันพุธเนี่ยจะเป็นน้องๆ นะคะก็คือน้องปุ้ยแล้วก็น้องแอนหมุนเวียนกันมาเจอรายการนะคะส่วนวันพฤหัสกับวันศุกร์ก็จะเจอกับยุ้ยค่ะวันนี้แน่นอนที่สุดเลยนะคะสิ่งที่เราจะพูดคุยกันนั้นเราได้เรียนเชิญนะคะท่านเป็นประธานที่ปรึกษาค่ะของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอเมืองชุมพรวันนี้ชวนใกล้ๆมาก่อนเพราะว่าฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจนะคะก็เลยนึกถึงที่นี่เพราะว่าที่นี่ตอนนี้เขากำลังมาแรงมากนะคะในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินต่างๆช่วงแรกนี้จะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณไมตรีพงพาณิชย์ค่ะหรือว่าพี่น้อยของเราเองนี่สไลด์มาแล้วนะคะสไลด์เข้ามาในรายการเลยค่ะพี่น้อยเข้ามาอีกค่ะพี่น้อยสวัสดีค่ะพี่น้อยสบายดีนะคะสบายดีนะคะค่ะก็เราช่วงก่อนหน้านี้เราอาจจะสนิทสนมกันมากตอนที่เราเริ่มก่อตั้งเนาะในเรื่องของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอำเภอเมืองชุมพรตอนนี้ก็เปลี่ยนผ่านมือไปให้น้องๆได้ช่วยทำพี่น้อยก็เป็นประธานที่ปรึกษาทีนี้เรียนถามพี่น้อยนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอเมืองชุมพรแต่ว่ายุ้ยจะขออนุญาตเจาะไปที่ปากน้ำชุมพรเพราะว่าปากน้ำชุมพรของเราอ่ะจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ในส่วนของความเป็นเมืองเก่าถูกไหมครับพี่น้อยฝั่งปากน้ำเดิมใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับทั้งสองฝั่งอ่ะทั้งสองฝั่ง
1: ถ้าในส่วนฝั่งปากน้ำเดิมก่อนอยากให้พี่น้อยเล่าว่าจริงๆแล้วถ้าใครเนี่ยคนชุมพรเองก็ดีนะยุ้ยว่าเชื่อว่าบางคนเนี่ยไม่เคยเข้าไปไม่เคยเข้าไปจนสุดทางโดยเฉพาะเส้นสายปากน้ำเดิมก็คือว่าพอผ่านตรงท่ายางเนี่ยก็จะข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าตะเภาไปเลยแต่ในอดีตเนี่ยสะพานเนี้ยไม่มีเนาะเพราะนี่ลูกกลมทางไงลูกกลมทางจะรู้ว่าเมื่อก่อนน่ะไม่มีสะพานนี้ถนนจะจบแค่ตรงบริเวณริมคลองแล้วก็จะเลี้ยวเข้าปากน้ำเดิมไปหัวถนนเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยการเดินทางก็คือจะเลี้ยวเข้าไปตรงปากน้ำเดิมจนสุดแล้วก็ข้ามเรือไปใช่ไหมคะ
2: มีสะพานครับมีสะพาน
1: เป็นสะพานเดินข้ามเหรอคะ
2: เป็นสะพานรถสามารถวิ่งได
1: ้อ๋อแล้วตอนนี้มันไปไหน
2: มันหักไปนานนะครับมันพังไปนานแล้ว
1: อ๋อหักไปตั้งนานแล้วค่ะทีนี้อยากให้พี่น้อยเล่านิดนึงว่าตอนเนี้ยเสน่ห์ของความเป็นชุมชนปากน้ำเดิมของเราอะค่ะมีอะไรบ้าง
2: คืออย่างนี้ฮะคือชุมชนฝั่งปากน้ำเก่าเนี่ยมันเป็นชุมชนประมงก็ถ้าอายุอานามก็เกือบร้อยปีแล้วครับ
1: โอ้
2: เกือบร้อยปีก็แถวนั้นมันจะเป็นหลักๆเลยนะคือประมงพื้นบ้านแล้วก็มีประมงพาณิชย
1: ์
2: ผสมอยู่แต่ไม่มากคือในฝั่งปากน้ำเก่านะครับแล้วก็บริบทของชุมชนก็ส่วนมากก็ประกอบอาชีพประมงอยู่แล้วหรือว่า าชีพในที่เกี่ยวกับการประมง
1: แปรรูปนี่นั่นอะไรเอานำเรือออกไปหาอะไรได้มาก็อาจจะขายสดหรือแปรรูป
2: ใช่
1: ไหมคะค
2: ่
1: ะ
2: ก็ตั้งแต่ผมเล็กๆเรือที่บ้านผมมาแปรรูปอาหารทะเลขายอยู
1: ่
2: ก็มีปลาเค็มมีกุ้งแห้งมีกระปีมีหมึกแห้งคือทำทุกอย่างใช่ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันคึกคักกว่านี้เนาะพี่น้อยเนาะ
2: ก็มันความเจริญสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีเส้นทางปากน้ำใหม่อ่
1: ะ
2: ทางฝั่งเนี้ยจะเจริญกว่าทางฝั่งปากน้ำเก่าเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่ว่าพวกก็เรียกอะไรอ่ะพวกอาหารทะเลอ่
1: ะ
2: จะต้องมา
1: ขึ้น
2: ใช่ต้องมาขึ้
1: น
2: ส่งเข้ากรุงเทพที่นั่น
1: ค่ะแต่พอมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยก็เลยทำให้ตอนเนี้ยเสน่ห์มันก็ยังคงมีอยู่ถูกไหมคะเสน่ห์ของความเป็นปากน้ำเดิม
2: ก็ยังคงหลงเหลืออยู่นะฮ
1: ะ
2: แต่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
1: ค่ะ
2: ตามยุคตามสมัยแต่โดยรวมแล้วก็ยังมีเสน่ห์เก่าอยู
1: ่ค่ะตอนนี้ถ้าที่เราจะเห็นในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นบ้านเก่าๆหลายที
2: ่
1: เริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองทำเป็นโฮมสเตย
2: ์
1: ตั้งแต่ปากซอยเลยรวมถึงของพี่น้อยด้วย
2: ค่
1: ะอยากให้พี่น้อยช่วยเล่าเสน่ห์ของที่ของพี่น้อยนิดนึงว่ามีอะไรบ้าง
2: ก็คืออย่างเงี้ยฮะคือหลายสิบปีประมาณสัก10ปีที่แล้วที่ผมยังไม่ได้กลับมาอยู่บ้าน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านบ้าง
1: เดี๋ยวเราจะดูภาพบรรยากาศโฮมสเตย์ไปด้วยเลยนะคะ
2: แล้วเราก็จะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยมันจะพึ่งเรื่องการประมงอย่างเดียวไม่ได้ละ
1: ค่ะ
2: มันก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าถ้าได้มีโอกาสกลับมาบ้านเมื่อไหร่ก็จะต้องมาทำเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวครับผมเพื่อจะช่วยอ่ะแบบเพิ่มรายได้ทางหนึ่งให้กับชาวบ้านอ่ะได้มีความเป็นอยู่ที่น่าจะดีขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับมันก็เลยกลับมาก็เลยมาทำโฮมสเตย์เลยเมื่อ10ปีประมาณสักเกือบ10ปีครับประมาณเกือบ10ปีและเริ่มแบบหาเครือข่ายหาชักชวนคนที่เขาสนใจในด้านนี
1: ้
2: เข้ามาร่วมทำกันแรกก็ผมเป็นโฮมสเตย์แรกแล้วก็จะมีตามมาอีก2โฮมสเตย
1: ์
2: ซึ่งปัจจุบันนี้มี3โฮมสเตย์
1: เหมือนภาพที่เราเห็นอยู่ในจอในขณะนี้เนาะสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะเป็นเปิดดูทาง Facebook Live เนี่ยจะเห็นภาพบรรยากาศเลยนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศตลาดสดยามเช้าใช่ไหมคะพี่น้อย
2: ใช่ครับอันนี้เป็นตลาดซีเฟสนะนี่อีกฝั่งนึงปากน้ำใหม
1: ่
2: ปากน้ำใหม
1: ่อ๋อแต่ตรงปากน้ำเดิมตรงหน้าบ้านพี่น้อยตรงนั้นก็ทุกวันก็จะม
2: ีครับมี
1: ตลาด
2: มีตลาดชุมชนอยู่มีตลาดชุมชนทุกเช้า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ซีเฟสนี่จะเป็นตลาดช่วงตลาดเย็นก็จะมีอาทิตย์ละ3วันแค่นั้นเอง
1: ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ถือได้ว่าพยายามจะดึงความเป็นเสน่ห์ของวิถีชุมชนออกมา
2: ใช่ครับใช่
1: ค่ะที่บ้านพี่น้อยเองเนี่ยเห็นไหมเราก็ตอนนี้เราจะเห็นภาพบรรยากาศเนี่ยจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการทำพิซซ่า
2: ใช่ครับ
1: โฮมเมดใช่ไหมคะ
2: อันนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์จากเชฟที่เบสซึ่งเป็นเชฟที่มีประสบการณ
1: ์
2: อยู่ในออสเตรเลีย20กว่าปี
1: ค่ะ
2: เขาก็ลงมาช่วยต่อยอดอ่
1: ะ
2: ช่วยต่อยอดว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนของเราเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่มันที่เราทำอยู
1: ่
2: เพิ่มมูลค่าของมันได้มากกว่า
1: ค่ะ
2: ซึ่งแกก็ลงมาบ่อยๆนะ
1: ค่ะ
2: ลงมาบ่อย
1: ๆเนี่ยเราเห็นเสน่ห์เพราะว่าเหมือนพิซซ่าอย่างเงี้ยพิซซ่าโฮมเมดแล้วพี่น้อยก็ใช้วัตถุดิบจากในพื้นถิ่น
2: ใช่ครับ
1: คือเช้านั้นเราไปจ่ายตลาดเจออะไรเจอกุ้งเจอปลาหมึกเจอปลาผักพื้นบ้านก็เอามาทำเป็นพิซซ่าในแต่ละวันเมนูก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่อันนี้คือเป็นไส้อั่วทะเลใช่ไหมคะ
2: ไส้อั่วทะเล
1: อันนี้ขึ้นชื่อมากเลยของที่โฮมสเตย์พี่น้อย
2: ก็ที่มาที่ไปมันก็เกิดจากการมองว่าของในชุมชนอะไรของเราเนี่ยที่มันสามารถจะเพิ่มมูลค่าของมันได
1: ้
2: ต่อยอดอะไรได้มันก็เกิดไส้อั่วทะเลขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วผมมีอยู่3ตัวที่คิดว่าจะทำนะฮ
1: ะ
2: ก็คือ ไส้กรอกอีสานทะเลแล้วก็ยอทะเลก็เหมือนหมูยอครับครับแต่ว่าตอนเนี้ยเราเปิดตัวตัวนี้มาก่อนแล้วก็ถือว่าเป็นของที่ว่ายังไม่มีอยู่ในตลาด
1: ค่ะจำได้ว่าเรานำรายการตามอำเภอจานใช่ไหมของคุณโนไปถ่ายทำ
2: เรื่องเด็ดเอตโรแล้วก็
1: อ๋อเรื่องเด็ดเอตโรแล้วก็มีไส้อั่วตัวนี้ด้วย
2: ครับ
1: ตอนนั้นเป็นไงคะยอดขายทำไม่ทันเลยใช่ไหมคะ
2: ออเดอร์เยอะเยอะฮะแต่มันจะมีปัญหาอยู่ที่เรื่องการจัดส่ง
1: ค่า
2: จัดส่งนั้นมันแพงมาก
1: เพราะว่าของพี่น้อยมันจะต้องแช่ห้องเย็นไป
2: ส่งฟีด
1: ค่ะ
2: เพราะมันเป็นของสดอาหารสุกแต่มัน
1: ไม่สามาร
2: ถไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน
1: ถ้าส่งปกติทั่วไปเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรสชาติอาหารหรือกลิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: คือเราก็พี่น้อยเป็นคนที่แบบว่ารักษาคุณภาพมากๆนะคะก็เลยไม่อยากให้คนที่ได้รับประทานเนี่ยเขาได้ทานของที่ดีจริงๆ
2: ใช่ครับ
1: ก็เลยว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็เลยพักไปในส่วนของไส้อั่ว
2: ครับพักไปพักหนึ่ง
1: ค่ะแต่ว่าทราบมาว่าตอนนี้กำลังจะฟื้นขึ้นมาอีกแล้ว
2: ใช่ครับเพราะว่าเรามาดูแล้วคือช่วงจังหวะเวลานั้นอ่ะมันก็เรื่องโควิดด้วยเรื่องอะไรด้วยหลายสิ่งหลายอย่างคือแต่มันไม่มีผลกับเราหรอกมันมีผลตอนที่เราไปออกตลาดที่เมืองทองเพราะว่าก็รายการของน้องโนเนี่ยแหละเรื่องเด็ดอิตาโลเขาจัดบูธมาให้โดยที่ไปออกฟรีแต่ว่าคนที่มาเดินไม่ค่อยเพราะมันกฎระเบียบกันเรื่องโควิดเรื่องอะไรใช่ไหมมันก็เลยน้อยแต่เรื่องที่ว่าเราส่งตามออเดอร์ส่งออนไลน์เนี่ยเยอะมาก
1: เยอะ
2: มากครับทำไม่ทัน
1: เท่ากับว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะได้เจอกับเมนูไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วทะเลไส้กรอกอีสานทะเลหรือว่ายอทะเลอะไรอันนี้ของพี่น้องบ้างไหมคะ
2: ก็ในอนาคตน่าจะทำออกมาขายนะแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะเป็นไส้อั่วทะเลเป็นตัวนำก่อน
1: เรื่องวัตถุดิบมีผลไหมคะ
2: ก็บางครั้งก็มีปัญหาเหมือนกันว่าวัตถุดิบเนี่ยซึ่งเราทำแบบโฮมเมดใช่ไหมฮะแล้วเราทำในปริมาณที่ไม่เยอะต้นทุนมันก็จะสูง
1: ค
2: ือกำไรมันไม่ได้เท่าไหร่หรอกแต่เพียงแต่ว่าเรามีเป้าหมายว่าเราจะผลักดันสินค้า 2-3 ตัวเนี้ยให้มันเป็นของฝากของชุมพรเป็นซึ่งไปหาที่อื่นไม่ได้อ่
1: ะ
2: คือโรงงานชุมพรนี่คือต้อง
1: มาทานนะต้องมาทานแล้วต้องมาลองนะด้วย
2: ต้องมาลองเพราะว่ามันไม่มียังไม่มีใครทำพูดง่ายยังไม่มีใครทำ
1: เรียกได้ว่าแขกสามารถที่จะรีเควสต์ได้ไหมคะว่าถ้ามาพักแล้วเนี่ยขอทำพิซซ่าโฮมเมดหรือขอทานอันโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยรีเควสต
2: ์ก็ส่วนมากตอนนี้เราเวลาลูกค้าต่างชาติมาเนี่ยเราทำเมนูอะไรให้เขาทานอ่ะเขาก็จะขอเข้ามาดูว่าเรา
1: ทำยังไง
2: ใช่เราก็ทำให้ดูนะฮะ
1: พักรักจำนะคะ
2: เราก็ทำให้ดูแต่ยังไม่มีแผนหรือว่ายังไม่มีแผนที่ว่าเราจะสอนเรื่องการทำอาหารไทยแต่ก็คิดอยู่แต่ว่ามันต้องอาศัยเวลานิดนึง
1: ถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยระหว่างนักท่องเที่ยวหรือแขกที่เป็นคนไทยกับต่างชาติอะค่ะที่เข้ามาเที่ยวในโซนของวิถีชุมชนปากน้ำเดิมเนี่ยส่วนมากจะเป็นฝั่งไหนคะ
2: ทั้งสองกลุ่มครับมันแล้วแต่ช่วงเวลาถ้าเป็นช่วงต้นปีมาถึงเมษาเนี่ยส่วนมากแขกจะเป็นคนไทยแล้วแต่ก็มีฝรั่งมีต่างชาติเข้ามาปลายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าพอหมดเวลาเที่ยวของคนไทยแล้วอะส่วนมากก็จะเป็นฝรั่งเป็นต่างชาติไป
1: ก็แสดงว่าสามารถเที่ยวได้ทั้งปีเหมือนกัน
2: ก็เที่ยวได้ทั้งปีครับ
1: มันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปจนสุดตรงนั้นเนี่ยในเรื่องของการจอดรถอะไรเงี้ยมีปัญหาไหมคะสามารถจอดรถได้ที่ไหนเอาประเด็นแรกก่อน
2: ก็จะมีที่รับปักรถอยู่นะฮะมีอยู่สุดถนนเลยด
1: ้
2: านซ้ายมือเลี้ยวเข้าไปก็มีที่รับปักรถครับ
1: เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวลเรื่องรถของท่านฝากได้เลย
2: ได้เลย
1: แล้วสิ่งที่อยากแนะนำค่ะถ้าไปที่นี่หรือว่าวันเดย์ทริปที่จะเดินศึกษาเส้นทางแล้วเที่ยวของฝั่งปากน้ำเดิมเนี่ยยังไงได้บ้างคะ
2: ก็แนะนำให้เดินดูวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะครับด
1: ัง
2: น
1: ั้
2: นมันก็จะมีภาพของการใช้ชีวิตของ ชาวชุมชนว่าเป็นยังไงยังไงแล้วมันมีเสน่ห์อย่างคือมันเป็นเหมือนกับหมู่บ้านไร้แผ่นดินนะฮะเหมือนบางจุดเหมือนกันในอะไรฮะในทั้งพังงาทั้งอะไรเกาะตะปูหรือว่าอะไรหรือว่าเอ๊ะไม่ใช่นะเดี๋ยวอะไรนะเกาะ
1: ที่เขาสร้างหรือว่า
2: เกาะปัญญีลักษณะมันคล้ายๆแบบนั้นมันการปลูกบ้านก็คือต้องปักเสาอย่างเดียวพน้ำมันจะขึ้นลง
1: ขึ้นลงใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ก็คือเดินชมเดินเที่ยว
2: ใช่แล้วมันก็จะมีผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลหรือว่าการแกะเนื้อปูแกะเนื้อแกะหอยมีปลาหมึกแห้งมีอะไรซึ่งสามารถเดินได้ใช้เวลาก็น่าจะร่วมชั่วโมงนะมันก็มีอะไรน่าสนใจอยู
1: ่
2: มันยังไม่มีการปรุงแต่งอะไรมากมันยังเดิมๆอ่ะเป็นวิถีเดิม
1: ๆ
2: ก็สามารถที่จะเลือกซื้อเลือกหาของฝากของกินหรือว่าจะมีร้านอาหารตามสั่งเราจะไม่มีร้านอาหารหรูๆอยู่ข้างในนั้นนะไม่มีร้านกาแฟหรู
1: ๆ
2: ก็จำเป็นเหมือนกับชาวบ้าน
1: ใครอยากเจอแบบวิถีเดิมๆดั้งเดิมดิบๆเลยต้องไปตลาดเช้าที่นี่เริ่มกี่โมงคะ
2: ก็ตีห้าก็เริ่มมีคนมีของมาขายแล้วครับ
1: ก็คือเป็นชาวบ้านแถวนั้นแหละ
2: ใช่ครับใช่ชาวบ้านแถวนั้นกับชุมชนใกล้เคียงเป็นชาวสวนเป็นชาวประมงที่เขาในสวนเขามีอะไรเขาก็เก็บมาขาย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ประมงเขาประมงพื้นบ้านเขาได้อะไรมาเขาก็เอามาวางขายแล้วก็จะมีพวกขนมท้องถิ่นมีอะไรแบบนี้มากมายร้านกาแฟโบราณซึ่งมันค่อนข้างจะครบองค์ประกอบแต่ก็ไม่เยอะไม่ใหญ
1: ่ที่นี่ได้ข่าวว่าข้าวเหนียวเหลืองหน้าปลาอร่อยใช่ไหมพี่น
2: ายใช่ครับ
1: เป็นแบบสูตรโบราณคือเขาผัดเนื้อปลาล้วน
2: ยังมีห่อละ5บาท
1: แล้วห่อ5บาทเองด้วย
2: ครับห่อละ5บาทยังมีแต่ก็ถ้าเป็นกล่องก็กล่องละ10บาท
1: ค่ะ
2: ซึ่งตลาดตรงนี้ผมเคยมีแนวคิดที่ว่าจะทำตลาดสีเขียวอ่ะพูดง่ายๆแต่ว่ามันความพร้อมของแม่ค้าหรือความพร้อมของชาวบ้านเนี่ยเขายังอาจจะยังไม่พร้อมที่จะทำตอนนี้แต่ถ้ามีโอกาสทำก็อยากจะทำ
1: แต่ในชุมชนปากน้ำเดิมเนี่ยถ้าหาพวกใบตองอะไรก็น่าจะยากหน่อยไหมคะ
2: ท่ายางครับ
1: อ๋อถ้ายางเนี่ยเยอะเลย
2: เพราะว่าเป็นท่ายางก็มาขายเอาของในสวนก็มาขายอยู่แล้ว
1: จริงๆถ้าคุยกันได้ดีเลยนะคะ
2: ใช่ครับใช่
1: นำมาใช้แทนเราเริ่มต้นจากเล็กๆอย่างนี้แหละแล้วมันก็จะพูดคุยกันได้ง่ายด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีก็คาดว่าในเร็วๆนี้เราน่าจะสามารถใช้คำนี้ได้ว่าเป็นตลาดเช้าสีเขียวของชุมชนปากน้ำเดิม
2: ก็ยังไม่แน่ใจเนาะ
1: จะเร็วๆนี้พี่น้อยพยายามค่ะเดี๋ยวจะส่งต่อกันนะคะส่งต่อให้ได้ช่วยกันค่ะนอกจากนี้อยากให้พี่น้อยพูดถึงตรงเรือแจวนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยเราจะข้ามไปฝั่งปากน้ำปัจจุบันแล้วที่นั่นเขามีเรียกได้ว่าจุดเช็คอินใหม่ๆแล้วกำลังเป็นกระแสมาแรงในขณะนี้ค่ะถ้าไปถึงตรงโฮมสเตย์พี่น้อยแล้วตรงนั้นเนี่ยมันจะมีจุดเรือแจวข้ามฟากด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ก็เหลืออยู่ลำเดียวนี่นะฮะซึ่งเราคือจะว่าอนุรักษ์ก็คืออนุรักษ์นั่นแหละแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่เจ้าของเรือเขาด้วยเจ้าของเรือเขาก็มีโอกาสที่เขาจะไม่ต้องเหนื่อยที่จะเปลี่ยนเป็นเครื่องขับก็ได้
1: ใช่ใช่แต่เขาก็ยังใจรักนะนี่ใช่ไหมคะในภาพเนี่ยในภาพเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ชื่อพี่อะไร
2: ตาครับ
1: โอ้เป็นคุณตา
2: ชื่อตา
1: อ๋อคุณตา
2: ผู้หญิงนะ
1: ชื่อพี่ตา
2: ใช่
1: อายุเท่าไหร่แล้วคะพี่ตา
2: ก็น่าจะ60แล้วล่ะ60กว่าแล้วล่ะ
1: แ
2: ต่ก็ยังแข็งแรงเพราะว่าออกกำลังกายทุกวัน
1: ช้าปุ๊บมาถึงก็คือพี่ตาก็จอดเรือเลย
2: เป็นเรือลำแรกที่ว่ามาบริการข้ามฟากอ
1: ่ะ
2: เขาจะมาตั้งแต่ประมาณตีห้าม
1: าแล้วอยู่ฝั่งศาลเจ้าก่อนหรือว่าฝั่งบ้านพี่น้อยก่อน
2: จะอยู่ฝั่งบ้านผมฝั่งน้ำเก่า
1: แสดงว่าบ้านพี่ก็อยู่ทางฝั่งน้ำเก่า
2: ใช่ใช่ครับใช่
1: บริค่าบริการพายไปฝั่งโน้นเท่าไหร่คะ
2: ก็ถ้าปกติในเวลาปกติก็คนละ10บาทแล้วก็ในระยะปกตินะ
1: เนี่ยนะคะเนี่ยนะคะพี่ตา
2: ใช่
1: นะ
2: ใช่ครับ
1: คนเดียวก็ส่งเหรอคะ
2: ส่งครับส่ง
1: โอ้โห10บาท
2: ครับ
1: พายไปแล้วเดี๋ยวพายกลับก็อยากชวนพวกเรานะ อยากชวนพวกเราค่ะเสน่ห์แบบนี้มันหาได้ยากแล้วในปัจจุบันนี้นะคะ
2: ใช่ครับ
1: ลองเปิดใจค่ะแล้วไปดูนะคะไปชื่นชมวิถีชีวิตอย่างที่พี่น้อยเล่าให้ฟังแล้วตลาดปากน้ำเดิมเนี่ยมีอะไรดีๆเยอะมากนะคะของพี่น้อยชื่อโฮมสเตย์อะไรคะอีกทีนึง
2: บ้านริมน้ำโฮมสเตย์ครับ
1: นี่บ้านริมน้ำชื่อบอกแล้วค่ะว่าอยู่ริมน้ำนะคะจอดรถปุ๊บเดินตรงอย่างเดียวเลยไม่ต้องเลี้ยงไหน
2: 200เมตรตรงอย่างเดียว
1: เดินตรงอย่างเดียวเลยแล้วก็ในนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าก็ยังมีโฮมสเตย์อีกหลายๆเจ้าที่ทำเกิดขึ้นมาสามารถเดินเลี้ยวซอยนั่นซอยนี้ได้หมดแต่ว่าถ้าจะไปคือบ้านริมน้ำโฮมสเตย์เนี่ยเดินตรงไปจนสุดแล้วก็เยื้องขวามือนิดนึงจะเห็นท่าเรือถูกไหมคะ
2: ถ้าตรงไปก็ลงท่าเรือ
1: ลงท่าเรือก็จะเจอพี่ตา
2: อยู่ซ้ายใช่ผมอยู่ซ้ายมือหลังสุดท้าย
1: ค่ะถ้ายังไงก็ใครสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้ในรายการนะคะหรือว่าติดต่อมาที่อบจ.ชุมพรก็ได้ฝ่ายการท่องเที่ยวนะคะเราสามารถแนะนำแล้วก็ของพี่น้อยเนี่ยจะมีอยู่ในหนังสือท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรของเราปีนี้ด้วยนะคะก็ใครสนใจอยากจะรับหนังสือคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรซึ่งปีนี้เราเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะสามารถติดต่อขอรับได้ที่อบจ.ชุมพรค่ะพี่น้อยคะมีอะไรอยากเพิ่มเติมในช่วงท้ายไหมคะเรียนเชิญค่ะ
2: ก็ในส่วนที่อยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ
1: ฮะ
2: ช่วยเข้ามาเติมเต็มให้กับชุมชนก็จะยิ่งดีฮะชาวบ้านก็จะได้มีรายได้แล้วก็สิ่งที่เขาคิดที่เขาทำมันก็จะได้ไปเร็วขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเราก็เข้าใจในเรื่องของระบบระบบของทางราชการแต่ถ้าเป็นไปได้คืออ
1: ยากฝากเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก
1: ็การจัดการขยะหรือว่าตรงไหนเอ่ย
2: ก็หลายๆด้านนะฮะซึ่งชาวบ้านบางครั้งอ่ะเขาก็ชินอยู่กับวิถีชีวิตเดิมๆของเขาไปให้ความรู้เขาไปช่วยแบบจัดการอะไรแบบนี้ครับไปมันจะทำให้ชุมชนไปได้เร็วกว่าที่เป็นอยู
1: ่ค่ะ
2: ถ้าปล่อยชาวบ้านเดินเองเนี่ยโอเคแหละมันก็ไปได้มันไปช้าหน่อยมันไปช้าหน่อย
1: อาจจะมีเป็นการคุยกลุ่มย่อยเล็กๆคุยแล้วก็เปิดภาพให้เห็นภาพว่าการดูแลรักษาบ้านตัวเองรักษาหน้าบ้านตัวเองแต่งเนื้อแต่งตัวบ้านตัวเองให้สวยงามทำยังไงอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนเข้ามาแล้วก็ใช้จ่ายในบ้านเรามากขึ้น
2: ให้นักท่องเที่ยวมาแล้วประทับใจนะครับมาแล้วประทับใจแล้วเขาก็จะกลับมาอีกเขาจะกลับมาพร้อมกับรายได้ที่ชาวบ้านจะได
1: ้ค่ะค่ะอันนี้พี่เราก็ฝากไว้นะคะยังไงในส่วนของอบจ.ชุมพรเราก็จะขออนุญาตรับไว้เช่นกันแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตนำเสนอผ่านไปยังท่านผู้บริหารท่านนายกนพดลอุสิทธิ์อีกครั้งนึงนะคะงั้นช่วงนี้ขอบพระคุณค่ะพี่น้อยนะคะคุณไมตรีพงษ์พานิชค่ะสวัสดีค่ะท่านประธานที่ปรึกษานะคะเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีดีอีกห้ามพลาดค่ะ

0: ก่อนจนถึงเที่ยงทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะจ๊ะ
1: ร่วมแรงใส่ใจท้องถิ่นโปร่งใสในยุคสมัยเรา
2: สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบแปดนาทีค่ะคุณฟังขาตอนนี้ดิฉันนะคะนั่งอยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านค่ะอย่างที่บอกว่าพี่น้อยเขามีการขายตะขาบนะคะส่งต่อคนอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะคะเป็นรุ่นหนุ่มนะคะตอนนี้นั่งข้างๆดิฉันเนี่ยคุณวุฒิศักดิ์ม่วงไหมทองหรือว่าน้องโต้งนะคะน้องโต้งสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะก็ถ้าเกิดอยากให้เปิดดูเปิด Facebook ไลฟ์ดูนะคะทางสวทชุมพรก็ได้เพราะว่าวันนี้เรามีของดีเยอะแยะเลยที่อยากจะโชว์นะคะแล้วก็ขอบพระคุณพี่ประวิตรยังอมรด้วยนะคะในช่างของเราทำทุกหน้าที่เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยน้องโต้งเรามาคุยเรื่องของเราดีกว่า
3: ได้ครับ
2: เพราะว่าพี่น้อยเขาส่งผ่านมาให้แล้วจากฝั่งปากน้ำเดิมนะคะมายังฝั่งปากน้ำใหม
3: ่
2: ปากน้ำชุมพรปัจจุบันนี่แหละโดยเฉพาะในเรื่องของตอนนี้เป็นกระแสแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเช็คอินอันดับหนึ่ง
3: อ
2: ันดับหนึ่งนะ
3: ใครบอกครับเนี่ย
2: จริงๆของชุมพรเลยเพราะว่าใครไปใครมาตอนนี้คือดังมากเพราะว่าเขาแชร์กันไปในโลกโซเชียลก็เยอะแล้วก็ในหนังสือท่องเที่ยวโดยชุมชนของพี่ก็มีพี่ขออนุญาตแล้วนะก่อน
3: เลย
2: นะพ
3: ี่
2: ขอไปแล้ว
3: ยินดีเลยครับ
2: นั่นก็คือสตรีทอาร์ตปากน้ำชุมพรค่ะ
3: ครับ
2: อยากให้น้องโต้งเล่าสักนิดหนึ่งได้ไหมว่าแรงบันดาลใจของการที่จะริเริ่มแล้วก็ทำสตรีทอาร์ตที่ปากน้ำชุมพรเนี่ยเกิดจากอะไรยังไงบ้าง
3: คือต้องบอกว่ามันก็น่าจะเป็นความบังเอิญด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นความแบบโชคดีของเรา
2: ค่ะ
3: เพราะว่าเราเนี่ยกำลังมองหาว่าเราจะทำยังไงให้ปากน้ำชุมพรบ้านเราเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็มีคนมาเที่ยวกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าเราขายเฉพาะเรื่องของวิถีชีวิตเนี่ยมันก็อาจจะซ้ำๆกับที่อื่นอาจจะเดิม
2: ๆ
3: ที่อื่นเขาก็อาจจะมีคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าอะไรที่มันจะเป็นจุดดึงดูดให้คนมากันก่อนอะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกระจายออกไปในเรื่องของพวกวิถีชุมชนก็เสริมเข้าไปได้แต่มันต้องมีตัวที่แบบเหมือนแบบว่าตีหัวเข้าบ้านอ่ะนึกออกไหมประมาณนั้นนะครับก็เลยคิดกันไปคิดมาลงตัวกันที่สตรีทอาร์ต
2: ค่ะ
3: แล้วก็สตรีทอาร์ตเนี่ยโจทย์มันก็ยากมากว่า

0: ชุมพรไม่
1: ม
0: ีมันยังไม่มีทีไหนที่มันทำกันแบบจริงจัง
1: จริง
0: จังใช่ครับแต่เราบังเอิญอย่างที่บอกว่าเราไปเจอใน Facebook ของอาจารย์ประสิทธิ์หรือว่าอาจารย์เล็กโรงเรียนศรีอภัยเนี่ยแกพาเด็กไปวาดที่โรงพยาบาลวิรัติศิลป์เหมือนไปวาดในโรงพยาบาลว่าเป็นสตรีทอาร์ตนะครับเราก็เลยติดต่อไปพอเนี้ยเราติดต่อไปปุ๊บเนี่ยอาจารย์เราก็คุยคอนเซ็ปต์ว่าเราอยากทำให้ปากน้ำเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เอาเด็กๆเนี่ยมาปล่อยของกันมาทดลองทำอะไรกันบางอย่างที่ปากน้ำกันได้สร้างงานศิลปะกันอาจารย์เล็กก็เลยเห็นด้วยเนี่ยเป็นความโชคดีของพวกเราก็คือว่าอาจารย์เล็กเนี่ยกำลังหาที่ลงอยู่พอดีว่าอยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้มีประสบการณ์ใช
1: ่
0: ได้ฝึกก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์สตรีทอาร์ตปากน้ำชุมพรขึ้นมา
1: อันนี้เริ่มเมื่อตอนปีไหนนะคะ
0: ปีที่แล้วครับ
1: ช้าตั้งแต่ปี68เริ่ม
0: ปี68ประมาณช่วงมีนาเมษาประมาณมีนาครับเดือนช่วงมีนาก็เริ่มภาพแรกเนี่ยเป็นภาพแผนที่ท่องเที่ยวชุมชนปากน้ำชุมพรอยู่บริเวณสี่แยกสายฝนตอนนั้นอาจารย์เล็กพาเด็กๆมาประมาณสัก 4-5 คนมารุมกันมาช่วยกันก็ได้เป็นกระแสตอบรับที่ดีมากตอนแรกๆก็ชาวบ้านก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ้ยมาทำอะไรกัน
1: มันต้องมีการประชุมไหมหรือพูดคุยไปขออนุญาตไหมว่าจะขอผนังตรงนี้กำแพงตรงนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องขอเลยครับอันนี้ก็เป็นชัดเจนเลยว่าเราต้องเดินขอกันเลยแหละ
1: ใช
0: ่คือเริ่มจากอันแรกเนี่ย
1: ผู้ประสานสิบทิศเลยใช่ไหม
0: ใช่ก็อันแรกที่เป็นแผนที่ท่องเที่ยวชุมชนปากน้ำเนี่ยพอดีว่าบ้านเขาอะเป็นพี่น้องกันก็เลยของ่ายหน่อยอันนั้นก็จบไป
1: เราก็เริ่มจากคนใกล้ตัวเราก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็พอดีตรงนั้นน่ะทำเลมันดีมันอยู่กลางสี่แยกซึ่งเป็นศูนย์กลางของปากน้ำด้วยคราวนี้หลังจากนั้นน่ะเราก็เริ่มคิดการใหญ่แล้วเพราะอันแรกมันมาแล้วพออันที่สองเนี่ยเราก็เลยคิดว่าน่าจะทำให้ทั่วทั้งตลาดเลยเราก็เลยเริ่มเดินกันอาจารย์เล็กมาช่วยกันเดินนะครับอาจารย์เล็กแล้วก็มีทีมงาน 3-4 คนช่วยกันเดินแล้วก็ขอไปทีละบ้านเลยให้อาจารย์เล็กเป็นคนดูว่าตรงไหนมันเหมาะสม
1: ใ
0: ช่ล็อกเป้า
1: เฮ้ยอันนี้น่าสน
0: ให้อาจารย์เล็กล็อกเป้าอันนี้เป็นภาพ
1: แรก
0: ครับใช่ครับภาพแรกเลยอันนี้เป็นแผนที่ท่องเที่ยวซึ่งแบบว่าโอ้โหเด่นเลยตรงนั้นอ
1: ะ
0: เด่นมากแล้วก็อาจารย์เล็กก็เลยเดินเราก็เดินตามแล้วก็ไปขอทีละบ้านช่วงแรกๆนี่ชาวบ้านต้องบอกว่า
1: ไม่ออกไหม
0: ภาพไม่ออกครับ
1: ใช่
0: บางคนก็ยังไม่ให้ความร่วมมือเพราะว่าเขาคุกก็ต้องเข้าใจเขาครับว่ามันเป็นสิ่งใหม
1: ่
0: แล้วก็ค่อยๆเราก็ค่อยๆคุยไปอธิบายไปจนได้มาประมาณสัก10กว่าจุดที่จะวาดได้อันนี้ก็เลยเริ่มวางแผนกันว่าอ่ะเดี๋ยวไปหาทุนมาอะไรมาก็คือเริ่มรับการสนับสนุนจากชาวบ้านบางส่วนที่เขาอยากให้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มมาคราวนี้ก็เริ่มวาดจากโซนที่อยู่ในตลาดก่อนในรอบตลาดเลยตลาดปากน้ำวนไปแล้วก็ไปโซนบ้านบนก็ได้เป็น2โซนและแล้วสุดท้ายก็ปีที่แล้วก็คือไปจบที่โซนฝ่ายท่าหรือว่าโซนหัวถนนของบ้านพี่น้อยฝั่งนั้นก็มีนะครับประมาณ10จุด
1: ใช่เพราะรู้สึกเหมือนทางฝั่งพี่น้อยก็จะเริ่มก่อนด้วยซ้ำไหมคะ
0: ใช่มัน
1: ที
0: ่
1: ว่าม
0: ีอันแรกสุดเลยที่อนามัยอันนั้นนี่หลายปีแล้วครับแล้วก็ถูกทิ้งล้างไปก็ไม่ได้สานต่อกันก็เลยมาเริ่มตรงนี้ใหม่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันได้ทั้งหมดก็30กว่าจุดจากวันแรกที่แบบยังงงๆกันอยู่สุดท้ายอาจารย์เล็กเนี่ยช่วยกันไปช่วยกันมาแล้วก็มีศิลปินจากที่อื่นด้วยนะครับที่มาขอวาดคือเป็นศิลปินอาชีพที่เขาแบบเห็นว่าเรามีงานอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาแจมมาบอมกันอ่ะถ้าเป็นภาษาศัพท์ของกราฟฟิตี้หรืออะไรเงี้ยมาบอมกันก็สนุกดีแล้วก็เราก็สนับสนุนตรงนั้นเพราะเราก็มีสีให้มีอุปกรณ์อะไรต่างๆให้แล้วก็มีข้าวมีน้ำอะไรมีให้ชาวบ้านก็โอ้ช่วยกันดีมากนะครับตอนที่เด็กๆมาวาดกันครับผม
1: ก็เท่ากับว่าตอนพอจบปี68นี่30กว่าจุดนี่คือครบแล้วใช่ไหม
0: ใช่ยังมีอีกนิดนึงครับหลังจากครบของที่เด็กๆกับอาจารย์เล็กมาว่าแล้วก็ศิลปินที่มาร่วมกันแจมนะครับ
1: มันมีงานชิ้นใหญ่ใช่ไหม
0: มันมีงานชิ้นใหญ
1: ่
0: ซึ่งมันเข้ามาโดยแบบต้องบอกว่าโชคดีของโชคดีอีกแล้วเพราะผมมาติดต่อไป3ปีกับเพจสตรีทอาร์ตคิงภูมิพล
1: ใช่
0: ผมทักเขาไปประมาณ 2-3 ปีแล้วผมก็ไม่รู้นะผมเห็นว่ามันสวยดีที่กรุงเทพอ่ะผมไปเจอที่กรุงเทพแล้วผมก็ติดตามเพจเข้ามาเรื่อยๆก็ทักเข้าไปว่าถ้าเป็นได้เนี่ยขออยากจะให้มันลงที่ปากน้ำสักรูปนึงเขาก็เงียบไปตอนนั้นเขาอาจจะมี
1: ที่อื่น
0: อาจจะมีที่อื่นอาจจะมีเขาก็มีลำดับของเขาอะครับแล้วก็สุดท้ายแล้ว ติดต่อกลับมาหลังจากที่เห็นงานของเด็กๆแล้ว
1: ว่าเราทำจริงนะ
0: เราทำจริงก็ส่งผมก็ส่งเนี่ยส่งผลงานไปให้เขาดูนะครับแล้วเขาก็ตอบตกลงแล้วเขาก็มีเขาเรียกว่ามีเงื่อนไขหรืออะไรต่างๆแล้วก็ทำให้ได้ตามเงื่อนไขเขาแล้วสุดท้ายเขาก็มาจริงๆก็ได้กลายเป็นลูกของในหลวงรัชกาลที่9ที่บริเวณสี่แยกสายฝนแล้วบอกความบังเอิญที่ไม่น่าเชื่อก็คืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่ารูปแรกอ่ะคือภาพแผนที่ท่องเที่ยวซึ่งอยู่สี่แยกสายฝนแล้วรูปสุดท้ายก
1: ็จบตรงนี
0: ้วนมาตรงนั้นพอดีเลยอัศจรรย์ไหม
1: จบรูปของ
0: ใช่จบรูปพอดีเลย
1: ใช่
0: ลูกตอนที่วาดในหลวงรัชกาลเนี่ยคือมันมีความอัศจรรย์เยอะมากถ้าให้เล่านี่มันโอ้โหมันเยอะมากครับแต่มีอยู่ช็อตนึงที่เขาเหมือนเขากำลังร่างภาพครับร่างภาพตอนแรกชาวบ้านก็งงๆว่าไม่รู้มาวาดรูปอะไรกันเพราะเราก็มันก็ไม่ได้บางคนก็ไม่รู้ครับแต่พอศิลปินเนี่ยเริ่มร่างร่างแบบพอร่างแล้วเห็นเป็น
1: รูป
0: ท่านเนี่ยคือจากที่แบบคนสัญจรไปมาไม่มีใครสนใจค่อยๆเดินกันเข้ามาบางคนยกมือไหว้อ่ะแล้วก็น้ำตาไหลมีอ่
1: ะ
0: คือเดินเข้ามาตรงนั้นน่ะแล้วก็คือโมเมนต์นั้นผมยังขนลุกเลยเนี่ยคือโมเมนต์นั้นคือแบบโอ้โหประทับใจจริงๆ
1: นะภาพนี้เน
0: า
1: ะ
0: ภาพนี้เลยครับ
1: สวยมากค่ะ
0: เป็นงานคลาสสิกเลยครับคือแบบใช้สีแค่ 2-3 สีแค่นั้นเองแต่ว่ามันดูทรงคุณค่ามากสมพระเกียรติจริงๆแล้วก็ใครที่มาปากน้ำก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินที่สำคัญจริงๆอย่างที่พี่บอกอ่
1: ะ
0: ก็จบซีซั่น1ไป
1: คร
0: ับผม
1: ทีนี้ทำให้อย่างน้อยๆเนี่ยชาวบ้านที่ปากน้ำชุมพรอ่ะพี่ว่าเขาเห็นภาพแล้วล่ะว่าสิ่งนี้มันคืออะไ
0: ร
1: แล้วทำยังไงหลังจากนั้นล่ะคะกระแสมีเรียกร้องไหมหรือว่าเชิญเลยมาบ้านฉันหน่อย
0: ใ
1: ช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้มีจริง
1: พี่ว่าเหมือนก
0: ัน
1: อ
0: ันนี้มีจริงผมว่าบ้านพี่ยังว่างนะบ้านลุงยังว่างอยู่นะ
1: มาได
0: ้ทีนี้ผมก็ต้องบอกว่าก็เดี๋ยวขอ
1: ทีนี้ต้องเลือกแล้ว
0: ใช่ครับก็ขอว่าเดี๋ยวเราต้องหางบก่อนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องแจ้งเลยว่างบทั้งหมดเนี่ยเป็นงบจากชาวบ้านไม่คือต้องยอมรับว่าเราตอนแรกก็คนอาจจะไม่เข้าใจก็บางทีการหางบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะยากหน่อยนะครับก็เน้นว่าเราทำให้เห็นก่อนพอมีคนเห็นแล้วเนี่ยเขาก็สนับสนุนเพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มันน่าจะต่อยอดได้อะไรบางอย่างก็ค่อยๆสนับสนุนมาแล้วก็ที่สำคัญคือเราจัดงานในเนี้ยแสงแรกแห่งปีที่เดินขึ้นเขามัสซีตอนวันปีใหม
1: ่
0: อันเนี้ยมันก็จะเป็นจุดที่ว่าเราสามารถระดมเงินสนับสนุนกลับไปได้เพราะว่าเราขายเสื้อแล้วก็จะมีกำไรตรงนั้นเอาเงินตรงนั้นมาต่
1: อ
0: ทำสติ
1: อ
0: าต่อก็คือกลายเป็นซีซั่น2เนี่ยครับ
1: แล้วพี่เห็นมีทำเป็นพวงกุญจงกุญแจนั่นคืออะไร
0: ก็คือเป็นของที่ระลึกครับ
1: ในงานนั้นเลยใช
0: ่ครับในงานของสตรีทอาร์ตเนี่ยครับใช่ครับเป็นของสตรีทอาร์ตครับไม่ใช่ของงานวิ่งงานวิ่งจะเป็นแค่เสื้ออย่างเดียวครับผมสตรีทอาร์ตก็จะมีทั้งกระเป๋าผ้ามีทั้งเสื้อพวงกุญแจโปสการ์ดอะไรพวกเนี้ยครับเราก็ทำกันเองอันนี้ทุนผมเองนะออกทุนเองเพราะกะว่าจะเอาเขาเรียกกำไรตรงนั้นอะมาทำงานต่อเพราะว่าเราก็วางแผนไว้ต่อเนื่องว่าจะทำทุกปีอย่างสตรีทอาร์ตเนี่ยซีซั่น1ผ่านไปปีที่แล้วซีซั่น2ปีนี้ก็มีอีกก็วาดจบไปแล้วด้วยครับ
1: เมื่อกี้เราเห็นภาพแวบขึ้นมาแล้ว1ภาพใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คือสวยมาก
0: ครับ
1: เล่าที่มานิดนึงว่าทำไมถึงได้เกิดภาพนี้ขึ้นของสมเด็จพระพันปี
0: อันนี้ก็ต้องบอกว่าก็โชคดีอีกแหละ
1: ค
0: ือมันจังหวะที่เราคิดไว้แล้วแหละว่าเราอยากจะวาดภาพพระพันปีหลวงเพื่อเป็นกำแพงพ่อก็คือกำแพงรอ9กับกำแพงแม่เป็นภาพพระพันปีจะได้อยู่คู่กันกับคนชุมพรคนปากน้ำอะไรเงี้ยครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าสถานที่ตอนแรกเราก็ดูว่าที่ไหนดีอะไรเงี้ยที่มันจะสมพระเกียรติอะไรเงี้ยเราก็เลยไปได้ภาพนี้เลยครับเราไปได้ที่องค์การสะพานปลาชุมพรก็คืออยู่ที่สะพานปลาปากน้ำชุมพรตรงนั้นนะคร
1: ับฝั่งซีเฟสเหรอ
0: ใช่ตรงนั้นนะครับตรงนั้นนะครับซีเฟสแล้วก็แยกซีเฟสก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปจนสุดเลยก็จะเป็นอาคารที่เขาสร้างไว้ให้เช่าแต่คราวนี้ตรงกำแพงเนี่ยมันใหญ่มากความสูงประมาณ10เมตรความกว้างประมาณเกือบ20เมตรงานช้างเลยครับอันเนี้ยต้องบอกว่างานใหญ่งานยักษ์เลยครับเราก็เลยต้องเตรียมงบประมาณอันนี้สำคัญก็คือได้มาจากงานแสงแรกนี่แหละก็เหลืองบอยู่ประมาณ 50,000
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเข้ามาอีกก็กำแพงเนี้ยใช้งบทั้งหมดประมาณ 65,000 บาทแต่ว่าถ้าถามศิลปินที่เขามาวาดนะครับผมเคยถามว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้างานจ้างเท่าไหร่ให้พี่ถ่ายมาเท่าไหร
1: ่โอ้ยพี่ไม่กล้าตีราคาเลยค่ะเพราะว่างานสวยมาก
0: งานละเอียด
1: แล้ว งานชิ้นใหญ
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใหญ่จริงท่านก็คือเขาก็บอกว่าเขาคิดตามตารางเมตรถ้าขนาดประมาณนี้แล้วงานประมาณนี้นะเขาบอกว่าประมาณ8

0: 900,000ประมาณ 8-900,000 นะครับถ้ารับงานกันเองนะครับแต่นี่คือเราทำได้ในงบ 65,000
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจิตอาสาจริงๆอาจารย์เล็กอาจารย์ประสิทธิ์เนี่ยครับเป็นแบบพ่องานเลยครับคือแบบโอ้โหแกทำทุกอย่างออกแบบกับลูกศิษย์แกแล้วก็มาวาดเองฝนตกก็
1: ม
0: าแดดออกก็มาใช้เวลาทั้งหมด12 วัน
1: ภาพนี้นะ
0: ภาพนี้ครับ12 วันแล้วก็ผมเชิญศิลปินจากอัมพวาอาจารย์ยอดคลื่น
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องไปตามถึงบ้านเลยนะครับผมไปเชิญแกมา 2-3 รอบไปที่บ้านแกเลยแล้วก็แกก็สุดท้ายใจอ่อนมาก็มาช่วยกันในภาพนกยุงนะนั่นเป็นฝีมืออาจารย์ยอด
1: ใช่สวยมากค่ะมีความแบบอ่อนช้อยมากแล้วสีการให้สีคือแบบ
0: เด่นมาก
1: โอ้สวย
0: ต้องไปเห็นกับตายิ่งจะรู้สึกว่าอลังการมากขึ้นไปอีกครับนอกจากภาพนี้ก็ยังมีอีก2 ภาพซึ่งอาจารย์เล็กมาวาดไว้อยู่ที่ข้างๆโรงหนังพาราไดซ์แล้วก็เป็นน้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องเบียร์น้องเบียร์ก็เป็นศิลปินท้องถิ่นนะครับมีผลงานที่ของซีซั่นแรกอยู่ประมาณ 3-4 จุดแล้วปีนี้ก็มาเพิ่มอีก1 จุดก็ถือว่าเราได้ใช้ศิลปินท้องถิ่นด้วยแล้วก็ศิลปินระดับประเทศด้วยมันก็เลยมีสมบูรณ์ค่ามากครับเนี่ยครับ
1: เท่ากับว่าตอนนี้ปากน้ำชุมพรเราจะกลายเป็นแหล่งแบบรวมศิลปินแล้วนะ
0: ก็หวังไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคือพอเราทำเยอะๆอย่างเงี้ยมันเริ่มมีศิลปินที่เขาอยากจะมาฝากผลงานอันเนี้ยก็จะได้เราก็จะได้แบบผลงานที่มันเป็นของมืออาชีพเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะสร้างเนี่ยเหมือนคล้ายๆแบบที่ปีนังอะไรเงี้ย
1: ทีนี้พี่มองว่าจากภาพพ่อจนถึงภาพแม
0: ่
1: ระยะทางมันค่อนข้างไกลกันนะ
0: ใช
1: ่ต้องน่าจะต้องมีภาพเชื่อมต่อแล้วล่ะ
0: ได้
1: ระหว่างพ่อไปแม่
0: ห
1: าแม
0: ่ถามถูกจุดเลย
1: จริงใช่ไหม
0: นี่ครับเนี่ยถามถูกจุดเลยเนี่ย
1: ยังไงคะยังไง
0: เนี่ยทีมงานก็ผมก็เลยเห็นว่ามันไกลอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากให้การท่องเที่ยวปากน้ำเนี่ยมันทั่วทั้งชุมชนจริงๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราก็เลยออกแบบเส้นทางไว
1: ้
0: ค่ะให้รอบเลยแล้วเราก็มีโจทย์ว่าเราต้องทำยังไงถึงเขาถึงจะไปรอบเพราะปกติเนี่ยเท่าที่สังเกตดูก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยบางทีเขาไปไม่ถูก
1: ใช่จะไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหน
0: แล้วบางที
1: ถ้ามัน
0: ร้อนๆก็บางทีขี้เกียจเดินมีสองกรณีเราก็เลยแก้ตรงนี้ตอบโจทย์เลยก็คือใช้รถซาเล้งชาวบ้านแล้วรถซาเล้งชาวบ้านเนี่ยคือเขามีกันเยอะอยู่แล้วครับที่
1: ปากน้ำเนี่ยเป็นแหล่งมาก
0: เป็น100 คันนะผมว่าจะมีเป็น100 คันก็เลยลองถามดูก่อนตอนแรกเอาคนที่รู้จักก่อนว่าสะดวกไหมสนใจไหมมาลองขับรถซาเล้งนำเที่ยวชาวบ้านดูนำเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเป็นรถชาวบ้านแท้ๆเลยแล้วรถชาวบ้านนี่คือข้อได้เปรียบคือเขาจะรู้หมดซอกซอยอะไรเขารู้หมดเขาไปมาหมดการเดินทางก็จะปลอดภัย
1: ทีนี้รูทในการนั่งซาเล้งท่องเที่ยวเนี่ยกับจุดที่จะไปเช็คอินสตรีทอาร์ตทั้งหมดกี่จุดคะ
0: ทั้งหมด10 จุดครับ
1: ทั้งหมดที่นั่งซาเล้งแล้วพาไป
0: นั่งซาเล้งทั้งหมด10 จุด
1: 10 จุด
0: ก็คือ10 จุดก็คือมันจะมีทั้งสตรีทอาร์ตด้วยที่หลักๆก็สตรีทอาร์ตเนี่ยเป็นหลักเลยเพราะมันมีสตรีทอาร์ตนี่หลายจุดมากประมาณจะเป็นเกือบ20 จุดอ่
1: ะ
0: แล้วก็ตลาดปากน้ำตลาดโลคอลเราจะมีตลาดโลคอลตอนเย็นด้วยของเขาเรียกตลาดซีเฟสตลาดเปิดท้ายแล้วแต่จะเรียกตรงนั้นมันจะมีทุกวันจันทร์เสาร์พฤหัส3 วันอันนั้นเนี่ยคือเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็ขายของถูกมากนั่นแหละนักท่องเที่ยวชอบมากครับแล้วก็มีเนี่ยท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือ
1: ปากน้ำนี่เป็นจุดรับส่งเหรอคะ
0: ไม่ครับอันนี้เป็นจุดที่ท่องเที่ยวเหมือนกันไปถ่ายรูปเช็คอินเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นท่าเรือที่ไปเกาะเต่าเกาะพังงานอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นท่าเรือเทศบาลที่สร้างขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาใหม
1: ่
0: ขึ้นมาใหม่ครับผมแล้วก็จะมีวัดสันเจ้าโรงเจโอ้เยอะเลยครับแล้วก็นั่นแหละครับแล้วก็ไปที่พี่ถามเมื่อกี้ก็คือว่าไปที่สะพานปลาด้วยตอนก่อนหน้านี้ก็ไปดูการขึ้นปลาการวิถีชีวิตการประมงอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้เรามีสตรีทอาร์ตภาพพระพันปีด้วยตอนนี้ก็เลยแบบโอ้โหนักท่องเที่ยวชอบมาก
1: ใช้เวลาเท่าไหร่คะ
0: ประมาณ2 ชั่วโมงครับ
1: 2 ชั่วโมงที่จะเที่ยว
0: รอบ
1: เที
0: ่
1: ยว
0: ใช่ครับบางทีก็อาจจะเกินนะครับถ้าถ่ายรูปเก่งๆก็อาจจะ 2-3 ชั่วโมงไม่เราไปครบอะครับเราไม่ได้เน้นเวลา
1: ค่าใช้จ่ายนะคะคิดยัง
0: ไง300 บาทครับนั่งได้3ท่าน 2-3 ท่านแล้วกัน
1: โอ้ต่อ300ต่อคันเลยใช่มั้ย
0: ครับ
1: แล้วแต่นั่งประมาณ 2-3 คน
0: ใช่ครับ 2-3 คนก็หารกันไปก็เนี่ยก็พากินพาเที่ยวครบเลยครับครบวงจรเลยอันนี้คือตอบโจทย์มากแล้วก็ไม่ต้องเดินเยอะไม่ต้องร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ตอบโจทย์อยู่แต่ช่วงนี้หน้าฝนก็อาจจะนิดนึงต้องดูสภาพอากาศ
1: ซาเล้งทุกคันเป็นแบบนี้ไหมคะ
0: ใช่ครับ เป็นประมาณนี้หมดเลยครับ
1: ใ
0: ช่ครับมีหลังคาให้เรียบร้อยหมดเลยครับวันนี้ก็มีออกครับพี
1: ่
0: 15คันทัวร์ลง
1: คันมาจากไหนคะ
0: อันนี้มาจากกรุงเทพ
1: ว้าว
0: มาจากกรุงเทพเลยก็เริ่มมีเกือบทุกเดือนนะครับแล้วก็มีเสื้อทีมแล้วตอนเนี้ยม
1: ี
0: โปรโมทเสื้อทีมหน่อยก็เฉพาะคนที่ขับอะครับแล้วก็ทีมงานครับผม
1: ทีนี้ถ้าสนใจอยากจะติดต่อต้องติดต่อที่ไหนคะ
0: ติดต่อทางผมก็ได้ครับเบอร์โทรศัพท์086
1: ค่ะ
0: 699
1: ค่ะ

0: เป็นภาพต้นแบบใช่ไหมคะ
1: เป็นภาพต้นแบบที่ศิลปินได้ใช้ในการวาดวันนั้นเลยครับที่เนี่ยเย็นหมดแล้วก็มีโดนฝนโดนแดดโดนอะไรเนี่ยแล้วเขาให้ไว้เป็นที่ระลึกอาจารย์เลี้ยงให้ไว้บอกว่านี่คือเป็นประวัติศาสตร์ของปากน้ำ
0: อาจารย์เป็นคนออกแบบภาพนี้
1: ใช่ครับอาจารย์เป็นคนออกแบบ
0: กราฟิกภาพสวยมาก
1: ครับแล้วก็อาจจะแบบที่สำเร็จก็อาจจะไม่ตรงเป๊ะแต่ว่าก็มีเขาโครงตรงนี
0: ้
1: แต่อันนี้คือได้ใช้จริงแล้วก็จะเก็บไว้เป็นแบบเหมือนประวัติศาสตร์ของปากน้ำ
0: เป็นซอรี่ที่แบบว่าเราจะต้องส่งต่อน่ะดีใจมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ทั้งสองท่านเลยเรียกได้ว่าตั้งแต่พี่น้อยนะคะพี่ไมตรีพงษ์พานิชนะคะเป็นบุคคลต้นแบบที่ว่าเริ่มต้นอะไรไว้ให้น้องๆหลายอย่างมากและจริงๆอ่ะสตรีทอาร์ตอ่ะพี่น้อยอ่ะทำตั้งแต่ฝั่งบ้านพี่น้อยแล้วด้วย
1: เริ่มไปแล้วด้วย
0: เมื่อกี้ลืมถามไงจริงๆพี่น้อยเริ่มเลยตั้งแต่ตรง
1: ก็เป็นศิลปินท้องถิ่นเหมือนก
0: ันใช่ไหมคะตรงสถานีอนามัยตรงนั้นเนาะ
1: ใช่ครับตรงอนามัย
0: แล้วก็มาเชื่อมต่ออีกยุคนึงก็คือเป็นรุ่นของน้องโต้งนี้นะคะเอาเป็นว่าอยากจะเชิญชวนค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรหรือว่าสวทหลังสวนแล้วก็ทางเพจ Facebook ของสวทชุมพรแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยนะคะถ้าสนใจอยากจะให้กำลังใจหรือว่าชื่นชมแล้วก็มาลองเที่ยวกันติดต่อได้นะคะที่น้องโต้งก็ได้ค่ะ0866991832นะคะหรือเข้าไปดูตามเพจที่ต้องบอกเมื่อสักครู่นี้หลายเพจเลยนะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะเพราะเดี๋ยวต้องรีบปล่อยทั้งสองท่านนะคะไปรับคณะทัวร์ของเขา15คันใช่ไหมคะ
1: ครับใช่คร
0: ับ ก็ขอให้เอนจอยกับทริปครั้งนี้นะคะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: วันนี้ค่ะดิฉันสกาวรัตน์นักสุวรรณนะคะคุณวุฒิศักดิ์ม่วงใหม่ทองแล้วก็พี่น้อยค่ะคุณไมตรีพงษ์พานิชรวมทั้งคุณประวิตรยังอมรลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ่อยเมกะเฮิรตซ์ก่อติดข่าวสั้นการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่างข่าว 11:00 น.ถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพบกว้างเล็ก
1: ได้กว้างเล็ก
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได
2: ้คนชุมพร
3: ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชุมพรร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน

0: มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าแซะสนามกีฬากลางอำเภอหลังสวนและสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลนาสักเริ่ม23พฤษภาคมถึง22มิถุนายนนี
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชาวนาเนี่ย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา12 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีผบชน.ประชุมวางมาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเปิดข้อมูลพบพื้นที่กรุงเทพมีจุดตัดทางรถไฟเสี่ยง58จุดกกร.จี้รัฐบาลเร่งต่ออายุต่างด้าวด่วนที่สุดหลังหลายอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานวอนรัฐแก้ไขปัญหารัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

0: ระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีชนประชุมวางมาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเปิดข้อมูลพบพื้นที่กรุงเทพมีจุดตัดทางรถไฟเสี่ยง58จุดกกร.จี้รัฐบาลเร่งต่ออายุต่างด้าวด่วนที่สุดหลังหลายอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานวอนรัฐแก้ไขปัญหาฝ่ายค้านแฉทุนจีนเทาบุกรัชดาเมงจ่ายทำธุรกิจสถานบันเทิงซุปเปอร์มาร์เก็ตบางหน้าเผยหลักฐานมาตัวเจ้าของคอกม้าอักษรย่อรอเรือให้กรรมาธิการฟอกเงินกวาดล้างด่วนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลดิฉันกฤติยาสินธุวราวรรณดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็มาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าจนถึงขณะนี้เริ่มกันที่รัฐบาลค่ะจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนะคะโดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักสัตว์10นักสัตว์120ปีเมื่อ20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษ100ปีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ค่ะในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนายกรัฐมนตรีจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามของรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระราชกุศลเป็นพระราชกุศล นะคะในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนเวลา7นาฬิกาค่ะส่วนกลางก็จัดในจังจัดณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีนะคะส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเห็นเหมาะสมค่ะ
0: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะเรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดรถไฟทั่วกรุงหลังจากเกิดเหตุการณ์รถไฟพุ่งชนรถเมย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายโดยพลตำรวจโทสยามบุญโสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวค่ะภายหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟพุ่งชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงแล้วก็มีตัวแทนจากกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยขสมกสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางรางกรุงเทพมหานครและสถานีตำรวจในพื้นที่จุดตัดทางรถไฟเข้าร่วมประชุมค่ะในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีจุดตัดทางรถไฟรวมทั้งหมด58จุดที่ประชุมวันนี้เตรียมหารือแนวทางเพื่อมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทั้งการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยระบบไม้กั้นอัตโนมัติการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตค่ะ
2: ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมล์นะคะโดยรองปลัดกระทรวงคมนาคมนางสาวรัชนีพรทิติทรัพย์นายภูริภัทรธีรกุลพิสุทธิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตณวัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อแสดงความอาลัยและให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ขณะเดียวกันนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตณวัดพรหมวงศารามเขตดินแดงกรุงเทพเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและพบปะให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบหมายให้คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพในหลายๆพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดคลองหนึ่งแก้วนิมิตจังหวัดปทุมธานีและบ้านดอนกระต่ายจังหวัดศรีสะเกษเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและติดตามดูแลครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างใกล้ชิดโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเยียวยาและอำนวยความช่วยเหลือเป็นไปอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องค่ะ
0: กกร.จี้รัฐบาลเร่งต่ออายุต่างด้าวด่วนที่สุดหลังจากหลายอุตสาหกรรมในหลายจังหวัดขาดแคลนแรงงานค่ะนายสุชาติจันทรานคราชรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากกร.คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้นอย่างเร่งด่วนค่ะโดยตระหนักนะคะว่าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวต้องคำนึงถึงมิติด้านความมั่นคงซึ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้ในแรงงานอย่างเข้มข้นนั้นก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุลค่ะอย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันหลายภาคธุรกิจกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานซึ่งอาจจะกระทบต่อภาคการผลิตการส่งออกความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยเห็นว่าควรจะเร่งดำเนินมาตรการทั้งระยะสั้นกลางอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเร่งด่วนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่พำนักทำงานในประเทศไทยถือเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังแรงงานจำนวนมากหายไปจากระบบในขณะเดียวกันค่ะภาครัฐควรเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจระยะยาวเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านแรงงานความเชื่อมั่นการลงทุนนอกจากนี้ยังพิจารณาแรงงานเก็บผลไม้ตามฤดูกาลในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบไม่มีแรงงานเก็บผลไม้อย่างเช่นที่จังหวัดตราดจันทบุรีระยองสระแก้วและปราจีนบุรีค่ะกกร.จะมีการนำเสนอข้อเสนอนี้ต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาเร่งรัดมาตรการแก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไปขณะที่รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในอาทิตย์พีชานนท์กล่าวด้วยนะคะว่าแรงงานที่ต้องการก็คือแรงงานปัจจุบันที่สามารถต่ออายุการทำงานได้ทันทีและยังอยู่ในประเทศไทยทุกสัญชาตินอกจากนี้แรงงานที่อยู่ในไทยแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็ควรนำมาลงทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อรักษาแรงงานเหล่านี้ให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปค่ะแต่ค่าจ้างนั้นก็ไม่ควรเกิน 20,000 บาทต่อเดือนค่ะ
2: ไปกันที่พรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวว่าหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นได้เปิดคลินิกทนายอาสาพรรคประชาธิปัตย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนหลายเรื่องนั้นมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มทุนจีนสีเทาที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยนายชนะบอกว่าขณะนี้มีกลุ่มทุนจีนสีเทามีความเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ต่างชาติได้นำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมาฟอกผ่านการเปิดธุรกิจในย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนรัชดาภิเษกหมิ่งจ๋ายแล้วก็ RCA โดยพบว่ามีการตั้งสถานประกอบการหลายประเภทบางหน้าอย่างเช่นสถานบันเทิงแล้วก็มีร้านอาหารนะคะหรูซูเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าจีนรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในการจดทะเบียนธุรกิจว่าขบวนการนี้มีการจ้างคนไทยให้เป็นนอมินีถือหุ้นแทนแต่พอไปตรวจสอบงบการเงินกลับพบว่า รายได้ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่สอดคล้องกับเงินลงทุนจริงที่สูงถึง 30-100 ล้านบาทต่อแห่งและนอกจากนี้สถานบริการบางแห่งยังลักลอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลาด้วยแล้วก็มีข้อมูลว่าถูกใช้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดนายชัยชนะยังเปิดผังโครงสร้างของกระบวนการนะคะโดยพุ่งเป้าไปที่บุคคลสัญชาติไทยอักษรตัวย่อรอเรือซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าของคอกม้าหรือว่าผู้จัดการบัญชีม้าและนอมินีให้แก่กลุ่มทุนจีนโดยพบประวัติว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเคยถูกดำเนินคดีลักลอบเข้าเมืองกัมพูชาเมื่อปี2563ปัจจุบันกบดานอยู่ในจังหวัดนนทบุรีและมีการถือครองทรัพย์สินมหาศาลทั้งบ้านหรูมูลค่ากว่า20ล้านบาทแล้วก็รถยนต์หลายคันที่พองถ่ายชื่อให้แก่เครือญาติเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนะคะพร้อมยืนยันว่าหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานและผังความเชื่อมโยงทั้งหมดส่งมอบให้แก่ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดเพื่อประสานหน่วยงานความมั่นคงและ DSI ให้เข้าตรวจสอบและกวาดล้างขบวนการนี้อย่างถอนรากถอนโคนต่อไปนะคะ 12:10 น.ขอพักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โต

0: ที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินกันนะคะวันนี้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนเสนอญัตติด่วนขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบการใช้งบตามพ.ร.บ.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องโดยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งศาลนั้นมีกรอบเวลาพิจารณาภายใน60วันนะคะส่วนการตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามใช้เงินพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านต้องรอให้ศาลชี้ขาดก่อนถึงจะได้ใช่หรือไม่นะคะก็มีการตั้งคำถามค่ะนายโสพลก็บอกว่าอาจจะมีคนแย้งว่าเขาดำเนินการแล้วเหตุใดไม่ตั้งคณะกรรมการวิสามัญแต่หากศาลมีคำชี้ขาดนะคะว่าไม่ยกคำร้องก็จะมีคนแย้งมาอีกว่าถ้าไม่ยกก็เท่ากับว่ากรรมการชุดนี้ตกไปและมองว่าในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเรื่องนี้ไม่ได้เร่งด่วนเท่าที่ทราบฝ่ายบริหารก็ยังไม่ได้ทำอะไรมีแต่กระบวนการยังไม่ได้ใช้เงินนะคะการเร่งที่จะไปดำเนินการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีค่ะในการใช้ภาษีของประชาชนอย่างถูกต้องแต่ว่าต้องอยู่ในโอกาสที่เป็นจังหวะที่เหมาะสมไม่ขัดกฎหมายนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าไม่ใช่อำนาจของตนแต่ว่าอยู่ที่สภาว่าจะตั้งกรรมาธิการหรือไม่ตนเองนั้นมีหน้าที่ปฏิบัติตามมติของสภาเท่านั้นเองส่วนพิจารณาบรรจุวาระประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลังจากที่ศาลขอให้การหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วนั้นนายโสพลบอกว่าเท่าที่ทราบนั้นยังเห็นอีก 2-3 พรรคการเมืองที่จะยื่นเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าซึ่งก็คาดว่าจะพิจารณาบรรจุไปพร้อมกันอาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะและวันนี้ค่ะนายโสพลค่ะก็ยังพูดถึงเรื่องของตำรวจสภาด้วยนะคะมอบหมายนโยบายเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะสำนักการคลังและงบประมาณนายโสพลบอกว่าการเป็นข้าราชการรัฐสภาเกียรติศักดิ์ศรีไม่ได้แพ้ข้าราชการส่วนอื่นปัจจุบันสภากำลังพัฒนาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนตนเองได้ตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาระเบียบราชการรัฐสภาที่ไม่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็เพื่อทำให้การทำงานนั้นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีสำหรับข้าราชการตำรวจรัฐสภาต้องทำตัวให้เหมือนตำรวจต้องฝึกอบรมการทำหน้าที่อยู่เสมอต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในทุกด้านพร้อมกับยกตัวอย่างว่าตั้งแต่เป็นส.ส.จนถึงทุกวันนี้เมื่อประธานสภาเชิญส.ส.ออกจากห้องประชุมไม่มีตำรวจสภาคนใดกล้าอุ้มสมาชิกออกจากห้องประชุมเลยสักครั้งนะคะภายหลังการมอบนโยบายได้มีการตรวจปัสสาวะข้าราชการตำรวจรัฐสภานายสมพลได้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าได้เชิญเจ้าหน้าที่ปปส.มาตรวจปัสสาวะตำรวจสภาแล้วก็พนักงานขับรถของสภาเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นมีทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดและเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะนอกจากนี้นายโสพลยังพูดถึงเหตุน้ำฝนทะลักลงชั้นB1ในพื้นที่ห้องเก็บขยะจนพบผ้าขยะเกลื่อนเต็มไปหมดเมื่อวานนี้นะคะบอกว่ารัฐสภาอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารเปิดรับน้ำซึ่งก็พบว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำฝนไหลลงมาจากทางลงของรถยนต์ชั้น1มาที่ชั้นB1ในขณะที่ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กทำให้ระบายน้ำไม่ทันและนอกจากนี้ชั้น9ก็ยังเป็นพื้นที่เปิดรับน้ำอีกก็เลยสั่งให้แก้ไขทีนี้เรื่องของขยะนะคะนายสมพลบอกว่าต่อไปจะใช้มาตรการคัดแยกขยะให้เป็นรูปธรรมซึ่งการประชุมสภาและประชุมวุฒิสภาพบว่ามีขยะจำนวนมากต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดแยกขยะด้วยนะคะเรื่องของมาตรการประหยัดไฟตนเองมีรายงานตัวเลขให้ทราบแล้วก็เปรียบเทียบการใช้ไฟก่อนและหลังออกมาตรการซึ่งเบื้องต้นก็พบว่าสามารถลดค่าไฟได้ค่ะ
2: ขณะที่เรื่องการดูแลเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่ออันตรายอีโบลานะคะล่าสุดทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ นางสาวลลิดาเพลิดพีวัฒนาก็เปิดเผยว่าวันที่20พฤษภาคมราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีไวรัสอีโบลาค่ะได้กำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายมีผลบังคับตั้งแต่21พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะทางนี้ก็เป็นไปตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่นานาชาติกังวล นะคะทางนี้รัฐบาลได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขผ่านกรมควบคุมโรคเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศค่ะโดยผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านทาง Thailand Digital Arrival Card นะคะสำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Passผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ
1: และนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในภาคการบินกำหนดมาตรการสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้โดยสารก่อนเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมไปถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อใช้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีและพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นยังได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้โดยสารต้องสงสัยทั้งกรณีตรวจพบบนอากาศยานและกรณีผู้โดยสารแสดงอาการภายหลังจากเดินทางเข้าประเทศนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องรัฐบาลก็ยืนยันความพร้อมของระบบสาธารณสุขไทยในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนก็ขอให้ประชาชนนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกนั่นเองนะคะ12:19 นช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่า

0: มฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาติดตามกรณีที่รัฐบาลนั้นได้มีนโยบายเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในการใช้บริการและการอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งก็เป็นหนึ่งในกฎหมายที่จะมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงดังกล่าวนั่นก็คือพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนฉบับใหม่นะคะทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าล่าสุดนั้นสั่งสภาผู้แทนราษฎรนั้น

0: มติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมไปที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากนี้ก็จะมีขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมและประกาศใช้บังคับแล้วก็จะเป็นกฎหมายสำคัญที่จะเข้ามากับเคลื่อนการลดภาระการติดต่อรัฐและยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้นกฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านราชการทันใจและการปฏิรูปกฎหมายโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนและภาคธุรกิจรู้ขั้นตอนระยะเวลาเอกสารและค่าธรรมเนียมของงานบริการรัฐที่ชัดเจนหน่วยงานรัฐต้องลดการเรียกเอกสารซ้ำหากรัฐมีข้อมูลอยู่แล้วหรือว่าสามารถเชื่อมโยงจากระบบกลางได้ไม่เป็นภาระให้กับประชาชนต้องนำเอกสารไปยื่นซ้ำอีกนะคะและที่สำคัญค่ะกฎหมายยังเปิดทางให้ใช้ระบบอนุญาตหลักหรือว่าซูเปอร์ไลเซนในกิจการที่ต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงานที่เมื่อได้รับใบอนุญาตหลักแล้วก็ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้เป็นการลดปัญหาผู้ประกอบการต้องเดินเอกสารหลายๆรอบค่ะ
1: รัฐบาลลุยผลักดันปลดล็อกกลุ่มไรเดอร์เข้าประกันสังคมขีดเส้น1ปีค่ะร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลรับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงบนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมค่ะเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายส่งผลทำให้มีไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงมีได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยจากการทำงานค่ะซึ่งทางกระทรวงแรงงานตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยตัวแทนไรเดอร์ภาคประชาชนมาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงจากคนทำงานโดยคณะทำงานค่ะจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้ไขกฎหมายปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นโดยยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนภายใน1ปีนับจากนี้ค่ะ
0: ไปกันที่นายตรารัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่า21พฤษภาคมนั้นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติร่วมกับตำรวจไซเบอร์กรมศุลกากรกรมสรรพสามิตแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตรวจค้นกระบวนการลักลอบจำหน่ายวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมผิดกฎหมายรายใหญ่หลังเข้าตรวจคลังสินค้าและจุดกระจายสินค้าหลายจุดในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการพบของกลางเป็นวิทยุสื่อสารเครื่องรับส่งสัญญาณและอุปกรณ์ดัดแปลงที่ไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจำนวนมากทีเดียวนะคะรวมมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาทค่ะซึ่งการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานกสทช.ตรวจพบร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์มีการโฆษณาขายวิทยุสื่อสารราคาถูกผิดปกติไม่มีใบอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมจากสำนักงานกสทช.จึงได้สืบค้นขยายผลจนพบแหล่งจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่หรือว่าโกดังเช่าเนี่ยนะคะพบเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและมีการปลอมแปลงสติ๊กเกอร์ครุฑรับรองมาตรฐานของสำนักงานกสทช.ซึ่งการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานนั้นก็จะก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่และนอกจากนี้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวนั้นยังละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าที่ถูกต้องด้วยนะคะวิทยุสื่อสารเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่นะคะที่จะต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนนะคะการครอบครองหรือว่าใช้งานที่ผิดกฎหมายมีบทลงโทษรุนแรงตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม2498หากมีการนำเข้าจำหน่ายหรือว่าผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
1: มากันที่โครงการใช้ถ้วยไทยกันบ้างนะคะนายพีรพันธ์เหมรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการสกสคพร้อมนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในวันนี้เปิดโครงการไทยช่วยไทยเสมาช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพจำหน่ายราคาสินค้าประหยัดช่วยใน ร่วงในช่วงของเปิดเทอมค่ะนำร่องที่โรงเรียนพรตพิทยาพยัคฆ์เขตลาดกระบังเพื่อช่วยกันลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนโดยนายวิทยากรเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดมาจำหน่ายในราคาพิเศษรวมกว่า300รายการลดสูงสุด 50% และมีการแจกคูปองเงินสด50บาทให้กับประชาชนที่เลือกซื้อสินค้าด้วยมีเป้าหมาย 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศค่ะโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคมค่ะ
0: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งด่วนให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดัดแปลงตู้ละหมาดพ่วงให้บริการบนขบวนรถสายใต้เพื่อรองรับเทศกาลวันอีดิฮัตฮาชูวิสัยทัศน์การเดินทางที่ครอบคลุมแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดของทุกศาสนาเริ่มให้บริการก็คือวันนี้เป็นต้นไปแล้วนะคะเพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมสามารถประกอบศาสนกิจบนขบวนรถไฟได้อย่างสมบูรณ์และกำชับรฟท.เรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยโดยให้ทุกฝ่ายตรวจสอบความพร้อมของขบวนรถและอุปกรณ์อย่างเข้มงวดสร้างความมั่นใจตลอดการเดินทางนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลวันอีดิลอัฎฮาซึ่งตรงกับ28พฤษภาคมรฟท.ดัดแปลงรถโดยสารชั้น3ให้เป็นพื้นที่โล่งกั้นผนังเป็นสัดส่วน4ห้องแยกห้องชายหญิงพร้อมจัดพื้นที่ชำระล้างความสะอาดเพื่อให้ถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัตินะคะโดยตู้ละหมาดดังกล่าวนั้นจะถูกนำไปพ่วงให้บริการกับขบวนรถเร็วที่171172กรุงเทพอภิวัตสุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัตและขบวนรถเร็วที่169170กรุงเทพอภิวัตยะลากรุงเทพอภิวัตค่ะ
1: สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์หายากและยังไม่มียารักษากำลังปั่นป่วนหนักนะคะล่าสุดเกิดความวุ่นวายหลังจากญาติก่อเหตุการณ์จุดไฟเผาเต็นท์แยกกักโรคที่โรงพยาบาลเหตุไม่พอใจเจ้าหน้าที่ไม่ให้รับร่างผู้เสียชีวิตค่ะก็คาดว่าติดเชื้ออีโบลาออกไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลในคองโกค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลนี้นะคะอยู่ใกล้เมืองบูเนียเมืองเอกของจังหวัดอิตูรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของอีโบลาหลังจากกลุ่มญาติและเพื่อนของผู้เสียชีวิตคาดว่าเสียชีวิตจากอีโบลาไม่พอใจเจ้าหน้าที่ไม่ให้นำศพออกไปประกอบพิธีมีการคว้างปาสิ่งของใส่โรงพยาบาลแล้วก็จุดไฟเผาเต็นท์ที่เป็นจุดแยกกักโรค2หลังจนเสียหายทั้งหมดค่ะรวมถึงเผาร่างของผู้เสียชีวิตอีกรายที่รอการฝังในวันนั้นด้วยเจ้าหน้าที่ปันเทาถูกต้องรีบขับรถหนีออกจากพื้นที่มีบุคลากรทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บ1คนที่ถูกก้อนหินคว้างใส่ส่งผลให้กองทัพกับตำรวจต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ยิงปืนขู่และใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมในช่วงเกิดเหตุมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอยู่ในเต็นท์6รายได้รับการช่วยเหลือไปสู่ตัวอาคารหลักของโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยแต่เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนยังต้องเร่งติดตามตัวผู้ป่วยและผู้สัมผัสใกล้ชิดบางส่วนที่อาจตื่นตระหนกและเตลิดหนีไปในช่วงชุลมุนสาเหตุของความวุ่นวายมาจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ประท้วงไม่เชื่อว่าผู้ป่วยรายนี้เสียชีวิตจากอีโบลาซึ่งมารดาของผู้ตายนั้นปักใจเชื่อว่าลูกชายนั้นเสียชีวิตจากโรคไข้ไทฟอยด์ค่ะ
0: ในขณะที่การนำผู้ชุมนุมนะคะก็ระบุว่าประชาชนบางส่วนนั้นยังขาดความเข้าใจในตัวโรคและมองว่าอีโบลานั้นเป็นเรื่องที่องค์กรต่างชาติกุขึ้นมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งการระบาดระลอกของเชื้ออีโบลานี้ถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่3ในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกล่าสุดมีรายงานผู้ต้องสงสัยติดเชื้อแล้วกว่า670คนมีผู้เสียชีวิตสูงถึง160คนนะคะซึ่งตัวเลขจริงคาดว่าสูงกว่านี้มากเนื่องจากว่าเชื้อแพร่กระจายอย่างเงียบๆมานานหลายเดือนก่อนที่จะตรวจพบวิกฤตในครั้งนี้มีความท้าทายสูงเนื่องจากว่าเกิดจากสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบุนดิบูโจซึ่งพบยากและยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการและคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6-9 เดือนในการพัฒนาและจัดหาวัคซีนจนทำให้ขณะนี้นะคะเชื้อได้ลุกลามจากศูนย์กลางในจังหวัดอิตูรีและนอร์ทคิวู ลงไปทางใต้สู่จังหวัดซาวท์คีวูแล้วนะคะขณะเดียวกันหลายๆประเทศเริ่มยกระดับการควบคุมกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐได้สั่งจำกัดการเดินทางและบังคับให้ผู้ที่เดินทางมาจากคองโกยูกันดาและซูดานใต้ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของข่าวพักเที่ยงค่ะคุณกฤตยาสินธุวราวรรณดิฉันพจนาถ ธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์

0: โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ความตั้งใจไม่ต้องใช้เงินมากแค่ต้องเริ่มวันนี้วางแผนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์กับ iBank วันนี้เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทฝากครบ 2,000 บาทนานต่อเนื่อง3เดือนรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแพ็คเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ฟรีจำนวน53รางวัลมูลค่ากว่า9ล้านบาทยิ่งฝากมากยิ่งมีสิทธิ์มากฝากได้แล้ววันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569สอบถามรายละเอียดโทร1302Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทสงขลา
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับวันนี้เจอกัน
4: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านไหนนะวันศุกร์เหรอ
3: ใช่ค่ะโอ้ย
2: ลืมวันลืมคืนเลยเหรอลืมวันลืมคืนเลยทีเดียว
3: ทำงานกันจนแบบว่าไม่รู้
2: ใช่บอกอยากที่จะให้เป็นวันจันทร์มากเพราะว่าจะได้ทำงานต่อกันอีก 4-5 วันนะครับเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดแล้วก็เหงาอยู่บ้านนะครับอยากที่จะเดินทางมาทำงานเป็นประจำทุกวันเลยนะฮะ
3: คุณวันนี้อาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายอสมทไฟดับนะ
2: ที่ไหน
3: ที่สงขลาเราเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงเรามีเครื่องปั่นไฟพร้อมคุณนงรักคุณไม่ต้องมา
3: เฉพาะแต่ห้องจัด
2: ใช่
3: แต่ห้องอื่นๆก็คือดับไง
2: ไม่เป็นไรครับเพราะว่า
3: เราต้องไป
2: ดีประหยัดไฟ
3: เหรอ
2: ประหยัดไฟที่สำนักงานเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรนะwork from anywhere อ
3: ยู่
2: ที
3: ่
2: ไหนสามารถที่จะทำงานได้ทั้งหมดเลยถ้าวันนี้เห็นคุณนงรักนั่งอยู่ตามคาเฟ่ก็อย่าได้แบบว่าโทรไปแจ้งหัวหน้านะเพราะว่าเป็นการทำงานเรียกว่า anywhere นะฮะทำงานทุกที่ได้หมดเลยใช่ไหม
3: คือคุณอ่ะไม่รู้คือจะแพร่งพลายไปทำไมนะเพราะว่าเราเพิ่งมาจากคาเฟ่ไง
2: อ้าวเหรอนะฮะพูดถึงคาเฟ่แล้วก็
3: เจอลูกค้า
2: ดับวูบไปแล้วเนี่ยคุณ
3: พูดจริง
2: ตอนนี้บนเขาเพราะว่าดับวูบเมื่อกี้พอคุณพูดเสร็จปุ๊บบนเขาวูบเลย
3: เป็นลาง
2: เครื่องส่งแต่ว่าในอินเทอร์เน็ตของเรานี่คืออากาศตามปกติใช่นะครับเห็นไหม
3: เกิดจากอะไรเนี่ย
2: อะไรนะ
3: พอดีไม่เป็นไร
2: ก็ส่งสัญญาณมาแล้ว
3: ตัดเสียงไปดูด
2: ส่งสัญญาณโดนดูดเสียงไปแล้วทีเดียวให้รู้ว่าเราเป็นการจัดรายการสดๆเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังแบบเรียลเลยนะให้ได้แบบว่าฟังกันแบบโอ้นี่ไม่ได้เป็นรายการเทปนะดีเจมานั่งกันแบบสดๆให้ฟังกันสำหรับสัปดาห์ที่อสมทสงขลาเราเป็นแม่ข่ายนะครับแล้วก็อยากที่จะเป็นแม่ข่ายในทุกวันด้วยนะจริงหรือเปล่าคุณ
3: สลับสลับให้จังหวัดอื่นเพราะว่ามีหลากหลายจังหวัดนะอสมทเครือข่ายภาคใต้ของเรา
2: ใช่นะครับแล้วก็รวมไปถึงวันพรุ่งนี้ก็จะมี2รายการด้วยนะครับเที่ยงครึ่งก็จะเป็นรายการบอกข่าวเยาวรุ่น
3: บอกข่าวเยาวรุ่นก่อน
2: นะครับแล้วก็ตอนบ่ายโมงก็จะเป็นแดนดินถิ่นใต้
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับรายการเยอะต่อไปก็จะเรียกว่ารายการอสมท1อสมท2อสมท3ได้ไหมอย่างนั้น
3: เอาเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวเลขดีไหม
2: เหรอ
3: เพราะว่าจำชื่อรายการไม่ค่อยได้
2: จำชื่อรายการไม่ค่อยได้เพราะว่าหลายรายการนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตามฟังกันได้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการสัมภาษณ์พูดคุยกับน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกด้วยนะครับ
3: เนี่ยนะครับ
2: ใช่เพราะว่าเขาสัปดาห์หน้าเขารอบชิงไงรอบชิงผมก็ว่าจะเดินทางไปเชียร์น้องๆถึงเวิร์กพอยต์ด้วยนะฮะเพราะว่าในคือเพราะหยุดวันหยุดพอดีคนต้องรับวันหยุดยาวใช่
3: รู้สึกว่าคุณจะแบบว่าทุ่มเทแรงกายแรงใจมาก
2: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปเนี่ยก็แนะนำว่าให้คุณผู้ฟังไปเชียร์กันที่ตรงถนนคนเดินตรงถนนคนเดินตรงบริเวณวงเวียนตรงหอนาฬิกาตรงสี่แยกตรงโรงเรียนอนุบาลสงขลาตรงนั้นน่ะเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยก็จะมีตลาดเสาร์อาทิตย์ตลาดถนนคนเดินแล้วก็จะมีจอยยักษ์ของเทศบาลเนี่ยก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งเชียร์กันตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ของท5เราเนี่ยไปแข่งเนี่ยก็จะมีการเปิดไลฟ์สดเลยให้กับพี่น้องประชาชนได้ไปเชียร์ไปเฮกันตรงนั้นแหละนะครับเราจะไปร่วมกันเฉลิมฉลองกันนะครับในวันที่30นี
3: ้
2: นะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ฟังการสัมภาษณ์น้องๆกันก่อนได้เลยนะครับรวมไปถึงประเด็นที่คุณรักเตรียมไว้ด้วยนะสำหรับรายการแดนดินถิ่นใต้มีเรื่องอะไรบ้างนะ
3: ก็มีโอกาสไปสัมภาษณ์นะคะท่านผอ.ทางชลประทานสงขลา

0: ได้พูดคุยกันหลากหลายเรื่องนะคะนะสำหรับภารกิจหลักๆของชลประทานนะคะรวมไปถึงการเตรียมพร้อมในการที่จะรับมือในช่วงของฝนน้อยๆนะคะช่วงหน้าแล้งเนี่ยคุณนะทางภาคใต้ของเราก็ต้องไปติดตามนะคะ
1: แล้วก็มีอะไรอีกมั่ง
0: หลากหลายเรื่อง
1: ของคุณหลายผอ.นะคนนี้สัมภาษณ์หลายผอ.มากเลยนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็ไปสัมภาษณ์กับทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมอนามัยท่านเดินทางมานะครับร่วมในกิจกรรมของศูนย์อนามัยที่12นะครับก็คือเป็นการรวมพลังสำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นทั้งองค์กรหน่วยงานโรงงานต่างๆที่คุณมีบุคลากรมีคนงานมีแรงงานอยู่ในพื้นที่ในองค์กรเนี่ยนะครับให้ทำงานกันแบบมีความสุขปลอดโร
0: ค
1: ไม่มีความเครียดนะครับแล้วก็การกินอยู่ก็ขอให้แบบว่าเน้นในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักเพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพไม่เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยคือก็จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการการผลิตการขับเคลื่อนองค์กรหรือแม้แต่กระทั่งใช้กินดีอยู่ดีแล้วก็ต้องสภาพจิตใจดีด้วยมีบุคลากรมีคุณหมอจากโรงพยาบาลจิตเวชมาบรรยายให้ข้อมูลด้วยผมก็ตั้งใจฟังเป็นพิเศษเลยพอเข้าสู่ในหัวข้อของเรื่องของผลกระทบทางจิตใจเนี่ยคุณนุ่งรักนะครับเป็นไงบ้างคุณทำงานที่องค์กรเรา
0: ม
1: ีผลกระทบทางจิตใจบ้างไหม
0: คือต้องบอกว่าแหมคุณทุกที่มันก็ต้องมีนะสำหรับเรื่องของแรงกดดันก็แล้วแต่นะนะอาจจะมาจากเนื้องานอาจจะมาจากผู้ร่วมงานใช่ไหมหรืออาจจะมาจากสิ่งแวดล้อมโอ้ก็หลากหลายเรื่องเหมือนกันนะนะแต่ว่าในส่วนของสงขลาของเรานี่ความกดดันใช่ไหมคุณเอาเป็นระดับไหม
1: ระดับอะไรของคุณ
0: ระดับหมายถึงน้อยน้อยมากกลาง
1: น้อยถึงน้อยมากแบบ1ถึง10อย่างนั้นเหรอครับ
0: 1ถึง10ที่เราไม่มีค่ะคุณ
1: นึกว่าถูกทุกข้อนะฮะนึกว่าถูกทุกข้อเลยพอเรายิ้มแย้มแจ่มใสทุกคน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับบางคนยิ้มจังเลย
0: ยิ้มจังเลย
1: หน้าชื่นอกตรมหรือเปล่าไม่ใช่ทุกผู้ฟังเป็นการยิ้มมาจากภายในตื่นตอนเช้านั่งสมาธิดื่มน้ำวันละ8แก้วก็ทำให้ใบหน้าอิ่มเอิบผ่องใสนะฮะวันศุกร์วันนี้เราก็ทำจิตใจให้มีความสุขนะครับข่าวเคอร์ต่างๆที่ส่งกันมาเนี่ยก็รอแป๊บหนึ่งพอ ถึงสงกรานต์ทีไรเมื่อไหร่จะได้อ่านข่าวจากจังหวัดอื่นสักทีมานั่งอวยกันอยู่ได
0: ้เอาก็คือเราก็ติดตามไงเมื่อสักครู่นี่ฟังข่าวต้นชั่วโมงสำหรับเรื่องของการระบาดไวรัสอีโบลาด้วยนะคุณใช่ไหมเป็นยังไงบ้างอ่ะคุณไปที่ควบคุมโรคอ่ะ
1: เอาคนละงาน
0: ศูนย์อนามัยที่สองยะลาเป็นไงบ้าง
1: ยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงวาระนั้นนะครับแต่ว่าไปกันที่วาระเรื่องของนั้นดีกว่าคุณ
0: เรื่อง
1: เรื่องของรถไฟดีกว่าไหมรถไฟ
0: ทำไมล่ะ
1: รถไฟที่เขาจะมีการสร้างรางรถไฟเชื่อมต่อเป็นแบบโครงการแลนบริดจ์คุณนงรักแลนบริดจ์ชุมพรระนองเนี่ยนะครับก็ได้มีเรื่องของการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งแรกที่จังหวัดชุมพรนะครับโดยการรถไฟของประเทศไทยก็มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนถือว่าเป็นครั้งที่1โครงการก่อสร้างทางรถไฟขนาดรางมาตรฐานนะครับขนาด 1.435 เมตรอันนี้คือเป็นรางที่ใหญ่กว่ารถไฟที่วิ่งในว่าเราปกตินะคุณนงรัก
0: ค่ะ
1: รางขนาดใหญ่เนี่ยคือสามารถที่จะใช้เรื่องของความเร็วได้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้เรื่องของการบรรทุกน้ำหนักที่มากขึ้นเพราะว่าขนาดความกว้างของรางเนี่ยก็จะกว้างขึ้นด้วยแต่ก็ผมคิดว่าเขาก็น่าจะมีการทำรางขนาดใหญ่แต่ว่าเสริมเติมรางขนาด1เมตรที่เป็นรูปแบบของรถไฟปกติได้วิ่งกันด้วยนะครับอันนี้ก็การเตรียมความพร้อมถือว่าเป็นการเชื่อมต่อในระบบของโลจิสติกในการขนส่งนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเดินทางของพี่น้องประชาชนก็จะมีความสะดวกสบายกันมากขึ้นเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะครับจัดกันที่โรงแรมอวยชัยแกรนด์นะที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับโดยมีร้อยตรีกิติศักดิ์รอดดอนนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมสำหรับโครงการดังกล่าวก็อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบในเรื่องของรายละเอียดครอบคลุมเส้นทางจากฝั่งชุมพรไปยังท่าเรือแหลมริ้วนะครับแหลมริ้วแล้วก็จากฝั่งระนองไปยังท่าเรือแหลมอ่าวนางนะครับรวมไปถึงอ่าวอะไรคุณนะอ่าวอ่างเหรอใช่ไหม
0: ค่ะ
1: คุณเคยไปหรือเปล่าที่ชุมพรเนี่ยต ้องบอกว่าตรงบริเวณเขามีการสำรวจกันแล้วนะว่าเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางที่เหมาะส
0: ม
1: ในการที่จะดำเนินการก่อสร้างนะครับในการออกแบบรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งช่วงของการเชื่อมต่อเป็นเส้นทางรถไฟช่วงชุมพรถึงท่าเรือน้ำลึกระนองเนี่ยเป็นการเพิ่มศักยภาพของการขนส่งระหว่าง2ฝั่งทะเลนะครับก็มีการนำเสนอข้อมูลโครงการในด้านของทั้งรูปแบบแนวเส้นทางขอบเขตการศึกษาตลอดจนการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งฝั่งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมนะครับมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงการศึกษาแล้วก็จัดทำรายงานนะครับในเรื่องของการประชุมดังกล่าวนี้นะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเหมาะสมกันด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลข่าวจากอสมทชุมพรส่งกันเข้ามานะครับ
0: อืมนะคะวันนี้ใช่ไหมคะเราฟังความคิดเห็นกันไป
1: ครับ
0: อ่ะแล้วก็
1: ไปต่อกันที่ไหน
0: ที่ไปต่อกันที่นครศรีธรรมราชนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็นำประชุมรับฟังโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเขื่อนกระทูนค่ะกิจกรรมของเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายๆนะคะที่ห้องประชุมศรีปราชสลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มอบหมายให้นายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมรับฟังการนำเสนอโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเขื่อนกระทูนโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากันพร้อมเพรียงนะคะซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้นำเสนอโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับอ่างเก็บน้ำกระทูนซึ่งทางกฟผ.เนี่ยนะคะก็อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาโครงการดังกล่าวให้สอดคล้องตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศในระยะปานกลางก็คือตั้งแต่พ.ศ. 2565จนถึง2574ซึ่งจะต้องมีการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อจะประเมินความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการดังกล่าวต่อไปค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะจากดีเจดิวอสมทนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ขอบคุณด้วยนะครับต่อเนื่องกันไปนะครับสำหรับในข้อมูลข่าวที่ส่งกันเข้ามาตลอดในทั้งวันนี้นะครับก็ทั้งอสมทในพื้นที่เครือข่ายของภาคใต้ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาด้วยนะครับคุณนงลักษณ
0: ์
1: ก็จะได้ประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับเรื่องของการเชิญร่วมงานวันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินสืบสารปณิธานพลเอกเปรมตินสุรานนท์วันอังคารที่26พฤษภาคมนะครับก็จัดกันในเวลา 7:30 นณสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลานะครับคุณผู้ฟังก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้สำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมารวมไปถึงนะครับกิจกรรมในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานี่นะครับอย่างเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับในวันที่8แล้วก็9มิถุนายนนี้นะครับตอนนี้ก็เตรียมระบบเรื่องของการสื่อสารอย่างครบวงจรพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนที่จะมาร่วมทำข่าวกันอย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยทางด้านของนายพรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมศูนย์บริการสื่อมวลชนหรือว่าเพรสเซนเตอร์ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเพื่อที่จะรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครม.สัญจรวันที่8จนถึง9มิถุนายนนี้นะครับซึ่งการลงพื้นที่ก็มีการไปตรวจสอบความพร้อมของห้องแถลงข่าวสำหรับทีมโฆษกรัฐบาล ห้องปฏิบัติงานสื่อมวลชนรวมไปถึงระบบสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ระบบไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ตลอดจนการเตรียมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคโดยมีทางด้านของนางสาวจิตพิสุทธิ์ไกรประสิทธิ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลานะครับพร้อมด้วยนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่6นะครับร่วมให้การต้อนรับกันด้วยนะครับซึ่งการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญของจังหวัดสงขลานะครับที่ต้องมีการบริหารจัดการด้านการสื่อสารการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือว่าครม.สัญจรนะครับก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนอย่างเต็มที่ข้อมูลข่าวสารระบบการทำงานการสนับสนุนในทุกมิติเพื่อที่จะให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพซึ่งทีมงานก็ได้มีการปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับในช่วงของก่อนวันงานก็คือ6มิถุนายนเป็นต้นไปกันด้วยนะครับก็เชิญชวนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนชาวสงขลาแล้วก็ชาวใต้ทุกคนนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีพร้อมกับการร่วมแสดงศักยภาพความร่วมมือแล้วก็ความพร้อมเพรียงของคนในพื้นที่ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับด้วยกลุ่มจังหวัดของภาคใต้นะครับตั้งแต่ทางฝั่งของอันดามันฝั่งของอ่าวไทยเนี่ยก็มีโครงการต่างๆที่จะมาเสนอนะครับต่อครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับก็ต้องรอติดตามผลกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรต้นเดือนพฤษภาคมนะครับไปดูกันที่เรื่องอะไรกันต่อคุณรักสำหรับกิจกรรม
0: ไปงานกาชาดของสงขลากันหน่อยนะคะ
1: อัน
0: นี้ก็เตรียมเช่นเดียวกันนะคะที่จะจัดขึ้นแล้วนะคะทางจังหวัดก็ติดตามความพร้อมนะคะสำหรับงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลาในปีนี้ค่ะนะคะประชุมกันไปในช่วงเช้าของวันนี้โดยนายรัฐศักดิ์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้านะคะแล้วก็การเตรียมงานในปีนี้นะคะร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงคณะทำงานฝ่ายต่างๆที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะนะคะก็ไปติดตามนะคะหลากหลายเรื่องนะคะความพร้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่เวทีนิทรรศการร้านนาวากาชาดการรักษาความปลอดภัยการจราจรการแพทย์และสาธารณสุขการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการออกรางวัลสลากกาชาดนะคะเพื่อที่จะให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะสำหรับกิจกรรมเวทีกลางจะเน้นนะคะกิจกรรมสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภาคใต้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนอย่างเช่นการประกวดวงดนตรีมีประกวดแอโรบิกมีแสดงดนตรีการประกวดการแสดงของน้องๆนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงประกวดร้องเพลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มแม่บ้านนะคะตามความเหมาะสมแล้วก็โอกาสนี้นะคะที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายนะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะแล้วก็การรักษาความสะอาดภายในบริเวณงานด้วยเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดสงขลานะคะพร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานนะคะทุกภาคส่วนเนี่ยก็บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะให้งานกาชาดและงานประจำปีในปีนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะปลอดภัยแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาร่วมงานกันเองก็จะจัดต้นเดือนกรกฎาคมนะคุณ
1: สามคุณก็เตรียมตัวนะ
0: เพ
1: รา ะว
0: ่
1: าคุณจะลง
0: เดินแบบผ้าไทย
1: เดินแบบผ้าไทยด้วย
0: ใช่แต่จบจ้อง
1: จะทันหรือเปล่า
0: คือจะไม่ทันเพราะว่ามีผู้ที่สนใจแบบเยอะมาก
1: ไม่ต้องห่วงคุณเขาจัดเต็มที่คุณได้แน่นอนอยู่ที่ว่าคุณตัดชุดวันนี้แล้วก็เดินกรกฎาจะใส่ได้หรือเปล่าขอเป็นแบบยางยืดใส่เป็นยางยืดก็แล้วกัน
0: สม็อก
1: เป็นแบบตะเข็บอะไรอย่าง
0: เงี้ยบางทีต้องบอกว่าเอา
1: ตะเข็บออกไม่ทันนะตะเข็บบอกว่ามันต้องแบบเผื่อผ้าไว้ขยาย
0: เวลาเขาเก็บคุณก็จะเป็นพิธีกรบ่อยใช่ไหมเวลาเขาเก็บก็คือหรือว่าคนที่แบบไปแสดงอะไรต่างๆเนี่ยคือเขาเรียกอะไรเย็บแล้วก็เก็บไว้ข้างในเลยอ่ะคุณ
1: มองไม่เห็นนะ
0: มันมองไม่เห็นเย็บแล้วเก็บไว้ข้างในแล้วก็พอถึงเวลาก็เราต้องช่วยไปคืนร้านไงนะคะก็เอาออก ก็เผื่ออ้วนเผื่อผอมด้วยอะไรด้วย
1: มีแต่ขึ้นอย่างเดียวเลยนะฮะแต่เมื่อสักครู่นี้ฟังข้อมูลข่าวนะคุณจากสำนักข่าวไทยเรื่องของการที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเตรียมตู้รถไฟที่เป็นสำหรับการละหมาดนะครับเรื่องดังกล่าวนี้นะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมเนี่ยนะครับก็ได้เลยเห็นถึงความสำคัญของการประกอบศาสนกิจระหว่างการเดินทางห่วงใยพี่น้องชาวไทยมุสลิมครับก็ได้มีการสั่งการด่วนไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยดัดแปลงนะครับสำหรับตู้ละหมาดพ่วงให้บริการนะครับกับขบวนรถไฟสายใต้นะครับรองรับการเดินทางในช่วงของเทศกาลวันอีดิลอัฎฮาหรือว่ารอยฮัจญีวันพฤหัสบดีหน้าการเดินทางแน่นแน่นอนนะครับสำหรับรถไฟสายใต้นะครับก็เป็นวิสัยทัศน์ในการเดินทางที่ทำให้ครอบคลุมแล้วก็ดูแลใส่ใจรายละเอียดของทุกศาสนาซึ่งก็จะเริ่มให้บริการคุณนงรัตน์วันที่22วันนี้ออกเดินทางจากกรุงเทพในช่วงบ่ายวันนี้แน่นอนสำหรับรถเร็วโกลกนี่แหละนะครับก็จะวิ่งลงสายใต้กันในวันนี้นะครับ22พฤษภาคมเป็นต้นไปด้วยความห่วงใยแล้วก็เข้าใจถึงวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงของเทศกาลสำคัญนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีข้อสั่งการในเชิงรุกไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการดัดแปลงตู้โดยสารเพื่อจัดทำเป็นตู้ละหมาดโดยเฉพาะซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมสามารถที่จะประกอบศาสนกิจบนขบวนรถไฟได้อย่างสมบูรณ์แบบสะดวกสบายแล้วก็ถูกต้องตามหลักการพร้อมกับการได้กำชับของการรถไฟนะครับอย่างหนักแน่นในเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยโดยให้ทุกฝ่ายตรวจสอบความพร้อมของขบวนรถแล้วก็อุปกรณ์อย่างเข้มงวดจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังผ่านระบบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งในสถานีแล้วก็บนขบวนรถทั่วประเทศพร้อมกับการบูรณาการร่วมกันกับตำรวจรถไฟนะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในตลอดการเดินทางกันด้วยนะครับโดยทางด้านของรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับนายอนันต์โพนิ่มแดงก็ได้รับมอบนโยบายแล้วก็ได้มีการสั่งการโดยตรงเน้นย้ำถึงการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้กับชาวไทยมุสลิมกันด้วยเพราะว่าวันตรุษอีดิวอัฎฮานี่ก็จะตรงกันกับพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมนี้นะครับการดัดแปลงนี่คือเขาจะเอาตู้รถไฟชั้น3เนี่ยนะครับดัดแปลงให้เป็นพื้นที่โล่งมีการกั้นผนังเป็นสัดส่วนจำนวน4ห้องโดยมีการแยกห้องสำหรับชายหญิงอย่างชัดเจนแล้วก็จัดพื้นที่ชำระล้างความสะอาดเป็นสถานที่อาบน้ำละหมาดนะครับเพื่อที่จะให้ถูกต้องตามหลักของศาสนบัญญัติโดยตู้ละหมาดดังกล่าวนี้ก็จะถูกนำไปพ่วงให้กับขบวนรถเร็ว171172นะครับรถเร็วโกลกนี่แหละคุณผู้ฟังวิ่งระหว่างกรุงเทพอภิวัฒน์จนถึงสถานีสุไหงโกลกแล้วก็มีขบวนรถเร็วยะลาด้วยนะครับขบวนที่169แล้วก็ขบวน170นะครับ2ขบวนนะรถเร็วโกลกแล้วก็รถเร็วยะลานะครับนอกจากนี้ที่ผ่านมาการรถไฟก็ยังได้มีการสำรองที่นั่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์นะครับในขบวนรถไฟชั้น3เป็นการสะท้อนถึงการดูแลผู้โดยสารทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมครับนอกเหนือจากการดูแลในด้านของศาสนกิจแล้วนะครับก็ยังได้เตรียมพ่วงตู้โดยสารเพิ่มเติมในขบวนรถเร็ว173174เป็นขบวนรถเร็วนครศรีธรรมราชซึ่งเพิ่งจะวิ่งกันไปคุณรักเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองหลังจากที่หยุดมานานตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับตอนนี้รถเร็วนครศรีธรรมราชตอนนี้กลับมาให้บริการกันแล้วนะครับเพิ่มความสะดวกนะครับแล้วก็ลดความแออัดบนขบวนรถในช่วงของวันหยุดเทศกาลซึ่งก็เปิดบริการกันมาตั้งแต่15พฤษภาคมได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับขบวนรถเร็วนครศรีธรรมราชด้วยนะครับสำหรับในช่วงของวันอีดิลอัฎฮาหรือว่ารอยฮัจญีถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญของชาวมุสลิมทั่วโลกนะครับเกิดขึ้นในช่วงของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับซึ่งถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของการปฏิบัติ ในเรื่องของปฏิทินอิสลามที่มีความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับการเสียสละแล้วก็ความศรัทธาเป็นวันที่ชาวมุสลิมก็จะรวมตัวกันเฉลิมฉลองแล้วก็แบ่งปันความสุขการเพิ่มตู้ละหมาดบนขบวนรถไฟสายใต้ในครั้งนี้ก็ถือว่าเปรียบเสมือนกับว่าเป็นของขวัญที่แสดงถึงความใส่ใจจากภาครัฐสู่ประชาชนนะครับผู้โดยสารที่ประสงค์ในการจะเดินทางคุณสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการ

การลูกค้าสัมพันธ์นะครับของการรถไฟ1690นะหมายเลขโทรศัพท์1690กันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มี Facebook ด้วยนะครับชื่อว่าทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยไปตรวจสอบเวลาเดินรถแล้วก็ติดตามตำ

0: ค่ะก่อนที่จะไปถึงวันที่28วันที่24ชวนไปเที่ยวหลาดดงตาลด้วยนะคุณ
1: หลาดดงตาลอยู่ที่ไหนครับอ
0: ยู่ที่สวนเทพยาสิงหนครนะคะนะก็เป็นตลาดชุมชนนะคะซึ่งเขาจะจัดอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะไม่ได้จัดแบบทุกสัปดาห์แล้วก็จัดเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะช่วงเวลาก็คือตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงนั่นแหละบ่ายๆก็มีเรียกว่าสินค้านะคะหลากหลายมากนะคะสะท้อนวิถีชุมชนแบบโบราณนะคะก็มีเรื่องของผักอาหารการกินขนมเครื่องดื่มอะไรต่างๆมากมายของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยคุณเ
1: พราะฉะนั้นของบ้านๆนะ
0: ของบ้านบ้านมีทั้งของบ้านทั้งของสากลของอะไรเขาก็มีด้วยนะ
1: แล้ว
0: ก
1: ็
0: ผสมกันไป
1: เข้ากับธีมของตลาดกรีนมาร์เก็ตหรือเปล่า
0: ใช่ใช่นะคะเอ็มพอร์ตกรีนมาร์เก็ตของเราด้วยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะแต่นี้ว่าก็อยากจะย้ำกันสักนิดนึงนะคะเชิญชวนนะวันอาทิตย์ที่14
1: กี่โมงครับ
0: พฤษภาคม10โมงเป็นต้นไปสาย
1: สายทำไมตลาดเปิดสายจังเลย
0: ตลาดก็เปิดสายนิดนึงเพราะว่ามันก็จะไปจุด
1: ถึงบ่ายนะได้เตรียมของ
0: ใช่
1: พ่อค้าแม่ค้าได้เตรียมของไป
0: เพราะว่าก็คือถ้าเกิดว่าจะไปตลาดเช้าเนี่ยก็อาจจะต้องแบบไปตลาดอื่นๆก่อนไงคุณแล้วก็มาตรงนี้จะได้ใช้เวลาค่อนข้างยาวเหมือนกันไง
1: ผมอยากไปตลาดนัดแถวๆง่วงงามอย่างเงี้ยระโนดอย่างเงี้ยตลาดนัดของเขาเนี่ยโอ้โหปลาทะเลสดๆมากนะครับเนี่ยแล้วก็รวมถึงมีแบบทั้งปลาทะเลอ่าวไทยปลาทะเลสาบ
0: ค่ะ
1: กุ้งกุ้งกุ้งแม่น้ำใช่ไหมกุ้งทะเลสาบตัวโตๆเลยแล้วก็เดี๋ยวสายๆนี่ก็ไปเดินตลาดอะไรนะตรงนั้น
0: ตลาดดงตาล
1: ตลาดดงตาลนะครับตรงสวนเทพยาใช่ไหม
0: คือที่สวนเทพยาเลย
1: สิงหานคร
0: ค่ะตั้ง GPS ไปได้เลยค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังตั้ง GPS ไปได้เลยนะครับเสาร์อาทิตย์นี้แต่ว่ามีวันอาทิตย์นะตลาด
0: เฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว
1: แต่ว่าคุณไปเดินตามตลาดชุมชนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีของดีแล้วก็ราคาไม่แพงเนี่ยรอกันอยู่เมื่อวานนี้ไปกินทุเรียนคุณรักทุเรียนหมอนทอง150ไม่มีเม็ด
0: โอ้
1: เป็นทุเรียนที่ไม่มี
0: เม็ดรีบๆ
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มีเลยใช่ที่คุณต้องรับบอกว่าอุ๊ยแพงจังนะครับ
0: 150
1: ไปเซอร์เวย์ในตลาดสดตลาด
0: เท่าไหร
1: ่80ชนี80
0: ชนีไง
1: หมอนทองประมาณ110 120นะครับแล้วแต่สายพันธุ์อีกน
0: ะ
1: นะครับก็ประมาณนี้แหละราคาอันนี้คือพูดถึงในตลาดของหัดใหญ่นะครับก็ลองไปเซอร์เวย์กันดูสำหรับใครที่เป็นคอทุเรียนช่วงนี้ก็เริ่มที่จะได้กินกันละ
0: คือ105นั้นแบบไปนอกๆไงมันเป็นนอกๆพื้นที่นอกๆชุมชนนอกๆไม่ใช่แบบบริเวณแบบว่าตลาดจุดใหญ่ๆ
1: แล้วของคุณทุเรียนทุเรียนที่คุณ105ของคุณเนี่ยมันมีเม็ดใหญ่หรือเปล่าม
0: ันก็เม็ดรีบนะที่สั่งทุเรียนรัฐบาลมาคุณ
1: นะฮะไม่ใช่ว่าก ัดเข้าไปเนี่ยฟันไปขูดอยู่กับเม็ดอย่างนั้นไหมเคยไหมกัดงับเข้าไปฟันนี่ไปขูดอยู่กับเม็ดขนุนเม็ดทุเรียน
0: ทุเรียนค่ะ
1: พรุ่งนี้เราเจอกันตอนช่วงเที่ยงครึ่งนะครับสำหรับปักใต้บ้านเราสัปดาห์นี้อสมทสงขลาลากันไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะการรถไฟขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตเยียวยารายละ 300,000 บาทด้านกรมรางแจ้งความเอาผิดผู้ขับขี่ที่จอดรถคร่อมรางในช่วงเกิดเหตุพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยความคืบหน้าคดีรถไฟชนกับรถเมย์สาย206ว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำเพิ่มเติมโดยได้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มอีก14รายและเจ้าหน้าที่รถไฟอีก2รายส่วนกรณีการประสานงานจราจรในวันเกิดเหตุนั้นปกติจะมีการประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นประจำแต่ในวันเกิดเหตุไม่ได้มีการแจ้งประสานงานมาจากทางรถไฟแต่อย่างใดทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดควบคู่ไปด้วยเพื่อดูว่ามีผู้ขับขี่หรือประชาชนรายใดฝ่าฝืนสัญญา

0: จราจรหรือไม่ซึ่งจะดำเนินคดีอย่างรอบคอบและเป็นธรรมตามพยานหลักฐานตั้งแต่ความผิดตามพ.ร.บ.จราจรไปจนถึงข้อหาประมาทขณะที่นายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้แสดงความเสียใจพร้อมขอโทษต่อญาติผู้สูญเสียอย่างเป็นทางการระบุว่าผู้บริหารได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชดเชยเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 300,000 บาทพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่านายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้ส่งตัวแทนฝ่ายกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สน.มักกะสันดำเนินคดีกับผู้ที่ขับขี่รถคร่อมรางรถไฟในวันและช่วงเวลาเกิดเหตุโดยให้ตำรวจพิจารณาเอาผิดทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์นายกใช้โอกาสเยือนฝรั่งเศสเตรียมพบ IEA หาแนวทางลดต้นทุนพลังงานรับมือวิกฤตช่องแคบฮอร์มุสนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสกล่าวถึงการเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยวันนี้จะได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศโดยจะมีการพูดคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานโดยเฉพาะปัญหาด้านพลังงานปรับตัวสูงซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคนซึ่งไทยพร้อมที่จะเข้าไปมีบทบาทในประชาคมโลกจึงต้องการแลกเปลี่ยนกับ IEA ว่ามองอย่างไรกับภาวะที่ช่องแคบฮอร์มุสและมองว่าจะมีทางลงหรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องการลดค่าพลังงานเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายส่วนสิ่งแรกที่ต่างชาติจะมาดูก่อนการลงทุนนอกเหนือจากกฎระเบียบยังมีเรื่องของค่าพลังงานและนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสกล่าวว่าจากการเยือนประเทศไทยของนายคอลิดอามัดอัลอานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในฐานะแขกรัฐบาลไทยเป็นผลดีเนื่องจากได้เรียนรู้ถึงพหุวัฒนธรรมของไทยความเปิดกว้างและในโอกาสที่จะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งทบเผยเหตุเสียงปืน5นัดชายแดนสุรินทร์ชี้กัมพูชาเจตนาก่อกวนพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้รับรายงานจากร้อยทพ2603กองกำลังสุรนารีขณะจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อเวลาประมาณ 14:20 วันนี้กำลังพลได้ยินเสียงปืนเล็ก5นัดดังมาจากทางทิศใต้ระยะทาง600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาจึงตรวจการอย่างละเอียดไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีกำลังพลฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายไทยทั้งนี้กองกำลังสุรนารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดสำหรับการกระทำของฝ่ายกัมพูชาดังกล่าวแม้จะมีลักษณะเป็นการก่อกวนจากระยะไกลแต่จัดเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนซึ่งกองกำลังสุรนารีจะได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผ่านช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จ ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: ร่วมสัมผัสสุดยอดภูมิปัญญาไทยในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6 24-27 พฤษภาคมนี้ณศูนย์เรียนรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านหมอพรวัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตกอำเภอหลังสวนชุมพรพบกับงานเสวนาวิชาการสมุนไพรนานาชาติพิธีไหว้ครูหม้อยาประกวดร้องเพลงประกวดเทพีเทพบุตรสมุนไพรและเทพีหม้อยาพร้อมลุ้นการแข่งขันทอเรือบกสุดเร้าใจครบทั้งสาระความสนุกและวัฒนธรรมสอบถาม0930133199และพบกันในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6
7: ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชุมพรร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาอบจ.ครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569การแข่งขันฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและเซปักตะกร้อณสนามกีฬาฟุตบอลโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าแซสนามกีฬากลางอำเภอหลังสวนและสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลนาสักเริ่ม23พฤษภาคมถึง22มิถุนายนนี้ชมพิธีเปิดวันเสาร์ที่23พฤษภาคมเวลา 16:00 นเป็นต้นไปณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรพิธีปิด22มิถุนายนพบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรติดตามภาพกิจกรรมและผลการแข่งขันได้ทางแฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
8: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
9: ้โอ๊ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
8: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
10: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
11: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
8: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
12: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสาร กาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะข่าวสารสาระและความบันเทิงค่ะติดตามรับฟังกันได้ที่นี่ Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 2คลื่นความถี่นะคะครอบคลุมชัดเจนฟังได้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงค่ะโอนรมนตันบินนะคะดำเนินรายการอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะคะก็ช่วงเช้าก็มีกิจกรรมนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของการประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนค่ะในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะเริ่มกันตั้งแต่เช้าค่ะที่โรงแรมอวยชัยแกรนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนครั้งที่1นะคะกับงานออกแบบกรอบรายละเอียดแล้วก็จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับโครงการสร้างทางรถไฟขนาด 1.435 เมตรนะคะก็คือจากชายฝั่งชุมพรถึงท่าเรือแหลมริ้วชายฝั่งชุมพรถึงท่าถึงชายฝั่งระนองนะคะแล้วก็จากชายฝั่งระนองถึงท่าเทียบเรืออ่าวอ่างนะคะซึ่งที่ระนองเนี่ยเขามีการประชุมไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาชุมพรเราจะมี2เวทีด้วยกันคุณผู้ฟังช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คือที่อวยชัยแกรนใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะที่ชายหาดซีฟู้ดนะคุณผู้ฟังก็จะเป็นพี่น้องในพื้นที่ของตำบลบางน้ำจืดแล้วก็ใกล้เคียงนะคะซึ่งในส่วนของผลสรุปมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะคะวันนี้โอยังไม่ได้สรุปมาฝากคุณผู้ฟังกันรอติดตามกันนะคะก็จะนำประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยคงจะให้ความสนใจนะคะมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะก็รอติดตามกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะมารายงานกันสักนิดนึงดีกว่านะคะเพราะว่าเราก็มี เรื่องของสภาพอากาศเนี่ยมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันเป็นประจำนะคะกับช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนของเราค่ะซึ่งในช่วงนี้ภาคใต้บ้านเรานะคะก็อาจจะมีฝนกันเยอะอยู่พอสมควรเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยคุณผู้ฟังตั้งแต่22ถึง27พฤษภาคมนี้จะมีฝนฟ้าคะนองนะคะ30ถึง40ของพื้นที่ฝนจะเริ่มลดน้อยลงนะคะตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะในช่วงวันนี้จนถึง27พฤษภาคมก็มีฝนเช่นเดียวกันนะคะแต่ฝนเยอะนะคะ 40-60 ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่นำมารายงานกันนะคะเกือบจะสำลักน้ำลายตัวเองแล้วคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวนะคะพักกันครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะพูดคุยเรื่องราวดีๆกันต่อในช่วงหน้านะคะ

0: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
4: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
5: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
0: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะโอฝากเรื่องราวดีๆค่ะจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการของเรานะคะก็ฝากปุ๋ย Black Cat เอาไว้ในใจพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรด้วยค่ะวันนี้นะคะจะมีสวนทุเรียนสวนผลไม้นะคะสวนส้มโอนะคะใช้ได้หมดเลยแล้วก็ยางพารานะคะปาล์มน้ำมันค่ะวันนี้กับปุ๋ย Black Cat นะคะก็เป็นตัวช่วยที่ดีค่ะในการเจริญเติบโตของพืชนะคะลดความเครียดในฤดูทุกฤดูกาลเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ถ้าใช้อย่างต่อเนื่องนะคะจะลดการใช้ปุ๋ยทางดินลงได้ถึง 40% แล้วก็ผลผลิตเพิ่มขั้นต่ํา 30% นะคะดังนั้นทําให้ช่วยลดต้นทุนได้นะคะพืชได้รับสารอาหารดูดซึมงานดูดซึมไปใช้ได้ไวนะคะภายใน45นาทีค่ะแล้วก็ปุ๋ย Black Cat นะคะตัวนี้ตัวเดียวจบไม่ต้องผสมฮอร์โมนตัวอื่นๆให้สิ้นเปลืองนะคะคุณผู้ฟังถ้าสําหรับจะใช้กับทุเรียนนะคะแล้วก็ฝากกันเอาไว้ว่าใช้กับBlack Cat 1นะคะยาเชื้อราที่ปลอดภัยทั้งคนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าวันนี้จะเป็นโรครากเน่าควนเน่าฟิวซาเรียมไฟท็อปเทอร่านะคะเชื้อราแบคทีเรียใบหงิกนะคะในพริกนะคะราแป้งราน้ำค้างใช้ได้เลยสำหรับ Cat 1นะคะก็ฝากกันเอาไว้วันนี้สนใจสอบถามที่อสมทชุมพรค่ะหรือที่บริษัทเกษตรประทานพรได้เลย0634596939นะคะ0634596939ค่ะแล้วก็อยากจะดื่มกาแฟอร่อยๆนะคะวันนี้โอแนะนำสำหรับกาแฟเขาทะลุค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุเป็นกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้านะคะกาแฟของชุมพรนะคะกาแฟที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการดื่มกาแฟแก้วโปรดของคุณหอมเข้มกลมๆนะคะจากไร่สู่ถ้วยเลยค่ะกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุวันนี้สนใจก็สอบถามได้นะคะที่0936763606นะคะตัวแทนจำหน่ายชุมสากรชุมพรหรือเครือข่ายสากลทั่วประเทศก็ได้หรือว่าร้านค้าใกล้บ้านคุณก็ได้นะคะวันนี้ฝากกาแฟดีๆกันเอาไว้ด้วยสำหรับกาแฟเขาทะลุของเรานะคะฝากกันเรียบร้อยสำหรับเรื่องราวดีๆของเราในช่วงนี้ค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3 ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้

0: ้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: M-Cod Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: M-Cod Radio Network ช่วงอสมท.เพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
5: ปุ๋ยแบล็คแคทลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ยแบล็คแคททาอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ยแบล็คแคทโดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร063-459-6939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
6: คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวข่าวสารประชาสัมพันธ์ดีๆค่ะจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์นะคะเรื่องของการออมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคุณผู้ฟังการออมนะคะที่ดีเนี่ยไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินที่มากแต่เริ่มจากความตั้งใจค่ะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์นะคะชวนคุณเริ่มต้นการออมอย่างมั่นใจกับบัญชีเงินฝากรับฝากอันฮัตและอุมเราะนะคะที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการวางแผนทางการเงินตามหลักชะรีอะห์นะคะเพื่อช่วยให้การออมของคุณเนี่ยไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่เป็นการวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมายนะคะโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็อุมเราะห์ในอนาคตค่ะเริ่มต้นออมง่ายๆนะคะด้วยเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทแล้วก็เมื่อสะสมยอดเงินฝากครบทุก 2,000 บาทนะคะพร้อมฝากต่อเนื่องอย่างน้อย3เดือนจะได้รับ1สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลเป็นแขกของพระเจ้ารวมมูลค่ากว่า9ล้านบาทนะคะยิ่งออมมากค่ะก็ยิ่งเพิ่มโอกาสรับสิทธิ์มากขึ้นนะคะเริ่มต้นได้แล้ววันนี้ค่ะจนถึง30พฤศจิกายน2569นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่iBankContact Center นะคะโทร1302นะคะหรือที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขาได้เลยนะคะเรื่องราวดีๆตรงนี้ฝากกันเอาไว้ด้วยค่ะ
7: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: M-Cod Radio Network เสนอรายการอสมท.เพื่อชุมชนช่วง M-Cod Green Market

0: MCOT Green Market
1: คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณณัฐเอกอรุณโชติค่ะก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเครื่องดื่มเสริมอาหารน้ำมังคุดพลัสสารสกัดมังคุดผสมชาแดงตรามังชานั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นของดีของจังหวัดชุมพรบ้านเรานะคะนั่นก็คือมังคุดนั่นเองตอนนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่โอ๋ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะนะคะก็มาพูดคุยถึงผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะของชุมพรบ้านเรานะคะเพราะว่าใช้มังคุดนะคะมังคุดของชุมพรเนี่ยเรียกได้ว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ของจังหวัดชุมพรแล้วถูกต้องไหมคะ
2: อยู่ในช่วงกำลังดำเนินการขึ้นครับยื่นขอขึ้นทะเบียนไปแล้วครับแต่ว่าอยู่ในช่วงในเรื่องของการพิจารณาแต่คาดว่าคงจะไม่พลาดครับน่าจะได้ขึ้นแน่นอนซึ่งชื่อเต็มเนี่ยเราขอแจ้งจดเป็นชื่อมังคุดลุ่มน้ำหลังสวนครับ
1: อ๋อค่ะเพราะว่ามีจุดเด่นแล้วก็มันไม่เหมือนที่ไหนที่ใครด้วยใช่ไหมคะก็เลยต้องมีคำขยายความที่ค่อนข้างจะแบบมังคุดลุ่มน้ำหลังสวนใช่ไหม
2: ใช่ครับจุดนี้มีจุดเด่นทางประวัติศาสตร์บวกกับจุดเด่นพื้นที่ที่เป็นลุ่มน้ำการสะสมตะกอนลักษณะเด่นของรสชาติของเขาด้วยแล้วก็ลักษณะของผลไซส์ที่กำลังกินครับพอดีพอเหมาะไม่โตมากเกินไปและเปลือกบางครับ
1: อืมนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสินค้าดีๆเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆของชุมพรบ้านเราโดยเฉพาะมังคุดที่อยู่ในโซนลุ่มน้ำหลังสวนนี่ก็คือตั้งแต่พะโต๊ะหลังสวนใช่ไหม
2: ละแม่ใช่พะโต้ลุ่มน้ำเลยครับแม่น้ำหลังสวนสองฝั่งต่างไล่จากพะโต้ลงมาถึงปากแม่น้ำหลังสวนเลย
1: ค่ะนะคะนั่นก็คือเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องใช้ชื่อมังคุดลุ่มน้ำหลังสวนนะคะทีนี้มาเข้าเรื่องของเราเลยละกันเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ดีๆในชุมพรนะคะผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเขาเป็นน้ำมังคุดแต่ต้องถามก่อนเลยว่าเริ่มต้นมากี่ปีแล้วแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: จุดเริ่มต้นเริ่มจุดแรกอะเราเริ่มมาประมาณ7ปีครับใช้เวลา7ปี7ปีปีแรกปี1ปี2เราเริ่มจากการที่เราไปรวมกลุ่มกับเกษตรกรเพื่อตั้งชื่อกลุ่มรวบรวมมังคุดเหมือนกับท่ามะพร้าวเป็นเอาท่ามะพร้าวมาเป็นโมเดล
1: ค่ะ
2: ก็คือรวมกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในโซนของตำบลบางมะพร้าวว่าโซนนั้นมีมังคุดจำนวนเยอะเหมือนกันแต่ว่าต้นเขาใหญ่มากสูงมากแล้วมีความหลากหลายในเรื่องของการดูแลแต่ก็พื้นที่นี้ไม่ชอบใช้สารเคมีไม่ชอบฉีดพ่นเพราะว่าต้นก็สูงใหญ
1: ่
2: พอเราเริ่มดำเนินการตรงนี้รวมเพื่อเข้าสู่ตลาดการประมูลให้เขาไปประมูลเราทำการประมูลได้ประมาณ3ปีสิ่งที่เราพบก็คือว่าเรายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบโจทย์ในเรื่องของราคาได
1: ้
2: นะครับมังคุดเขามีความหลากหลายก็คือลูกใหญ่ก็ราคาหนึ่งลูกเล็กลูกกลางราคาต่างกันแต่นอกจากนั้นแล้วยังมีการแยกว่าสีเข้มสีอ่อนและผิวลายกับผิวไม่ลายฉะนั้นผิวลายก็มีลายมากลายน้อยแล้วก็ไม่ลายเลยนะครับ
1: ราคาก็แตกต่าง
2: แตกต่างแล้วมาแบ่งที่หูอีกลายหูเขียวกับหูไม่เขียวซึ่งแยกย่อยจำนวนมากแล้วทำให้ตัวที่ได้ราคาที่เกรดค่อนข้างจะไปส่งออกได้เนี่ยมีจำนวนที่ไม่เยอะมากประมาณแค่ 60% ส่วนที่เหลือเราจะเอาไปไหนซึ่งราคาก็เป็นตอกไซส์แล้วราคาก็ประมาณ10กว่าบาทบางทีก็8บาท9บาทมามังคุดดำนี่ครับราคาก็จะไม่ดีฉะนั้นเราก็เลยมาสู่ในเรื่องของการหาว่าถ้าหากว่าเราจะทำการเพิ่มมูลค่าแล้วส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคควรจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับระยะแรกเนี่ยเราทำเป็นแยมพี่โ
1: อ
2: แต่ว่าแยมเนี่ยต้องขายแยมประมาณปีนึงนะ
1: ค่ะ
2: ก็ขายไปตอนทำใหม่ๆตื่นเต้น
1: ค่ะทำมาปีนึงแล้วผลตอบรับเป็นยังไงตอนทำแยม
2: จนทานแยมเราคิดตอนเราคิดทำอ่ะเราคิดว่าแยมมันใหม่สำหรับมังคุดเนอะเราคิดว่าคนกินแน่เลยมาทำเป็นแยมพฤติกรรม เริ่มขายปุ๊บเรารู้เลยว่าอ๋อพฤติกรรมผู้บริโภคที่โอกินเย็นทุกวันนะครับ
1: ไม่ได้กินทุกวัน
2: ไม่ได้กินแล้วก็หลายบ้านก็ไม่ได้ทาขนมปังเอาเยมมาทาขนมปังเลยแยมมันไม่ได้เป็นอะไรที
1: ่ตอบโจทย์
2: ต้องกินบ่อยแล้วคนไม่ตอบโจทย์กับผู้บริโภคคนไทย
1: ค่ะ
2: ใช่เราก็เลยปรับใหม
1: ่
2: แต่ก็ต้องบอกว่าการที่เราดิ้นเนี่ยเราโซนเราระหว่างที่เราพัฒนาเราก็ศึกษาในเรื่องของงานวิจัยด้วยและมีงานวิจัยเกี่ยวกับมังคุดทั้งในประเทศและต่างประเทศก็เอามาแล้วก็เดินเข้าไปหาผู้ที่ทำการวิจัยในเรื่องเด่นต่างๆเนี่ยขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็ยินดีเข้ามาแนะนำมาช่วยเหลือก็ได้อาจารย์ที่เก่งๆหลายท่านทั้งที่อยู่ในภาคใต้ทางอุทยานวิทยาศาสตร์เองทั้งที่ชุมพรก็มีแม่โจ้ให้ของสารเรื่องของการตลาดแล้วก็ราชภัฏสุราษฎร์ที่อาจารย์ปราอยู่นะฮ
1: ะ
2: ในชุมพร
1: ค
2: ืออุทยานวิทยาศาสตร์อย่างเวเลลักอย่างเงี้ยก็มาช่วย
1: คือเราต้องเอามังคุดลุ่มน้ำหลังสวนของเราเนี่ยไปให้เขาวิจัยผลดีอะไรในมังคุดของเราหรือว่ายังไงอะคะหรือว่าเป็นสารสกัดที่เราทำเป็นน้ำมังคุดไปแล้วหรือว่ายังไงเอ่ยตรงนี
2: ้จุดเริ่มต้นของเราต้องไปดูงานวิจัยของเขาก่อน
1: พอ
2: ดูพบว่าเดิมเนี่ยที่เขาวิจัยเรื่องมังคุดไว้ก็มีข้อดีเรื่องอะไรบ้างแล้วข้อดีนั้นอยู่ในสารตัวไหนเราก็มาหาวิธีการซึ่งเราก็เดินไปหาอาจารย์ว่าอาจารย์ถ้าเราอยากได้สารตัวนี้ให้ได้ตามผลการวิจัยของที่เขาวิจัยไว้แล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงก็เรามาหาโปรเซสในการทำนะครับพอเราได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาปุ๊บก็ไปหาเขาต่อว่าวิเคราะห์แบบไหนแล้วจะไปมิกซ์ปรุงยังไงในการยืดอายุของผลิตภัณฑ์ให้มันยาวที่สุดแล้วใส่ในขวดแบบไหนถึงจะมีความปลอดภัยสูงลดการใช้พวกสารกันเสียได
1: ้ค่ะโอ้เรียกได้ว่าทุกอย่างรายละเอียดเยอะมากนะ
2: คะเยอะมากใช่เยอะมากครับ
1: แล้วต้องใช้ระยะเวลาศึกษานานไหมกว่าจะออกมาเป็นเครื่องดื่มเสริมอาหารน้ำมังคุด plus สารสกัดมังคุดผสมชาแดงเนี่ยต้องมีการลองผิดลองถูกลองแบบไหนอะไรยังไงบ้างคะตรงนี้ผลิตภัณฑ์ของเรา
2: 3ปีครับ
1: 3ปีเนาะ
2: 3ปีใช่3ปีเริ่มแรกก่อนเราทำเป็นน้ำมังคุดปกติแล้วก็เป็นน้ำมังคุดตอนนั้นเรายังไม่มีเครื่องคั้นแยกกากแบบชนิดที่ว่าเมล็ดไม่แตกนะเขาเรียกว่าเครื่องแยกกากรอบต่ำเรายังไม่มีเรามีแต่เครื่องปั่นทั่วไปมันก็เลยไม่ได้มันปั่นออกมาแล้วมันไปอุดในรูช่องปั่นหมดอ่
1: ะ
2: มันก็ไม่ได้น้ำออกมาใช่เราก็เลยหาวิธีการนำเนื้อมังคุดไปต้มเพื่อให้ได้น้ำมังคุดออกมาแล้วก็ผสมประสานให้มันลดความหวานได้เริ่มขายแบบนั้นก่อนได้ประมาณสักครึ่งปีมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ตอบโจทย์แต่ราคามันก็ได้เราพัฒนาไปเรื่อยจนกว่าที่มันจะได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็มีการเหมือนอย่างที่บอกพี่โอว่าเราเอาสารสกัดจุดเด่นของมังคุดก็คือที่อยู่ในเปลือกเขาอ่ะก็เรียกว่าสารเมงโกตีนแต่จริงแล้วในเมงโกตีนมันจะมีตัวแซนโทนอยู่มีแทนนินอยู่แล้วก็อีตัวนึงก็อัลฟาเมโกตัวอัลฟาเมโกตีนอีตัวนึงพวกนี้มันอยู่ในกลุ่มของฟลาวานอยด์นะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีในเรื่องของการลดการอักเสบต้านการอักเสบช่วยในเรื่องของเกี่ยวกับการใช้ความสมบูรณ์เกี่ยวกับเซลล์ผิวดีขึ้นอย่างเง
1: ี้
2: ยแต่เราก็ต้องไปหาต่อนี่งานวิจัยพอเราเห็นงานวิจัยในต่างประเทศเขาบอกอย่างนี้เอ้ยสารเหล่านี้ในมังคุดมันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเอาออกมาได้ยังไงเหมือนที่พี่บอกพี่โอว่าเอาออกมาได้ยังไงถึงเอามาไว้ในผลิตภัณฑ์แล้วคนกินเข้าไปแต่ถ้ากินทั้งเปลือกได้ไหมมันกินไม่ได้เพราะว่ามันทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อม
1: ี
2: พิษแตนูอะไรเงี้ย
1: ค่ะก็คือสารที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้อยู่ในเนื้อมังคุดอย่างเดียวมันอาจจะอยู่ในผิวในเปลือกอะไรของเขาด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับส่วนใหญ่อยู่ในเปลือกนะครับแต่ถ้าฟอร์มาโนยบางตัวก็ในเนื้อก็มีแต่ว่าเวลาเราเก็บมาจากต้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงมันก็เริ่มสลายตัวมันเองฉะนั้นมันจะไปอยู่ในเปลือกครับ
1: ค่ะดังนั้นอ่ะก็ทำยังไงเพราะว่าลองผิดลองถูกมา3ปีนะคะเอาสารสกัดดีๆที่มันอยู่ในมังคุดเนี่ยมังคุดของดีชุมพรบ้านเราออกมาอยู่ในขวดที่ทำเป็นเครื่องดื่มสำเร็จรูปนะคะอันนี้นี่ก็คือถ้าจะบอกเล่าวิธีการนี่ก็เดี๋ยวอาจจะเปิดเผยความลับของทางบริษัท แต่ว่าก็คือเราเอาสารสกัดสำคัญที่เป็นประโยชน์เนี่ยเอามาใส่ในนี้ถูกไหมคะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: อืมแล้วใน1ขวดนะคะเราทำไมถึงไปผสมชาแดงด้วยอ่ะเพราะมันมีอยู่นิดนึงตรงนี้
2: ด้วยเหตุผลที่เราต้องการชาแดงเราจริงๆแล้วเรามีความประสงค์ในเรื่องของการที่จะดึงคุณสมบัติของโพลีฟีนอลมาใช้ในมังคุดเขาก็มีโพลีฟีนอลอยู
1: ่
2: แต่นี้การใช้สารสกัดจากเปลือกเขาเนี่ยเขาจะมีความเฟื่อนที่ติดมาแต่ไม่ฝาดแต่เฟื่อนนิดๆฉะนั้นสิ่งที่มันมีเข้ามาได้แล้วรู้สึกว่ามันพาความเฟื่อนไปได้คือกลุ่มชาก็เฟื่อนเหมือนกันนะฉะนั้นเราพอลองมิกดูนะครับแต่ว่าต้องยกผลประโยชน์การนี้

0: ให้กับเชฟมืออาชีพเราให้เราเลือกแล้วก็ให้เชฟช่วยปรับให้ในเรื่องของรสชาติพอปรับมาปุ๊บเนี่ยมันลงตัวแล้วสิ่งที่เราเลือกมันใช่ก็เลยทำให้มังชามีความรสเป็นรสชาติเป็นมังคุดเลยนะฮะมังคุดแท้เพราะรสชาติมังคุดมากๆแต่ชาได้กลิ่นความเป็นชาซึ่งมันเป็นตอบลบความเฟื่อนลงได้อ๋อ
1: แล้วชาเนี่ยใส่ไปกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าน้ำมังคุดเราต้อง 90% ขึ้นไปอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วส่วนผสมในขวดนึงเนี่ยอ่ะมีอะไรยังไงบ้างตรงนี้บอกได้ใช่ไหมคะ
0: บอกได้ครับชาเราใช้แค่ 1% เท่านั้นเองใช้นิดเดียว
1: นิดเดียว
0: ใช้นิดเดียว
1: เพื่อลดความเฟื่อนของมังคุด
0: ลดใช่แล้วก็มีกลิ่นมังคุดเขาไม่มีกลิ่นนะครับมังคุดเนี่ยเวลาเอามาเป็นคั้นเป็นอะไรเหมือนมังคุดผลสดเหมือนกันเวลาเปิดมาดูแล้วก็จะดมกลิ่นเขาไม่มีกลิ่นนะครับแต่พอเขาไม่มีกลิ่นปุ๊บแล้วชาเข้าไปก็ไม่มีผลต่อการที่จะไปตีกันในเรื่องของกลิ่น
1: ค่ะ
0: ส่วนประกอบอื่นที่เราเสริมเพิ่มเข้าไปเนี่ยมังคุดเขาก็มีวิตามินซีอยู่แล้วแต่ว่าเรามองว่าวิตามินซีเนี่ยในการรับประทานมังคุดหนึ่งขวด180 มล.เนี่ยอยากจะได้วิตามินซีปรับให้ได้เพียงพอต่อการบริโภคหนึ่งวันพอดีเลยเราก็มีการปรับให้ได้อยู่ประมาณ60มิลลิกรัมนะครับต่อหนึ่งขวดก็คือเพียงพอต่อบุคคลทั่วไปในการใช้วิตามินซีต่อวัน
1: ขวดสีม่วงอย่างเงี้ยนะคะ
0: ขวดสีม่วง
1: ค่ะกี่มิล
0: ใน180 มล.
1: 180 มล.นะคะอันนี้คือเราจะได้รับวิตามินใช่ไหมคะที่เราดื่มเข้าไปในขวด
0: แต่จะมีวิตามินซีครับวิตามินซีอยู่60มิลลิกรัมก็คือโดสเพียงพอต่อ1วันนอกจากนั้นก็จะมีสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะครับที่สกัดดึงออกมาในกลุ่มแซนโทนอัลฟาเมโกตินตัวนี้ดึงออกมาซึ่งตัวนี้เรากวดค่าแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยสูงมากแล้วก็พวกค่าฟาวนอยนะครับหรือโพลีฟีนอลเนี่ยสูงครับ
1: ค่ะนะคะคือในตลาดเนี่ยพี่โอเชื่อว่าคงจะมีน้ำมังคุดหลากหลายผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อพี่โอกินคือแบบโอ้ทำไมมันข้นมันแค้นขนาดนั้นนะคะแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนของมังชานะมังชานี่ก็อาจจะเคยได้กินแต่ว่าจำรสชาติไม่ได้แล้วนะคะแต่ก็คือว่าอ่ะมันอย่างที่บอกว่ามันจะไม่มีกลิ่นใช่ไหมคะแต่ว่าเรากินแล้วเราจะได้ประโยชน์จากใน1ขวดคือวิตามินซีที่เพียงพอที่ร่างกายเราต้องการทีนี้อ่ะสำหรับคนที่สนใจใครที่แบบอุ๊ยแล้วมันอยู่ยังไงมันกินแบบไหนมันอร่อยหรือเปล่าช่องทางการจำหน่ายแล้วก็ราคาอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่อยากจะบอกให้คนอื่นๆได้รู้แล้วก็คนในพื้นที่จังหวัดชุมพรของเราได้รับทราบข้อมูลตรงนี้ด้วยค่ะ
0: ก่อนอื่นก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามังคุดเนี่ยเป็นเครื่องตัวมังชาออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นนะครับใช่ครับแล้วก็ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการรักษาโรคนะครับเพราะเราไม่ได้เป็นยาแล้วก็สิ่งที่ได้มาจากในตัวมังชาเนี่ยคือมีวิตามินซีที่เราปรับเพิ่มเข้าไปกับตัวกลุ่มโพลีฟีนอลที่เราแจ้งกับอย.ฉะนั้นตัวนี้นะครับกินเพื่ออะไรกินเพื่อเติมความสดชื่นให้เราแล้วเราบอกว่ามังคุดเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่อยู่ในธาตุเย็นฉะนั้นอากาศร้อนหรือว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยบางคนเนี่ยรู้สึกว่ามีการทำงานต้องการเอเนอร์จีอย่างเงี้ยครับให้ความสดชื่นเนี่ยตัวนี้ช่วยได้นะครับกับมังคุดฉะนั้นไม่ใช่ว่าเฉพาะมังคุดที่เป็นขวดมังชาเท่านั้นมังคุดสดก็ยังช่วยได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันคือระดับน้ำตาลถ้าเรากินมังคุดสดเนี่ยจำนวนหลายๆลูกนะครับ
1: น้ำตาล
0: ก็จะมีความเข้มข้นใช่แต่ถ้าตัวมังชาเนี่ยเรามีการปรับนะมีการปรับตัวเนื้อมังคุดจะใช้แค่ 60% เองส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนอื่นเป็นน้ำนะครับที่จะเข้ามาประกอบเพื่อปรับค่าน้ำตาลให้ต่ำลงแล้วเวลากินเนี่ยได้ความสดชื่นด้วยแล้วก็น้ำตาลต่ำด้วย
1: อ๋อมันก็คือดีต่อสุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนะคะทางเลือกสำหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพตัวเองละกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็การจำหน่ายตอนนี้มีจำหน่ายที่ไหนหรือว่าเราต้องเข้าไปดูทางเพจทางออนไลน์อะไรแบบไหนยังไงบ้างคะ
0: สำหรับในจังหวัดชุมพรเนี่ยครับถ้าเป็นออฟไลน์เนี่ยมีหลายที่เลยมีตัวนิ่มเขียวนะครับที่จำหน่ายอยู่นะโอเชียนบิ๊กวันสาขาชุมพรนะครับที่เชลมีเลยนะครับแล้วก็ถ้าในโซนของทุ่งตะโกนะครับทุ่งตะโกก็จะมี

0: ชัยชนะอย่างเงี้ยฮะ
1: oh.
0: แล้วหลังสวนก็จะมีร้านขายยา5แยกมีสวนศรีวิทยาร้านกาแฟ นะครับร้านขายของฝากบ้านของฝากนะครับ นะมีหลายที่ครับในหลักสวนสากลการเกษตรหลังสวน ส่วนการสั่งผ่านออนไลน์ก็สามารถเข้าไปที่ Facebook นะครับพิมพ์คำว่ามังชาบ้านธรรมวัฒน์ก็จะขึ้นนะครับหรือเข้าไปที่ www.บ้านธรรมวัฒน์.comแล้วก็จะมีแอดไลน์ส่วนตัวแล้วก็มีช่องทางอื่นๆในนั้นให้ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์นะครับสามารถสั่งซื้อได
1: ้แล้วก็สินค้าตัวนี้เนี่ยก็คือออกจำหน่ายทั่วทั้งประเทศไปแล้วหรือยังหรือว่าไปวางตรงไหนเพิ่มเติมบ้างไหมต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีภูเก็ตครับต่างจังหวัดมีระนองระนองก็จะเป็นร้านวัชรีนะครับแล้วก็ของร้านขายอาหารทะเลปีโป้ที่ระนองส่วนในภาพรวมกรุงเทพเนี่ยก็จะมีขายอยู่ที่โกลเด้นเพลสอยู่8สาขานะฮะแต่ถ้าใครที่ไปใช้บริการแถวโรงพยาบาลศิริราชบ่อยๆเนี่ยอันนี้สาขาที่ขายดีคืออยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชโกลเด้นเพลสชั้นล่างนะครับโกลเด้นเพลสสาขา2ที่โรงพยาบาลศิริราชอีกสาขานึงก็ที่ขายดีมากๆครับเป็นสุโขทัยถนนสุโขทัยในโกลเด้นเพลสกรุงเทพ8สาขาก็ไปสาขาไหนก็สามารถซื้อได
1: ้ค่ะช่วยอุดหนุนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดีๆนะของชุมพรแล้วก็ได้ช่วยพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะพอในช่วงที่ผลผลิตมันเยอะๆจะเอาไปไหนจะเอาไปทำอะไรใช่ไหมคะนี่แหละก็คือตอบโจทย์ได้อย่างดีทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายค่ะมีอะไรที่อยากจะฝากเพิ่มเติมนะคะถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรืออยากจะฝากให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าก็ทราบมาว่าเจ้าของก็คือเจ้าของผลิตภัณฑ์มังชาเนี่ยก็เป็นเจ้าของสวนด้วยนะคะอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมเชิญเลยค่ะ
0: ก็ขอฝากสองตอนช่วงจะขอฝากผลิตภัณฑ์สินค้าบางชานะครับของบ้านธรรมวัฒน์นะครับเราพยายามในเรื่องของการดึงคุณสมบัติเด่นของผลไม้ที่เป็นมังคุดเนี่ยเอาออกมาแล้วก็ให้อยู่ในสิ่งให้อยู่ในผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมบริโภคได้แล้วก็ได้ประโยชน์จากมังคุดจริงๆแล้วรักษาคุณค่าไว้ในขวดแก้วนะครับผ่านระบบสเตอริไลน์โดยไม่ใช้สารกันเสียทุกกระบวนการเนี่ยเราพยายามที่จะรักษาคุณค่าของมังคุดไว้ในขวดเพื่อส่งต่อฉะนั้นเนี่ยช่วงระยะเวลาการเก็บรักษาเนี่ยมันรักษาคุณค่าไว้นะครับฉะนั้นผู้บริโภคจะได้คุณค่าของมังคุดเต็
1: ม
0: ๆส่วนในเรื่องของเกษตรกรนะครับทุกพืชทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะมังคุดผมเองก็เริ่มปรับตัวกับยุคเศรษฐกิจในมุมของเกษตรกรในปัจจุบันหลายช้อยหลายปัญหาที่แม้แต่ภาครัฐเองออกมาพูดนะครับว่าเกษตรกรเนี่ยต้องมีช่องทางการจำหน่ายที่ชัดเจนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่เราประสบปัญหาในเรื่องของราคาผลผลิตนะครับโดยกลไกการผลิตของเรากับช่องทางการจำหน่ายของเราเนี่ยที่ผ่านมาเราอาศัยพ่อค้าคนกลางอาศัยโรงงานอาศัยกระบวนการขั้นตอนกว่าจะไปถึงผู้บริโภคได้หลายขั้นตอนฉะนั้นเวลาในฐานะผู้ผลิตสินค้าไปจนราคาขายณปลายทางเนี่ยเราได้อยู่ประมาณแค่ 20% หรืออย่างมากสุด 30% อีก 70% มันหายไปกับกระบวนการทุกกระบวนการหลายกระบวนการจนถึงผู้บริโภคฉะนั้นผมอยากจะชวนเกษตรกรหลายๆคนว่าใครที่มีวัตถุดิบใครมีผลิตภัณฑ์ดีๆใครที่มีผลไม้หลากหลายลองมาดูช่องทางว่าเราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเราหรือส่งมอบสินค้าวัตถุดิบของเราถึงมือผู้บริโภคได้อย่างไรเพื่อจะครองตลาดแทบ 100% เต็
1: ม
0: นะคร
1: ับ นะคะ
0: ผมมองแบบนี
1: ้นอกจากจะเป็นผู้ผลิตแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องมีการคิดแล้วก็ต่อยอดต่อไปอีกหลายๆอย่างด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ให้มันครบวงจร
0: ถูกต้องครับถ้าหากว่าเรามองว่าเราจะทำสวนมังคุดหรือสวนทุเรียนอย่างเดียวแล้วขอขายหน้าฟาร์มแล้วไปส่งที่โรงแค่นั้นจบปัญหาราคามันยังไม่จบมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะว่าผู้ที่เอาไปขายต่อพ่อค้ากลุ่มกลางเขาก็ต้องการกำไรอยู่แล้วผู้ที่ซื้อไปกินต่อเขาอยากได้ราคาที่มันไม่สูงมาก
1: อ
0: ยู่บนกรอบของเศรษฐกิจณวันนี้ทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดฉะนั้นถ้าหากเราเพิ่มสัดส่วนในเรื่องของการครอบครองสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราให้ใ ก่อนถึงมือผู้บริโภคให้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะอยู่รอดเหมือนมังชาน้ำมังคุดของผมนะครับผมมีขายทั้งปีเลยผมมีรายได้ทั้งปีทุกเดือนแต่ถ้าผมทำมังคุดแค่ส่งให้ลงหรือทำมังคุดแค่ส่งตามฤดูกาลผมอาจจะขายได้ปีหนึ่งประมาณ2 หรือ 3 เดือนเท่านั้นเองที่เหลือเราก็จะไม่มี

0: คุยกันในโอกาสต่อไปวันนี้ขอบคุณนะคะคุณณัฐเอกอรุณโชตนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดมากๆเลยนะคะ
1: ครับขอบคุณมากครับพี่โอคร
0: ับสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่คือในช่วงของMCOT Green Market นะคะเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้เวลาหมดแล้วลาคุณผู้ฟังกันไปแล้วละกันนะคะโชคดีมีความสุขดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยด้วยความห่วงใยนะคะสวัสดีค่ะ
2: MCOT Green Market

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสแล้วเตรียมหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะซึ่งประกอบไปด้วยนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อหารือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศและพบหารือผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกวันเสาร์ที่13พฤษภาคมจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสช่วงค่ำจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยวันอังคารที่26พฤษภาคมและ

0: เดินทางถึงประเทศไทยช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมกกร.จี้รัฐบาลเร่งต่ออายุต่างด้าวด่วนที่สุดหลังหลายอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานนายสุชาติจันทรานักราชรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นอย่างเร่งด่วนโดยตระหนักว่าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวต้องคำนึงถึงมิติความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุลกกร.เห็นว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการทั้งระยะสั้นระยะกลางอย่างเป็นรูปธรรมและระยะเร่งด่วนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่พำนักและทำงานอยู่ในประเทศไทยถือเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังแรงงานจำนวนมากหายไปจากระบบในทันทีขณะเดียวกันภาครัฐควรเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านแรงงานและความเชื่อมั่นด้านการลงทุนของประเทศนอกจากนี้ยังอยากให้พิจารณาแรงงานเก็บผลไม้ตามฤดูกาลซึ่งกลุ่มจังหวัดทางภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบไม่มีแรงงานเก็บผลไม้เช่นจังหวัดตราดจันทบุรีระยองสระแก้วและปราจีนบุรีด้านนายอธิพีชานนรองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแรงงานที่ต้องการคือแรงงานปัจจุบันที่สามารถต่ออายุการทำงานได้ทันทีและยังอยู่ในประเทศไทยทุกสัญชาตินอกจากนี้แรงงานที่อยู่ในไทยแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายควรนำมาลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรักษาแรงงานเหล่านี้ให้อยู่ในไทยต่อไปแต่ค่าแรงไม่ควรเกิน 20,000 บาทต่อเดือนปรับปรุงตึกไทยคู่ฟ้าอัดซิลิโคนทาสีรับหน้าฝนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้ามีการติดตั้งนั่งร้านเพื่อทาสีและอุดซิลิโคนบนตึกในจุดที่มีปัญหาน้ำรั่วซึมขณะนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วจึงใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงทัศนียภาพในช่วงที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหร
5: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 3:00 ถึง 5:00 ทุ่มพร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701101หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนที่
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
11: ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชุมพรร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาอบจ.ครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569การแข่งขันฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและเซปักตะกร้อณสนามกีฬาฟุตบอลโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าแซสนามกีฬากลางอำเภอหลังสวนและสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลนาสักเริ่ม23พฤษภาคมถึง22มิถุนายนนี้ชมพิธีเปิดวันเสาร์ที่23พฤษภาคมเวลา 16:00 นไปต้นไปณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรพิธีปิด22มิถุนายนพบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรติดตามภาพกิจกรรมและผลการแข่งขันได้ทางแฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันนะคะยามบ่ายค่ะสุขใจไปกับเพลงในช่วงนี้ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันเดโอนฤมลนะคะและที่นี่อสมทชุมพรค่ะ 90.75 และ 104.75 สองคลื่นความถี่นะคะฟังกันได้ค่ะคุณผู้ฟังในช่วงเวลาดีๆยามบ่ายๆนะคะเติมเต็มแล้วก็ให้กำลังใจค่ะคุณผู้ฟังสำหรับความสุขความสบายใจจากเสียงเพลงนะคะสุขใจไปกับเพลงนั่นเองค่ะโอนฤมลนะคะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันค่ะแล้วก็ช่วงนี้มีงานเพลงเพราะๆนะคะที่คงจะมาเติมเต็มแล้วก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันเรื่องราวสิ่งดีๆจากผู้อยู่ดูแลสนับสนุนรายการสาระดีๆข่าวสารดีๆที่นำมาฝากกันนะคะแล้วก็เป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายกันเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปติดตามฟังเพลงกันก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันค่ะคุณผู้ฟังว่าวันนี้มีประเด็นอะไรนะคะที่จะมาคุยกันรอติดตามกันในช่วงต่อๆไปกันได้เลยค่ะ
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกันทุกงานเลี้ยงนะคะเสียงเก่าเจ้าประจำเชิญรับฟังค่ะ

คุณผู้ฟังคะวันนี้ขออนุญาตที่จะไม่ได้เปิดสายหน้าไมค์อีกแล้วนะคะก็อย่างที่ทราบว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยทีมงานอสมทชุมพรนะคะโอ้เนี่ยก็ไปร่วมรับฟังความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างทางรถไฟนะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็จับตามองนะช่วงเช้าเนี่ยที่โรงแรมโอชัยแกลนนะคะช่วงบ่ายเนี่ยที่บางน้ำจืดนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นประเด็นเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะอ่ะก็เดี๋ยวจะสรุปให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามรับฟังกันอย่างแน่นอนแล้วก็มีพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เข้าไปรับฟังกันเยอะเลยนะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะมีคนที่เห็นด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยนะคะแตกต่างกันไปแล้วก็เรื่องของรถไฟนะคะตอนนี้ก็เป็นประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นมาสร้างความตกใจให้กับคนในประเทศไทยแล้วก็คนต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะกรณีที่รถไฟชนรถเมย์นะคะโอ้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนที่คุณรักนะคะแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้นะคุณผู้ฟังก็แน่นอนค่ะว่าจะต้องมีการเฝ้าระวังกันแบบไหนอย่างไรนะคะมีผู้รู้มีผู้ที่ไปแสดงความคิดเห็นกันต่างๆหลากหลายมากมายนะคะแต่เราเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะคะก็ต้องเคารพกฎจราจรปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะคนขับรถไฟเนี่ยคือในทางที่เป็นการเส้นทางจราจรหนาแน่นเนี่ยเขาก็ต้องมีความปลอดภัยนะคะมากขึ้นกว่าเดิมนะคุณผู้ฟังก็อันนี้เนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นบทเรียนราคาแพงก็ว่าได้นะคะก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายล่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงกันต่อไปนะคะด้วยความเห็นอกเห็นใจทุกฝ่ายคุณผู้ฟังประเด็นข่าวมันอาจจะเกิดขึ้นหลากหลายมากมายมีคนที่เห็นใจนะคะไม่เห็นใจโทษความผิดคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็ว่ากันไปตามยังไงล่ะก็คือต้องรอข้อสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรอติดตามกันก็พูดคุยกันนะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวพอคุยเรื่องนี้แล้วเครียดนะคะแล้ววันนี้ไม่ได้เปิดสายหน้าไมค์ด้วยนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวฟังเพลงได้ผ่อนคลายสบายใจกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงหน้าค่ะ

0: เคล็ดอีหยังอยู
1: ่ซื้อเลขก็บ่ถือ
2: กับช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวดีๆนะคะฝากกันต่อเลยละกันค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะอาจจะเคยมีคำถามมีข้อสงสัยว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะคะเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญค่ะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวานะแล้วก็จุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยเลยค่ะพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะคะผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่นะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมาน1ซองนะคะทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะคะรีบโทรแล้วก็สั่งซื้อได้เลยที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะของส่งถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายตังค์นะคะมีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะฝากสิ่งดีๆของเรากันเอาไว้ด้วยในช่วงนี้นะคะต่อกันด้วยเรื่องของงานเพลงกันต่อละกันนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะ
3: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
4: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปรับมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
8: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ลายรวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
1: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: สุขใจไปกับเพลงโดยดีเจโอ ณรมน

0: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: โตโยต้านะคะขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นค่ะที่ทำให้ไฮลักซ์นะคะเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาค่ะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจนะคะด้วยโปรพิเศษค่ะไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้านะคะที่ซื้อไฮลักซ์วันนี้ค่ะรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือจะดาวเริ่มต้น0บาทนะคะพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะคะนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีด้วยบริการเช็คสภาพรถฟรีนะคะ33รายการเลยค่ะแล้วก็รับของที่ระลึกนะคะไฮลักซ์ลีเจนแล้วก็สิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางนะคะคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ค่ะที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรโมชั่นพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะคุณฟางก็ต้องบอกต่อๆกันไปด้วยนะคะ
0: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะสำหรับเรื่องราวของประเด็นสาระดีๆในช่วงของนานาสารพันสาระวันนี้มีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับเรื่องของนานาสารพันสาระนะคะวันนี้เนี่ยนำเรื่องของพืชเศรษฐกิจไทยค่ะดาวเงียบที่ต่างชาติเขายอมจ่ายแพงนะคุณผู้ฟังบางชนิดราคาเนี่ยพุ่งเกือบหลักล้านเลยนะคะมีอะไรอย่างไรกันบ้างที่มันโดดเด่นในประเทศไทยของเรานะคะกฤษณาทองคำแห่งป่าไม้หอมที่แพงระดับโลกเลยนะคะก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้มหาศาลนะคะแบบเงียบๆก็คือกฤษณาไม้หอมที่รับการยกให้เป็นหนึ่งในไม้ที่แพงที่สุดในโลกนะคะจุดเด่นของเขาหลายๆคนรู้ใช่ไหมคะคือมันจะเป็นเรซินหอมมีความหอมนะคะแล้วก็ตลาดตะวันออกกลางญี่ปุ่นยุโรปเนี่ยเขามีความสนใจนะคะแล้วก็ชื่นชอบเรื่องของกฤษณามากๆเลยนะคะแล้วก็ทุเรียนค่ะทุเรียนผลไม้ที่ไม่ได้ขายแค่รสชาติแต่ขายความหายากด้วยนะเพราะมันต้องดูแลประคับประคองนะคะก็โดยเฉพาะสายพันธุ์หายากอย่างทุเรียนนนท์หลงลับแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะตลาดจีนฮ่องกงสิงคโปร์ทุเรียนไทยระดับพรีเมียร์เนี่ยก็สามารถขายได้หลายหมื่นบาทเลยนะคะไข่พัมค่ะจากพืชบ้านสู่ซุปเปอร์ฟู้ดแห่งอนาคตอันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆบางคนอาจจะไม่เคยกินนะคะเขาบอกว่าไข่ผําเนี่ยมีโปรตีนสูงมีกรดอะมิโนจำเป็นหลายชนิดนะคะใช้ทรัพยากรในการเพาะปลูกต่ำกว่าพืชโปรตีนอื่นๆนะคะแล้วก็เรียกได้ว่านอกจากนี้นะคะกระชายดำนะคะสมุนไพรที่ต่างชาติสนใจอย่างต่อเนื่องก็เป็นพืชสมุนไพรที่ดีมากๆนะคะไม้ด่างแล้วก็ไม้ประดับหายากนะคะนี่ก็เป็น เรื่องนึงนะคะที่ต่างชาติเขาชื่นชอบมากๆนะคะก็เป็นว่าเราเนี่ยก็ต้องดูแลใช่ไหมคะแล้วก็มีการรักษาคุณค่าของเรานะคะพืชเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมันเป็นตัวเงินที่สร้างรายได้นะคะก็ฝากให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้ร่วมคิดนะคะกันในช่วงนี้กับนานาสารพันสาระที่นำมาฝากกันค่ะ
1: นานาสารพันสาระ

ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังสุขใจไปกับเพลงของเราในช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่ติดตามรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะอยู่ดูแลกัน50นาทีโดยประมาณนะเพราะว่าต้นชั่วโมงเราก็มีข่าวจากสำนักข่าวไทยมีเพลงเพราะๆมีสาระดีๆที่นำมาฝากกันแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่อาจจะติดตามอยู่ทาง 90.75 แล้วก็ 104.75 หรือจะเข้าไปโหลดแอปนะคะ Mcord Connect ก็ได้หรือจะฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้เพราะว่าบางคนไม่มีวิทยุแล้วไงใช่ไหมคะบอกว่าจะฟังอสมทได้ทางไหนบ้างออนไลน์ได้เลยค่ะมีโทรศัพท์มือถือแล้วมีอินเทอร์เน็ตก็พิมพ์ค้นหาได้เลยว่าอสมทชุมพรคุณก็ฟังได้หรือคุณจะไปโหลดแอปนะคะ Mcord Connect ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันทุกๆสาขาอาชีพด้วยใครที่ใช้รถใช้ถนนขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะใครที่ทำงานอยู่จะเป็นเจ้าของกิจการจะเป็นลูกจ้างใดๆก็แล้วแต่นะคะให้กำลังใจสู้ๆกันต่อไปนะคะเวลาหมดแล้วค่ะส่งท้ายด้วยเพลงเพราะๆนะคะเราไว้กลับมาเจอกันใหม่ช่วงหน้าอยู่เพื่อนกันต่อนะคะกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสำหรับโอนฤมลตันบินลาคุณฟังกันไปก่อนในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คุณกำลังฟังเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา15นาฬิกา Mcord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะกระทรวงการคลังพร้อมลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 25พฤษภาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมในการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus วันที่25พฤษภาคมนี้ว่าตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 60-40ซึ่งยืมกลไกของคนละครึ่งที่คุ้นเคยมาคราวนี้มีถึง30ล้านสิทธิ์ซึ่งมากพอสมควรอยากให้ประชาชนมาลงทะเบียนแต่ก็ไม่ต้องกังวลมากได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อยากให้มั่นใจว่าพร้อมและมีประสบการณ์มาแล้วครั้งที่แล้วทำสถิติใหม่ 300,000 คนลงทะเบียนต่อ1วินาทีจึงค่อนข้างมีความพร้อมและคิดว่าทุกอย่างเตรียมการและประชาชนก็คุ้นเคยอยู่แล้วขณะนี้อยากให้ดูว่าระบบเป๋าตังหลังจากหลายคนแจ้งว่าหาแบนเนอร์ไม่พบหาคำว่าไทยช่วยไทยไม่พบอยากให้ลองอัปเดตเพราะหลายคนอาจยังไม่ได้กดอัปเดตไว้วันเสาร์และวันอาทิตย์นี้อยากให้ซ้อมมือก่อนกดอัปเดตระบบไว้แอปพลิเคชันตัวล่าสุดจะมีแบนเนอร์ขึ้นมาว่าไทยช่วยไทย Plus ถึงเวลาลงทะเบียนก็กดเข้าไปกระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปถึง29พฤษภาคม2569สุชาติชมกลิ่นส่งทีมทนายแจ้งความเพิ่มไอซ์รัชนกปมโพสต์กล่าวหานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบอำนาจให้ทีมทนายความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีอาญากับนางสาวรัชนกศรีนอกหรือไอซ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานคณะกรรมการศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงานงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรต่อพนักงานสอบสวนส.น.ทองหล่อกรณีโพสต์บิดเบือนข้อเท็จจริงและเป็น

0: เพชรโดยกล่าวหาว่าคนถอยกิริยาต่ำซามข้อหาความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานายสุชาติมอบอำนาจให้ทนายความกล่าวโทษต่อนางสาวรัชนกโพสต์กล่าวหาว่าเป็นคนชั่วครองเมืองรับสินบนโดยพันตำรวจโทสุทธิพงษ์ปั้นจันทร์พนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อได้รับคำร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วอยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานต่อมานายสุชาติตรวจสอบพบว่านางสาวรัชนกไม่หยุดกระทำได้กระทำซ้ำซึ่งนายสุชาติมอบให้ทีมทนายความร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมกับนางสาวรัชนกในการกระทำครั้งใหม่โดยพบว่านางสาวรัชนกได้เผยแพร่ข้อความผ่านระบบคอมพิวเตอร์และแชร์รูปของนายสุชาติใต้ข้อความที่โพสต์ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจทำให้เกิดความเสียหายแก่นายสุชาติมิใช่เป็นการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติต่อฝ่ายบริหารและมิใช่การติชมด้วยความสุจริตอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่เป็นการมุ่งโจมตีทางการเมืองทำให้เกิดความเสียหายแก่นายสุชาติฮ่องกงเปิดตัวห้องพักตัวอย่างหวังลบภาพห้องพักลงศพรัฐบาลฮ่องกงเปิดตัวห้องชุดตัวอย่างสำหรับห้องแบ่งเช่าเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าของห้องเช่าในการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ใหม่หลังจากสมัชชาแห่งชาติฮ่องกงผ่านร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐานที่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้มีรายได้น้อยในฮ่องกงอย่างเป็นระบบและลบภาพเดิมๆของแฟลตหรือห้องพักในฮ่องกงที่ขึ้นชื่อเรื่องความคับแคบและพื้นที่ใช้สอยจำกัดจำเขี่ยจนถูกขนานนามจากทั่วโลกว่าไม่ต่างจากห้องพักลงศพหรือห้องพักกล่องรองเท้าภายใต้กฎหมายใหม่ห้องแบ่งเช่าทุกยูนิตจะต้องผ่านเกณฑ์สำคัญหลายอย่างเพื่อให้สามารถปล่อยเช่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่นมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.3 เมตรมีห้องน้ำแยกเป็นส่วนตัวภายในห้องพักไม่ใช่ห้องน้ำรวมหรือตั้งโถสุขภัณฑ์ไว้เปิดโล่งใกล้บริเวณทำอาหารมีหน้าต่างที่เปิดออกเพื่อรับแสงและระบายอากาศได้จริงติดตั้งมิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะประจำแต่ละห้องเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าของบ้านโขกสับค่าไฟเกินจริงรวมถึงต้องติดตั้งประตูทนไฟเครื่องตรวจจับควันไฟและถังดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหร
8: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหม

0: นี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
1: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
2: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
3: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
5: ้บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
6: ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชุมพรร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาอบจ.ครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569การแข่งขันฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและเซปักตะกร้อณสนามกีฬาฟุตบอลโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าแซสนามกีฬากลางอำเภอหลังสวนและสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลนาสักเริ่ม23พฤษภาคมถึง22มิถุนายนนี้ชมพิธีเปิดวันเสาร์ที่23พฤษภาคมเวลา 16:00 น.เป็นต้นไปณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรพิธีปิด22มิถุนายนพบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรติดตามภาพกิจกรรมและผลการแข่งขันได้ทางแฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
7: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
9: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์เ
10: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
9: จิ๊กโกยามบ่าย

วัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับดูแลคุณผู้ฟังกันเป็นประจำอย่างนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่าย3โมงจนถึง6โมงเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะวันนี้พบกันตรงกับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569วันนี้วันศุกร์เป็นเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆนะครับใครชื่นชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆแบบย้อนยุคกันสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับก็แนะนำกันได้เลยทางหมายเลขโทรศัพท์0776415567นะครับดูแลกันในช่วงแรกตรงนี้กับโตโยต้าชุมพรนะครับรถยนต์คุณภาพไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์กระบะบรรทุกตอนเดียวตอนครึ่ง4ประตูนะครับกับเคลื่อน2ล้อ4ล้อรวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าเราก็มีนะครับที่บริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับซื้อรถกับโตโยต้านะครับมีแต่ได้กับได้นะครับได้ทั้งเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับได้ทั้งเรื่องของการบริการที่ได้มาตรฐานนะครับถ้าขายต่อก็ได้ราคาอีกด้วยนะครับกับโตโยต้าที่โตโยต้าชุมพรนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันนะครับจะมีเพลงเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันด้วยครับ

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

อยู่ดูแลกันอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับช่วงนี้บ้านเราฝนตกบ่อยนะครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับที่สำคัญก็คือดูแลรักษารถยนต์ของคุณให้ใช้งานได้ในขณะที่ฝนตกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเบรกระบบยางระบบไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟถอยต่างๆนะครับใบปัดน้ำฝนและเรื่องราวของการเคารพกฎจราจรนี้สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับด้วยความห่วงใยกันในช่วงนี้กับช่วงของจิโกยามบ่ายโดยบริษัทโตโยต้าชุมพรนั่นเองครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดสุดจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ชาวมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1 เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1 เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

คุณผู้ฟังครับหลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับบ้านก็มืดค่ำนะครับบ้านบางหลังเนี่ยมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านนะครับแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครนะครับวันนี้ผมเลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับเราเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างและก็ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากวุ่นวายอีกด้วยนะครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยนะครับเชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านจากที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานอยู่ตลาดหรือว่าเที่ยวที่ไหนอยู่ก็เปิดดูได้นะครับระดับความคมชัดสูงถึง 4K และซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวนะครับกลางคืนนะครับเราก็มีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดนะครับกลางวันกลางคืนเห็นได้หมดเลยทีเดียวนะครับมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เหมือนคุยวิดีโอคอลเลยนะครับจะคุยกับลูกหลานคุยกับผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดนะครับทำงานง่ายๆผ่านระบบโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวกล้องเนี่ยหมุนได้ถึง355องศานะครับก้มขึ้นลงได้75องศาอีกด้วยนะครับไม่ต้องติดหลายตัวนะครับตัวเดียวก็แทบจะดูได้รอบบ้านเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับตัวกล้องยังจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติเนี่ยนะครับกล้องก็จะส่งเสียงไซเรนดังขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวนะครับจะซื้อไปใช้ในบ้านก็สบายๆหรือว่าจะติดนอกบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยกันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะครับแม้หลังคารั่วก็เอาอยู่นะครับตัวกล้องเนี่ยรองรับเมมโมรีได้ถึง128 GB บันทึกได้นานกว่า30วันกันเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับที่02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania นั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Pilot TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
5: ์ฮิตรถฝั่งที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

อยู่ดูแลกันด้วยเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตย้อนยุคกันตรงนี้นะครับขอบคุณไปถึง Honda ชุมพรรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับรูปทรงใหม่ๆที่เป็นเจ้าของจับจองกันได้แล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็น Wave 110i Wave 125i Scoopy i รวมไปถึง PCX นะครับ Honda Giono และอีกหลายๆรุ่นนะครับวันนี้เป็นเจ้าของกันได้แล้วรวมไปถึงจักรยานยนต์ไฟฟ้าเราก็มีเช่นกันนะครับที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขา

ไกลบางกุ่นนะครับเรามีบริการหลังการขายเรามีศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานที่สำคัญก็คือดาวศูนย์บาทมีจริงนะครับเพราะเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็เป็นเจ้าของจักรยานยนต์ฮอนด้ากันได้แล้ววันนี้ที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นนะครับเอาละเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันครับ

เอาละครับช่วงท้ายชั่วโมงเวลาหมดในชั่วโมงแรกนะครับเดี๋ยวไปปิดเบรกด้วยงานเพลงที่นำมาฝากกันและพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆกันต่อนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นหนีไปไหนนะครับที่นี่ 90.75 และ 104.75 ช่วงของจิโกยามบ่ายครับ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนิกรเดชชี้ไทยไม่เลือกข้างท่ามกลางปัญหาภูมิรัฐศาสตร์มีหลายขั้วเปิดโอกาสไทยฝรั่งเศสเป็นพาร์ทเนอร์ผนึกกำลังอำนาจกลางนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสกล่าวถึงการทูตเชิงรุกขออภัยค่ะการทูตเชิงรุกในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีการเมืองระหว่างประเทศเพื่อนำไปสู่นโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจว่าต้องเข้าใจบริบทของโลกยุคปัจจุบันภูมิรัฐศาสตร์มีหลายขั้วและเป็นโอกาสแก่ประเทศไทยพอๆกับประเทศฝรั่งเศสเพราะทั้งสองประเทศมองตัวเองเป็นอำนาจกลางซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยจะใช้ภาวะยุคที่โลกแบ่งขั้วร่วมมือกับฝรั่งเศสในฐานะพาร์ทเนอร์ชิพรวมไปถึงเยือนฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางส่วนซึ่งมีความพร้อมที่จะมาบอกฝรั่งเศสด้วยข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นผู้เล่นคนหนึ่งไม่เป็นพวกถูกกำหนดบทบาทอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตและไม่ต้องการเลือกข้างผบ.ตร.สั่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติพลตำรวจเอกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการด่วนไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 และผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการและปฏิบัติการเพื่อป้องกันลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟทั่วประเทศปรับปรุงข้อมูลจุดตัดทางรถไฟกับทางรถไฟซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยให้เป็นปัจจุบันและให้สถานีตำรวจในสังกัดที่มีจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟในเขตพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางหรือมาตรการการปฏิบัติบริเวณจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟตามอำนาจและหน้าที่กฎหมายระเบียบคำสั่งของแต่ละหน่วยงานโดยให้ประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทางนี้ให้ร่วมกันจัดการจราจรและอำนวยการจราจรเพื่อลดโอกาสในการหยุดรถหรือจอดรถบนทางรถไฟจะทำป้ายเตือนทางป้ายเตือนแบบเสาเส้นสีเตือนบนพื้นถนนป้ายเตือนสัญญาณไฟจัดทำป้ายเตือนสัญญาณไฟเครื่องเตือนแบบสัญญาณเสียงไม้กั้นติดตั้งสัญญาณไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟของแต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสมเพียงพอรวมทั้งนำเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานเช่นกล้องวงจรปิดระบบวิทยุสื่อสารและโทรศัพท์สายด่วนที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงของแต่ละหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญชี้ความเสี่ยงอีโบลาในฟุตบอลโลกต่ำมากดร.โอลิเวอร์จอห์นสันนักวิชาการด้านสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยคิง

0: College London ในอังกฤษเปิดเผยวันนี้ว่าแฟนบอลที่เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่ำมากเนื่องจากไวรัสไม่ได้แพร่กระจายทางอากาศแต่ต้องเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยรุนแรงโดยตรงประกอบกับประเทศเจ้าภาพมีระบบคัดกรองและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างไรก็ตามวิกฤตการแพร่ระบาดของอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า130รายจนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับสากลเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบโลจิสติกและการเตรียมทีมโดยทีมชาติระบอบคอมมิวนิสต์ของดีอาร์คองโกต้องยกเลิกการเก็บตัวในกรุงคินชาซาและย้ายไปฝึกซ้อมที่เบลเยียมแทนนอกจากนี้มาตรการที่เข้มงวดของรัฐบาลสหรัฐซึ่งสั่งห้ามผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองอเมริกันที่มีประวัติเดินทางไปดีอาร์คองโกยูกันดาและเซาท์ซูดานในช่วง21วันก่อนหน้าเดินทางเข้าประเทศส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทีมบางส่วนต้องออกเดินทางล่วงหน้าก่อนกำหนดเพื่อให้ทันกำหนดเดินทางถึงเมืองฮิวสตันในวันที่10หรือ11มิถุนายนนี้ก่อนจะลงสนามนัดแรกพบกับโปรตุเกสโคลอมเบียและอุซเบกิสถานตามลำดับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหเหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้านร่วมสัมผัสสุดยอดภูมิปัญญาไทยในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6 24-27 พฤษภาคมนี้ณศูนย์เรียนรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านหมอพรวัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตกอำเภอหลังสวนชุมพร

0: ับงานเสวนาวิชาการสมุนไพรนานาชาติพิธีไหว้ครูหม้อยาประกวดร้องเพลงประกวดเทพีเทพบุตรสมุนไพรและเทพีหม้อยาพร้อมลุ้นการแข่งขันทอเรือบกสุดเร้าใจครบทั้งสาระความสนุกและวัฒนธรรมสอบถาม0930133199และพบกันในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6
1: ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชุมพรร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาอบจ.ครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569การแข่งขันฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและเซปักตะกร้อณสนามกีฬาฟุตบอลโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าแซะสนามกีฬากลางอำเภอหลังสวนและสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลนาสักเริ่ม23พฤษภาคมถึง22มิถุนายนนี้ชมพิธีเปิดวันเสาร์ที่23พฤษภาคมเวลา 16:00 นเป็นต้นไปณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรพิธีปิด22มิถุนายนพบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรติดตามภาพกิจกรรมและผลการแข่งขันได้ทางแฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
4: จิ๊กโกยามบ่าย
5: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

มาดูแลกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตย้อนยุคให้ได้ฟังกันต่อเนื่องนะครับที่ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะครับที่โกยามบ่ายอยู่ดูแลกันพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรช่วงนี้ฝนตกแล้วนะครับฉะนั้นการใส่ปุ๋ยเนี่ยต้องเริ่มแล้วนะครับใครที่มองหาปุ๋ยวันนี้แนะนำเลยนะครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายแล้วที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนะครับตามหาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดองได้เลยวันนี้นะครับมีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับที่สำคัญคือราคาไม่แพงกันด้วยนะครับกับปุ๋ยที่มีเขาเรียกว่าประสบการณ์การจำหน่ายกว่า20ปีเป็นประกันปุ๋ยตราพระรามเดินดองนั่นเองนะครับเอาละครับช่วงนี้กับจิโกย่ามบายยังมีเพลงให้ได้ฟังกันต่อครับThank you.

0: ามเดินดง
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: โกยามบ่ายซุปเปอร์ฮ
4: ิตรถฝั่งที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่สว่างมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุหรือว่าบางจุดเนี่ยนะครับอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับ

ทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนอีกด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับเราเป็นไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ในขนาด 2,500 วัตต์นะครับกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่บอกว่าโคตรจุเลยทีเดียวนะครับ 50,000 มิลลิแอมนะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์อื่นๆอีกครบเลยทีเดียวนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกก็ไม่หวั่นนะครับเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้นะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับเราแถมอีก1นะครับพร้อมทั้งโคมไฟ LED อีก2อันด้วยนะครับรวมไปถึงแถมแว่นกันแดดคราฟแบบอีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: 1 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเ
6: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีเครื่องฉีดน้ำไร้สายอุลตราโพไซดอน90บาร์มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ผมเลยขอแนะนำอุลตราโพไซดอน

ดอน90บาทนะครับเป็นนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวก็จบเลยนะครับและพิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะครับตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำให้ใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับพร้อมกับบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดนะครับแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบอีกด้วยนะครับในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับแถมยังรับประกันยาวนานอีก2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้นะครับ026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอุลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

ล้วครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ผมมีข่าวประกาศจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะครับเรื่องของการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น3นะครับด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะครับได้มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น3สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรจำกัดนะครับในอาคารเลขที่91/

12-14หมู่ที่10ตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับโดยมีงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น 2,125,535 บาทถ้วนนะครับซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าดำเนินการทั้งหมดแล้วนะครับผู้ใดที่มีความสนใจนะครับสามารถขอซื้อเอกสารการประกวดราคาชุดละ500บาทได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรจำกัดนะครับตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม2569ถึงวันที่8มิถุนายน2569หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์077-510-642ต่อ11ตามวันทำการของสหกรณ์และสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับไม่มีการกำหนดนัดผู้สนใจเสนอราคาดูสถานที่จริงพร้อมกันเพื่อชี้แจงรายละเอียดณสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรในวันที่5มิถุนายนเวลา 13:00 นนั่นเองนะครับผู้ที่ประสงค์เสนอราคาก็ขอเสนอราคาในวันที่12มิถุนายนเวลา 8:00 นถึง 12:00 นณสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะครับเปิดซองและพิจารณาในวันที่12มิถุนายนตั้งแต่ 13:00 นเป็นต้นไปนั่นเองนะครับยื่นซองช่วงเช้านะครับแล้วก็เปิดซองช่วงบ่ายนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ครับ

ละครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดในช่วงของจิโกยามบ่ายชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมายังมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ฟังกันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับจะเพิ่งเปลี่ยนคลื่นหนีไปไหนนะครับอยู่ดูแลกันที่ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลผอ.รักษาความปลอดภัยสภาแจ้งข่าวตำรวจสภาฉี่ม่วงเหตุใช้ยาระงับปวดมอร์ฟีนนายเจตอนุกูลโภคารัตน์ผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภาเปิดเผยถึงกรณีมีรายงานผลตรวจหาสารเสพติดกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะมีรายงานพบผลปัสสาวะเป็นสีม่วง1คนว่าข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบสารเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ปปส.พบว่าผลตรวจไม่ได้มีสีม่วงที่เป็นการบ่งบอกถึงยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้าแต่ปปส.ยืนยันว่าเป็นการตรวจพบสารมอร์ฟีนในร่างกาย2คนด้วย1คนมีใบรับรองแพทย์การใช้ยาระงับปวดประเภทมอร์ฟีนชัดเจนส่วนอีก1คนไม่มีหลักฐานยืนยันแต่มีโรคประจำตัวที่กินยารักษาหลายขนาดเบื้องต้นได้ส่งยาที่กินประจำให้ปปส.ตรวจแล้วขณะเดียวกันได้ประสานสำนักงานแพทย์เพื่อวางแนวทางว่าจะต้องส่งตรวจสอบเชิงลึกหรือไม่ขณะนี้ยังคงให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวปฏิบัติงานตามปกติเพราะได้สอบสวนเบื้องต้นแล้วและยังไม่มีการส่งบำบัดจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แน่ชัดย้ำว่ากรณีนี้ไม่ใช่ฉี่ม่วงแต่ทางปปส.ยืนยันว่าสารมอร์ฟีนเท่านั้นซึ่งต้องหาที่มาที่ไปให้ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรผู้บริหารโรงแรมไฟไหม้พัทยาแจ้งไฟไหม้ดาดฟ้าคาดไฟฟ้าและวงจรมูลค่าความเสียหายราว25ล้านบาทนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
5: ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้รุนแรงบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรม AJ Plus ย่านพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีจนต้องอพยพผู้กับพักป่า240คนหนีตายอย่างโกลาหลและมีผู้บาดเจ็บ4รายโดยมีพนักงานของโรงแรมถูกไฟคลอกสาหัส1รายนั้นล่าสุดนายอธินัทวัฒนพรหมกรรมการบริหารโรงแรมเปิดเผยว่าสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบนชั้นดาดฟ้าซึ่งต้องรอผลพิสูจน์หลักฐานอย่างเป็นทางการอีกครั้งส่วนการดูแลลูกค้านั้นได้อพยพไปพักยังโรงแรมใกล้เคียงเป็นการชั่วคราวแล้วและจะอำนวยความสะดวกให้กับเข้าตรวจสอบทรัพย์สินอีกครั้งหลังเจ้าหน้าที่ยืนยันความปลอดภัยของอาคารทางโรงแรมต้องขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เบื้องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายไว้ที่ประมาณ25ล้านบาทลีลาทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
4: รัฐอัลเบอร์ตาหยั่งเสียงแยกตัวจากแคนาดาแดเนียลสมิธมุขมนตรีหญิงของรัฐอัลเบอร์ตาแถลงวานีว่าอัลเบอร์ตาซึ่งเป็นรัฐที่ร่ำรวยน้ำมันของแคนาดาจะเดินหน้าจะทำประชามติแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายในเดือนตุลาคมเพื่อถามความเห็นของประชาชนว่าต้องการเป็นส่วนหนึ่งของแคนาดาต่อไปหรือไม่ซึ่งความเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ในครั้งนี้อาจกลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดามุขมนตรีอัลเบอร์ตาระบุว่าคำถามในประชามติครั้งนี้จะยังไม่ส่งผลให้เกิดการแยกตัวทันทีแต่จะเป็นการถามประชาชนว่ารัฐบาลรัฐอัลเบอร์

0: าควรเริ่มกระบวนการทางกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเพื่อจัดทำประชามติแยกตัวเป็นเอกราชที่มีผลผูกพันในอนาคตหรือไม่ทางนี้รัฐบาลกลางแคนาดายังไม่มีการแสดงท่าทีต่อเรื่องดังกล่าวด้วยการลงมติในเดือนตุลาคมนี้จะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แคนาดาที่มีรัฐอื่นนอกเหนือจากรัฐควิเบกนำประเด็นการแยกตัวเป็นเอกราชมาให้ประชาชนออกเสียงประชามติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งไปที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
11: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 03:00 น. ถึง 05:00 น.พร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701101หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนที่นี่ที่เดียว
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
13: ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชุมพรร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาอบจ.ครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569การแข่งขันฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและเซปักตะกร้อณสนามกีฬาฟุตบอลโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าแซสนามกีฬากลางอำเภอหลังสวนและสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลนาสักเริ่ม23พฤษภาคมถึง22มิถุนายนนี้ชมพิธีเปิดวันเสาร์ที่23พฤษภาคมเวลา 16:00 นเป็นต้นไปณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรพิธีปิด22มิถุนายนพบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรติดตามภาพกิจกรรมและผลการแข่งขันได้ทางแฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและการกีฬาองค์

0: การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับเข้ามาเจอกันต่อในชั่วโมงที่3นะครับจิโกยามบ่ายยังอยู่ดูแลกันที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับชั่วโมงนี้เป็นเพลงไทยลูกทุ่งนะครับฉะนั้นใครชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งก็แนะนำเพลงโปรดกันได้เหมือนเดิมกับหมายเลขโทรศัพท์0776415567นะครับอยู่เป็นกำลังใจกันตรงนี้ทั้ง2

ทันทีนะครับชุมพรโซนบนฟังที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์ชุมพรโซนล่างฟังที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ส่วนใครที่สนใจจะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยนะครับก็ติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์077-641-567ได้เลยนะครับเราพร้อมเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือว่าหน่วยงานของท่านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางกันด้วยนะครับเอาละครับในช่วงนี้กับที่โกยามบายนะครับไปต่อเนื่องกันกับงานเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆที่นำมาฝากกันครับ

0: มาถึงช่วงของภัยรายวันในช่วงนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องราวของภัยที่เกิดจากไฟฟ้านะครับมันมีหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับสำหรับไฟฟ้าที่อาจจะทำอันตรายต่อเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของไฟช็อตนะครับไฟรั่วอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงบ้านที่มีเด็กเล็กๆนะครับที่บางทีเนี่ยคาดไม่ถึงนะครับตั้งปลั๊กไฟไว้ในที่พื้นที่ต่ำๆนะครับเวลาเด็กคลานไปอาจจะเอาเนี้ยวไปแย่ปลั๊กไฟเขาได้อะไรเงี้ยนะครับก็ฝากเตือนไปถึงผู้ปกครองกันด้วยนะครับว่าให้ระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาไม่รู้หรอกนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ชอบแย่รูไปเรื่อยนะครับเจอรูปลั๊กไฟก็แย่เข้าไปนะครับอาจจะโดนไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตได้นะครับฉะนั้นฝากผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลานด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ระมัดระวังนะครับเวลาเกิดเหตุแล้วมันจะแก้ไขไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็นำมาฝากนำมาย้ำเตือนคุณผู้ฟังกันนะครับในช่วงนี้ด้วยครับ
1: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: น้ำเป็นส

0: พยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
3: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: ฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้บ้านเรายุงก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้มาเลเรียเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าลูกหลานของเราหรือพ่อแม่ของเราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้เช่นกันด้วยนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียเงินเสียเวลาถ้าเป็นอย่างนี้จะดีกว่าไหมนะครับถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคุณให้พ้นจากเจ้ายุงร้ายนี้นะครับเนื่องจากว่าสมาร์ทการ์ดนะครับใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะครับเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะครับเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกได้เลยว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นจากราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะครับแต่ว่าถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ 3,370 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายนะครับเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นนะครับย้ำที่990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008นะครับ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นครับ

ช่วงเวลาดีๆกับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับอยู่ดูแลกันตรงนี้นะครับก็มีหลายๆท่านที่แนะนำงานเพลงกันเข้ามาก็จัดให้ฟังกันตามคิวตามคำขอเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันแล้วกลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับจิโกยามบ่ายขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยเราเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 6:00 เย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรที่ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเจอกันใหม่ในวันจันทร์นะครับโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cod Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
0: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cod Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: 100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: สวั
5: สดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค
4: ่
5: ะ
4: เย็นวันศุกร์แล้วนะครับวันนี้22พฤษภาคมเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์มีรายงานข่าวว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สัปดาห์นี้พุ่งแตะ 12,700 รายเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวเพิ่มขึ้นนะเป็นรายงานจากสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่าเมื่อวานนี้21พฤษภาคมเนี่ยสำนักงานควบคุมโรคติดต่อสิงคโปร์รายงานว่าสิงคโปร์ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด-19 ในช่วงสัปดาห์วันที่10ถึง16พฤษภาคมราว 12,700 รายนะฮะซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 8,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้าโดยอัตราผู้ป่วย

0: ยโควิด19เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลปรับสูงขึ้นพอประมาณนะโดยบอกว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยที่เพิ่มขึ้นอาจมีสาเหตุหลายปัจจัยซึ่งรวมถึงภูมิคุ้มกันของประชาชนเริ่มลดลงโดยเชื้อไวรัสสายพันธุ์ย่อย NB.1.8.1 ซึ่งกลายเป็นสายพันธุ์จากสายพันธุ์หลัก JN.1 ยังคงเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดหลักในสิงคโปร์ครองส่วนแบ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่ผ่านการตรวจสอบในท้องถิ่นอันนี้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันยังคงสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่กำลังแพร่กระจายและสำนักงานโรคติดต่อก็กำลังเฝ้าติดตามจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิดโดยโรคโควิด-19 อาจระบาดเป็นระยะและกลายเป็นโรคประจำถิ่นเช่นเดียวกับโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆอย่างไรก็ดีสำนักงานควบคุมโรคติดต่อของสิงคโปร์เน้นย้ำว่าปัจจุบันไม่มีตัวบ่งชี้ว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่แพร่กระจายในสิงคโปร์มีความสามารถแพร่เชื้อมากขึ้นหรือก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ต่างๆที่แพร่กระจายก่อนหน้านี
1: ้คือตอนมันแพร่กระจายแรกๆนี้ก็ยังไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะพี่แล้วนี่มันหยุดยังไม่หยุดเนี่ยจนดิฉันก็เจริญวัยเข้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วค่ะ
0: ผมนี่บวนเดียวเลยเข้าต้นจนถึงปัจจุบันเลยยังไม่สามารถจะออกมาได
1: ้เมื่อไหร่จะหยุดสักทีตอนแรกก็ดีดาว่าเราไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ไปมานี่ก็มันก็หลายปีแล้วนะ
0: เข้าข่ายละครับส่วนประเทศไทยครับก็ปรากฏว่าจากการที่ WHO นะฮะองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและพบผู้ป่วยในประเทศยูกันดาที่มีประวัติเดินทางมาจากคองโกแต่ยังไม่ถึงกับระดับการระบาดใหญ่ทั่วโลกหรือว่าเป็นแพนเดมิกเนี่ยนะยังไม่ถึงประเทศไทยก็ได้ประกาศให้2ประเทศนี้ก็คือคองโกกับยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาตั้งแต่21พฤษภาคมเมื่อวานนี้วันนี้เนี่ยกรมควบคุมโรคนะครับก็ได้แถลงนะว่าเราก็ตรวจเข้มในเรื่องของผู้โดยสารต่างๆที่จะเดินทางเข้ามาทั้งนี้สายการบินเนี่ยต้องส่งข้อมูลผู้โดยสารมายังกรมควบคุมโรคให้ทราบล่วงหน้าก่อนเครื่องลงนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งของเราเนี่ยก็จะมีผู้ที่คือเราไม่มีการติดไม่มีสายการบินที่ตรงมาจากคองโกแล้วก็ยูกันดา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าผู้ที่เดินทางผ่านแล้วก็เดินทางมาอะไรต่างๆที่มีประวัติเนี่ยอันนี้เราก็ต้องตรวจตราให้ละเอียดครับ
1: ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงต้องลงทะเบียนสถานะสุขภาพล่วงหน้าค่ะผ่านระบบ Health Declaration หรือแบบฟอร์มต่อ8ซึ่งในชาวต่างชาติจะผนวกไปกับระบบ Thailand Digital Arrival Card ส่วนคนไทยให้ลงทะเบียนผ่าน Thai Health Pass ค่ะอีกทั้งสายการบินต้องส่งข้อมูลผู้โดยสารมายังกรมควบคุมโรคให้ทราบล่วงหน้าก่อนลงเครื่องด้วยค่ะเพื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปรับตัวเลยแล้วก็ประเมินความเสี่ยงทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทยก็คงต้องผ่านเครื่องอะไรต่อไม่อะไรมั้งเป็นไข้ภายในกี่วันไหมมีอาการตัวร้อนไหมนะฮะอนาคตหากสถานการณ์การระบาดของโรคมีการขยายกว้างขึ้นก็อาจจะมีการเพิ่มประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายเพิ่มขึ้นหรือกรณีโรคสงบก็อาจจะประกาศยกเลิกได้เช่นกันนะคะ
0: คร
1: ับ ก็จะว่ายังไงก็อย่าให้เกิดอะไรขึ้นเด็ดขาด
0: ก็เราก็ติดตามสถานการณ์กันในขณะนี้นะว่ารับรู้รับทราบไว้ว่ามันก็องค์การอนามัยโลกเขาก็เตือนแล้วก็เราก็เป็นประเทศที่เปิดรับนักท่องเที่ยวอยู่การระแวดระวังเรื่องนี้ก็ต้องให้รัดกุมแต่ว่าในขณะนี้เท่าที่ตรวจสอบดูก็ยังไม่มีอะไรที่น่า ตกใจนะ
1: ภายอีกสัก 8-9 เดือนนะคะกว่าที่จะพัฒนายาที่จะจัดการกับไวรัสตัวนี้ได
0: ้มันก็พัฒนาตัวมันเองขึ้นมาเพิ่มขึ้นใช่ไหมไอ้ของเก่าก็จัดการมันไม่ได้แล้วนะอีโบลามันเก่าแก่มากนะอีโบลาเนี่ย
1: คือไอ้เชื้อที่แพร่ระบาดอยู่ตอนนี้ที่วิตกกันก็คือว่า1ถ้าใครเป็น100คน40คนตายค่ะติดกัน10คนเนี่ยมี4คนที่เสียชีว
0: ิ
1: ต
0: ไม่รอด
1: มี4คนเลยอ่ะเสียชีวิตเดี๋ยวบรรดา10คนที่ติดเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีตัวยาที่มันจะรักษาได้ตรงแล้วก็ถามว่าแล้วเมื่อไหร่ไอ้ตอนที่โควิดเราก็วิตกกันไม่มีทั้งวัคซีนไม่มีทั้งยารักษาใช่ไหมคะกว่าที่จะมีไอ้อะไรฟูนะคะพี่ไพศาลทามิฟูเนี่ยในการรักษาได้อ่ะแล้วทีนี้ก็ไอตัวอีโบลาเนี่ยถ้าหากว่าจะรอก็มีการคาดการณ์กันว่าอีก 8-9 เดือนกว่าที่จะพัฒนายาที่จะรักษาได้ส่วนประเทศไทยอ่ะก็อย่างที่รู้กันถ้าเกิดว่าการท่องเที่ยวที่เราก็มันก็คนมันก็น้อยลงในช่วงนี้นะคะตะวันออกกลางก็ไม่ได้มากันเกิดมีเรื่องนี้เปาะขึ้นมาอีกไม่รู้จะออกอีท่าไหนเลยขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจัดการให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับ
1: อย่าได้มีเรื่องอะไรเด็ดขาด
0: อ้าวเราคุยกันเรื่องโรคระบาดก่อนนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเนี่ยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.วันนี้ได้แถลงนะครับว่าตามมติของกพช.เนี่ยผ่านการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้าprogressive rate ในส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับนโยบายแนวนโยบายที่กำหนดส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยล่าสุดกกพ.ได้จัดทำข้อเสนอที่นำมาขอรับฟังความคิดเห็นนะฮะ
1: 4แนวทาง
0: ก็มีทั้งหมด4กรณีเดี๋ยวช่วงหน้าจะมารายงานให้ฟังว่า4กรณีเนี่ยเราจัดประเภทผู้ใช้ไฟจะต้องจ่ายน้อยลงจ่ายเท่าเดิมจ่ายเพิ่มขึ้นอะไรกันยังไงนะแต่ช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เรียนคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบสามนาทีนะครับมาคุยเรื่องค่าไฟกันนะครับ
1: ค่ะวันนี้เป็นการแถลงของดร.ปุณพัทธ์ลีสมบัติไพบูลย์เดี๋ยววงการเขาเรียกกันดร.ลีนะฮะเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นโฆษกสำนักงานกำกับกิจการพลังงานเราเรียกสั้นๆว่ากกพ.บอกว่าได้แถลงค่ะหลังจากมติของกพช.คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติใช่ไหมคะกพช.เรามีทั้งกกพ.กกกกพ.ก็คือกำกับกิจการพลังงานอันนี้เป็นองค์กรอิสระกพช.อันนี้เป็นการ
0: เป็นการกำกับกิจการพลังงานแห่งชาติ
1: ใช่ค่ะ แล้วก็สำนักงานกกพ

0: ก็คือเป็นสำนักงานนะคะได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายก็คือการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าภายใต้กรอบนโยบายของภาครัฐและตามพรบ.ประกอบกิจการพลังงาน2550ค่ะโดยข้อเสนอเนี่ยดำเนินภายใต้หลักเกณฑ์ตามมาตรา65แล้วก็70ทีนี้แน่นอนล่ะเราเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ละว่าค่าไฟเราจะไปถึง5บาทถูกไหมคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ครั้งนี้มารายละเอียดแล้วค่ะว่ามันจะไป5บาทได้ยังไงคะ
1: ก็มันจะแบ่งเป็น4กรณีนะ4ซีนาริโอโดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การปรับเปลี่ยนอัตราก้าวหน้าเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันโดยแบ่งเป็น1กลุ่มผู้ใช้ไฟต่ำคือใช้ไม่เกิน25หน่วยแรกนะ25หน่วยแรกเนี่ยทุกกรณีศึกษาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงอัตราเดิมไว้ที่ 2.3488 บาท15หน่วยแรกและ 2.9882 บาทใน10หน่วยถัดไปเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าขั้นพื้นฐานหายากคนใช้ไฟขนาดนี้ไม่เกิน25หน่วยเนี่ยนะ
0: จ่ายกี่บาทนะคะไม่เกิน25หน่วยหน่วยละ2บาท100กว่าบาท
1: 2บาท90 2บาท30ประมาณเนี้ยนะ
0: 15หน่วยแรกแค่2บาท34นะฮะ10หน่วยถัดไปแค่3บาทเลยก็แล้วกัน2บาท40กับ3บาท
1: ครับ
0: ค่ะ
1: 30บาท
0: 3บาทคูณเท่าไหร่นะฮะคูณ35หน่วย105บาทค่ะ
1: ครับแล้วก็กลุ่มผู้ใช้ระดับกลางนะครับก็คือตั้งแต่26หน่วยถึง200หน่วยกกพ.เล็งเห็นถึงการลดภาระประชาชนโดยในทุกกรณีศึกษาจะมีการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงอย่างมีนัยยะสำคัญคือช่วง26ถึง150หน่วยปรับลดลงประมาณ 0.24 ถึง 0.71 บาทต่อหน่วย24ถึง71สตางค์ช่วงตั้งแต่151หน่วยขึ้นไปไม่เกิน200หน่วยถือเป็นไฮไลท์สำคัญโดยจะมีการปรับลดลงถึง 1.2218 บาทต่อหน่วยจากเดิม 4.2218 เหลือเป็น3.0 บาทในทุกกรณีศึกษาก
0: ลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีปริมาณมากที่สุดค่ะพี่ไพศาล
1: ไม่เกิน200หน่วยนะ
0: ใช่ค่ะถือเป็นฐานเสียงสำคัญเลยอะค่ะ
1: ครับ
0: ก็คือที่ประกาศจะลดไฟถ้ากลุ่มนี้ได้ลดก็คงจะมีผลต่อคะแนนเสียงฐานเสียงพอสมควรนะ
1: ครับก็เหลือสูงสุดนี่เหลือตั้งแต่151หน่วยขึ้นมาถึง200เหลือเพียงหน่วยละ3บาท
0: เหลือแค่3บาท
1: ก่อนหน้านั้นก็จะมีลำดับเขานะตั้งแต่25หน่วยขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีระดับราคาเขาไล่มันขึ้นมาเป็นขั้นบันได
0: ค่ะ
1: 3กลุ่มที่ใช้ไฟสูงเกิน200
0: ไปถึง400หน่วย
1: 200ถึง400หน่วยขึ้นไปประธานโทษเกิน200ถึง400หน่วยขึ้นไปนี่คือจุดที่แต่ละกรณีศึกษาจะเริ่มมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอาทิกรณีศึกษาที่1และ2จะคงราคาช่วง201ถึง400หน่วยไว้เท่าเดิมที่ 4.2218 บาทแต่จะไปปรับเพิ่มอย่างหนักหลังจากหน่วยที่400ขึ้นไปโดยกรณีที่1จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1.0234 บาทต่อหน่วยรวมเป็น 5.4451 บาท
0: 5บาท50เลยล่ะ
1: และกรณีที่2ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุด 1.0357 บาทต่อหน่วยสำหรับหน่วยที่501ขึ้นไปส่วนกรณีศึกษาที่3และ4จะเริ่มปรับเพิ่มราคาเร็วขึ้นตั้งแต่หน่วยที่201ขึ้นไปโดยปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 0.49 ถึง 0.54 บาทต่อหน่วยและจะมีอัตราสูงสุดที่ประมาณ 4.96 ถึง 5 บาทต่อหน่วย สำหรับการใช้ไฟฟ้าที่เกิน400หน่วยขึ้นไปหรือเพิ่ม 0.54 ถึง 1.03 บาทการไฟฟ้ามองว่าเมื่อดูแล้วจาก4ตัวอย่างควรพิจารณากรณีศึกษาที่4ซึ่งถือเป็นค่าเฉพาะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้ไฟเกิน400หน่วยขึ้นไปจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยหรือมีอัตราค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่4บาท96สตางค์ถึง5บาทต่อหน่วยครับโดยกราฟการจ่ายค่าไฟในราคาที่ไม่ก้าวกระโดดมากนักซึ่งส่วนมากเป็นประชากรในกทม.และปริมณฑลนะทั้งนี้สำนักงานกกพ.จะเปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่22พฤษภาคมคือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ erc.or.th คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้รอบบินเดือนกรกฎาคม2569ครับ
0: ก็คือคนที่ใช้น้อยก็โอเคใช้ถูกมากถ้าคุณอยู่ได้นะเดือนหนึ่งแค่ร้อยกว่าบาทคุณก็ใช้ถูกมากๆกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่มากที่สุดในประเทศไทยก็คือใช้ไม่เกิน200หน่วยจากที่เคยจ่ายอยู่4บาท22สตางค์จะลดลงไปเหลือแค่
1: 3บาท
0: หน่วยละ3บาทเท่านั้นเองตรงนี้จะได้ฐานคะแนนเสียงคนชัยโยโหยฮิ้วรักมากเลยนะคะแล้วก็มากลุ่มที่3พวกที่เกิน4เหรอ200ถึง400เนี่ยจ่ายเพิ่มขึ้นโดนฟาดไปวันละ5บาท40สตางค์กลุ่มนี้เขาก็คงจะโดนนะคะก็คงจะโดนโบยตีมธรรมดาเหมือนกับมีอ่ะคือมีฐานให้ถอนขนก็จะถอนตรงนี้ค่ะแล้วก็ถือว่าพวกนี้หนีตายได้ก็คงจะไปติดโซล่ารูฟท็อปที่บ้านประมาณ 200,000 เอางี้ก็แล้วกันกลางวันไม่ได้ทำงานที่บ้านก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทถ้าเอามีแบรนด์หน่อยก็ 300,000 คิดว่าลงทุน 300,000 ประหยัดไม่ต้องก็หนีค่าไฟ5บาทได้ค่ะพี่ไพศาลแล้วก็คงจะทำกันด้วยเพราะว่าคนรอบข้างดิฉันเพื่อนที่สถานีเพื่อนที่อะไรต่อมีอะไรเนี่ยติดกันหมดเลยค่ะมันไม่มีใครทนได้หรอกดูค่าไฟหน่วยละ5บาทนะคะค่ะ
1: ด็อกเตอร
0: ์ยอมจ่ายกัน 200,000 300,000
1: ด็อกเตอร์ภูลพัฒน์เนี่ยบอกอัตราค่าไฟใหม่ซึ่งปกติต้องปรับปรุงทุกๆ5ปีโดยในรอบนี้เป็นรอบปี2569ถึง2573ได้หยิบยกกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยขึ้นมาพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกสำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคพาณิชย์จะเป็นรายถัดไปที่จะได้รับการพิจารณาโดยคาดว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี2569นี้อย่างไรก็ตามขณะนี้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.ได้เสนอหลักเกณฑ์และหลักการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเข้าสู่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.และผ่านความเห็นชอบแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.เมื่อมีการอนุมัตินโยบายลงมาแล้วกกพ.ในฐานะที่เป็นเลกูเลเตอร์เนี่ยนะก็จะนำมาพิจารณาในรายละเอียดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชย์ต่อไปซึ่งโดยปกติค่าไฟกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชย์อาจดูเหมือนแพงกว่าครัวเรือนแต่ความจริงแล้วขึ้นอยู่กับการเลือกประเภทอัตราค่าไฟฟ้าด้วยหากเลือกใช้แบบ TOU หรือว่า Time of Use และมีการใช้ไฟน้อยในช่วงกลางคืนหรือบริหารจัดการพฤติกรรมการใช้ไฟได้ดีก็อาจจะมีราคาที่ถูกกว่าได
0: ้
1: ส่วนการทบทวน TOU และ TOD จะมีการนำระบบ TOU และ TOD หรือ Time of Day มาทบทวนพร้อมกันกับการปรับโครงสร้างใหม่เนื่องจากปัจจุบันลักษณะการใช้ไฟฟ้าหรือว่าโหลดเคิร์ฟเปลี่ยนไปเช่นมีการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางคืนกันมากขึ้นเป็นต้น
0: ก็คือจะไปทำให้กลางคืนแพงขึ้นอีกหนีไปใช้กลางคืนดีนักไปไล่จับตอนคืนเพิ่มขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ก็แสดงว่ามันก็มีกิจกรรมภาคกลางคืนนะที่ใช้ไฟนะ
0: ไม่อะค่ะคือพอเขาอย่างนี้ฮะพอเขาติดโซล่ารูฟท็อปใช่ไหมคะเขาก็จะใช้ไฟกลางวันกันมากขึ้นเพราะว่ามันก็จะมี มีแสงแดดเนี่ยฮะเขาก็จะกรีดผ้าเขาจะซักผ้าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่โดยใช้ไฟตอนกลางวันแล้วเขาก็บอกว่ากลางคืนเนี่ยก็จะใช้ไฟน้อยเพราะฉะนั้นก็คือค่าไฟตอนคืนเขาเนี่ยจะถูกลงค่ะที่ไฟสระเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าคนใช้ไฟตอนคืนลดก็เลยสงสัยว่าจะไปปรับค่าไฟกลางคืนถึงแบบลดลงแต่ก็ให้มันแพงขึ้นหรือเปล่าในเมื่อใช้ไฟกลางคืนกันน้อยเพราะทุกคนมาเปลี่ยนหมดเลยว่าเอาเป็นว่าค่าไฟกลางวันแพงก็แล้วกันแล้วกลางคืนค่าไฟกลางวันแพงตัวเองจะได้ไม่ใช้แล้วค่าไฟกลางคืนให้มันถูกลงค่ะดร.พุฒิพัฒน์นะคะท่านโฆษกยังบอกว่าการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในแต่ละช่วงของการใช้ไฟฟ้าแล้วก็เป็นการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มที่ใช้ไฟน้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยจะได้รับประโยชน์จากอัตราที่ถูกลงขณะที่กลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้ไฟสูงจะต้องร่วมรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามลำดับแล้วก็ข้อมูลนี้เป็นเพียงผลของการปรับปรุงและกรณีศึกษานะคะก็ยังต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอย่างรอบด้านก่อนจะมีการประกาศใช้จริงค่ะส่วนความคิดเห็นเนี่ยก็ไปแสดงความคิดเห็นกันได้พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่5มิถุนายนค่ะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานกกพ.ก็คือ www.erc.or.th ค่ะแล้วก็อย่างที่พี่ไพศาลว่าก็คือจะมีผลในรอบบินเดือนกรกฎาคมเลยค่ะ
1: เดี๋ยวก็พอเขาสรุปได้ว่าจะเป็นซีนาริโอไหนนะแต่ในขณะนี้เขาคิดว่าน่าจะเป็น4ก็หมายถึงว่าจาก500ขึ้นไปนี่มันจะเจอหน่วยละ5บาทใช่ไหมฮะอันนี้ก็เดี๋ยวใครที่ใช้ไฟเกิน500หน่วยก็เรามาดูว่ามีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะ
0: ที่จะหนักก็คือคนที่เขาอยู่คอนโดค่ะพี่ไพศาลเพราะคนที่อยู่คอนโดเนี่ยถ้าหากว่าห้องใหญ่ๆแล้วก็ใช้กันมันถึงอยู่แล้วนะคะแต่โอเคก็อาจจะร่ำรวยก็จ่ายแต่ว่าหลบไม่ได้หนีไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถติดโซล่ารูฟท็อปได้ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่คอนโด
0: จัดเต็มเลยน้ำก็แพงไฟก็แพงก็อาจจะมีผลนะคะแต่ถ้ารวยมากก็ไม่เป็นไรห้องละเดี๋ยวนี้ร้อยล้านกันก็พอได้อยู่
1: ครับก็เป็นคนกลุ่มน้อยด้วยใช่ไหมเห็นรัฐบาลเขาบอกว่าเขาถือเป็นคนกลุ่มน้อยกล
0: ุ
1: ่มใหญ่เลยจำนวน80กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ใช้ไฟแต่ที่จะได้อานิสงส์ไม่เกิน200หน่วยอะไรต่าง
0: ๆ
1: นะที่จะได้ลดเหลือแค่หน่วยละ3บาทนะ
0: ก็ทำไมต้องลดมากขนาดนั้นด้วยอ่ะไม่ต้องลดขนาดนั้น
1: เสียงเอาไว้หาเสียงเอาไว
0: ้ไม่ต้องลดขนาดนั้นแล้วไม่ต้องมาแบบเหมือนทำโทษเราถึงขนาด5บาทได้ไหมคะไม่ต
1: ้
0: องลดไม่ลดถึงขนาดบาทกว่าๆลดแค่50ตังค์แล้วก็ไอ้พวก5บาทก็ไม่ต้องกินเขาขนาด5บาทได้ไหมคะสัก4บาท50พออยู่กันได้ต้องเข้าใจนะคะว่าไอ้ตรงนั้นลดให้บาทกว่าเนี่ยโอ้โหมันได้ใจมากๆเลยแต่เราก็รู้ทันนะพี่ไพศาลมันก็เจ็บๆยังไงก็ไม่รู้อ
1: ่ะเขาอ้างว่าไม่ใช่นะแต่ว่านักวิชาการเขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นระบบนี่แหละเอาคนใช้มากมาช่วยแชร์ให้พวกที่รัฐบาลจะอุ้มจะช่วย
0: mm-hmm.
1: คือเป็นผู้ใช้ไฟน้อยแต่ว่าเป็นกลุ่มใหญ่รวมๆกันแล้วมันก็รวมๆกันแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลนะที่รัฐบาลต้องแบกไว้เพราะว่าคิดในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริงนะ mm-hmm. เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาแบกให้กับคนที่ใช้ไฟสูงพวก500หน่วยนี่ก็ไม่ใช่ว่าบ้านอยู่ในฐานะบ้านเศรษฐีอะไรกันมากมายผมบอกได้เลยนะ500หน่วยนี่ก็บ้านคนชั้นกลางทั่วไปก็500หน่วยขึ้นหมดแล้วนะติดแอร์สัก2ตัวนี่ก็ถึงแล้วล่ะติดแอร์สักตัว2ตัวนี่น่าจะถึงหมดแล้วครับ
0: อย่างที่บ้าน
1: มี
0: อยู่กัน4คนอยู่กัน4คนก็ถึงค่ะพี่ไพศาลแต่ละคนก็มีห้องของตัวเองถูกมั้ยฮะก็ไม่ได้ว่าเป็นแบบเศรษฐีอะไรขนาดนั้นฮะถึงอ่ะ
1: ครับ
0: เหมือนโดนลงโทษยังไงก็ไม่รู้ค่ะ
1: เดี๋ยวรอบินค่าไฟมาแล้วเอามาแลกเปลี่ยนกันกับท่านผู้ฟังนะว่าเป็นยังไง
0: โอ้ดิฉันไม่ยอมหรอกดิฉันจะติดโซล่ารูฟ
1: แก้ปัญหาไปเลยนะ
0: ติดไปเลยพี่ไพศาลคุ้มจะตาย
1: คุ้
0: ม
1: มากเลยค่ะนะใช่
0: คุ้มมากค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะโอเคได้ลดภาษีด้วยเอาไปลดหย่อนได
1: ้ด้วยเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับคุณอันครับมาคุยกันต่อครับ
0: ค่ะจริงๆประเทศชาติเราช่วง5วัน10วันที่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะสิ่งก็คือเรื่องของวีซ่าที่เราจะไม่ใช่ว่าให้ใครก็แล้วแต่เข้ามาประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยเราได้60วันตัวเลขออกมาเรียนเคลียร์ให้นิดนึงกันแล้วกันนะคะว่าเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่ก็15วันหลังจากนั้นจะมีผลค่ะประเทศที่อยู่ได้30วันจะมีทั้งหมด54ประเทศนะเช่นตัวอย่างคือออสเตรียบาเลนเบลเยียมพูตานเยอรมนีสหรัฐประเทศเหล่านี้อยู่ได้ในตอนออกกลางถ้ามาเที่ยวเช่นโอมานเนี่ยก็อยู่ได้ฟิลิปปินส์ก็เช่นเดียวกันนะพี่ไพศาลถ้ามาทำงานแถวซอยสุขุมวิท11เนี่ย30วันพอไหมพี่
1: มาทำอะไรบ้างล่ะ
0: ก็ที่เห็นเขายกพวกตบกันนะฮะ
1: ก็ต้องไปจับประเทศเพื่อนบ้านก็หมุนเวียน
0: กันนั้นยังอยู่ได้30วันนะ
1: ก็โอเคหมุนเวียนกันไปมันต้องไปมันก็ไปสแตมป์ไปเดินทางไปใกล้ชายแดนนะแต่เดี๋ยวนี้มันไปกัมพูชาก็ยากขึ้นนะต้องไปนู่นเลยสปป.ลาวหรือไปออกไปทางกาญจนบุรีไหวไหม
0: โอ้โห
1: มันก็ไม่ค่อยมีบริการนะ
0: กาญจนบุรีกว่าจะไปถึงสังขะเนี่ยนะไม่ได้ค่ะพี่ไม่ได้แล้วก็ไปแม่สอดนะแม่สอดแม่สอดมีเครื่องลงนะคะ
1: น่าจะต้อง
0: เสี่ยงอีกแหละแถวนั้นเดี๋ยวเกิดข้ามฟากไปไม่ได้กลับมาทำยังไงฮะ
1: ก็ไปนี่สะดวกสุดก็ไปทางใต
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยดูนิดนึง30วันสแตมป์เข้าสแตมป์ออกตกลงมาเที่ยวหรือมาทำอะไรกันแน่นะคะอันนี้ก็คือ54ประเทศได้30วันประเทศที่ได้30วันเลยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็มีพวกจีนลาวรัสเซียติมอร์เลสเต้เวียดนามมองโกเลียมาเก๊าฮ่องกงคาซัคสถานอันนี้ได้30วันที่ได้90วันเป็นการแลกเปลี่ยนกันก่อนหน้านี้ก็มีอาร์เจนตินาบราซิลเปรูชิลีเกาหลีค่ะแล้วก็14วันก็คือแคนเบอร์เรียแล้วก็เมียนมาอันนี้คืออินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเท่านั้นนะคะประเภทข้ามชายแดนมาไม่ได้ค่ะส่วนวีซ่าออนอะไรวัลก็คืออินเดียเซอร์เบียเบลารุสอาเซอร์ไบจานพวกนี้ค่ะอันนี้คือหลักๆเพราะฉะนั้นก็คือคนอินเดียที่มาเที่ยวประเทศไทยอ่ะก็มาขอวีซ่า on arrival แล้วก็ได้15วันนะคะ
1: แล้วเราไปอินเดียเราต้องเราวีซ่ามีไหม
0: วีซ่าต้องทำวีซ่า
1: อันนี้ต้องทำที่สถานทูตเลย
0: แล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเนี่ยจะไปอินเดียก็ไปอยู่เนืองๆนะช่วง 2-3 ปีนี่ก็ไปมา 2-3 ครั้ง
1: ผมเคยไปครั้งเดียวจำไม่ได้เหมือนกัน
0: เปลี่ยนกฎระเบียบเรื่อยอะค่ะ
1: การน
0: ะ
1: ทัวร์จัดการ
0: ใช่ค่ะทัวร์เขาจัดการให้แต่เปลี่ยนกฎระเบียบเรื่อยเลยค่ะ
1: แต่จำได้ว่าอียิปต์เนี่ยมันเป็นวีซ่าออนอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: ผมไปซื้อผมไปจ่ายเงินที่สนามบินมีคนที่เขามารับเขาก็จัดการให้ไปซื้อเป็นสแตมป์มาแล้วก็แปะติดพาสปอร์ตแล้วก็สแตมป์จ่ายเงินไป
0: ดิฉันจำได้ว่าครั้งล่าสุดที่ดิฉันต้องเอาร่างไปขอวีซ่าเนี่ยสหรัฐยุโรปโอเคแล้วก็พม่าสมัยนู้นนะคะ
1: สหรัฐเนี่ยไปต้องไปเอง
0: สหรัฐเชงเก้นแล้วก็พม่าสมัยนู้นหลังจากนั้นไม่เคยไปขอที่ไหนอีก
1: ญี่ปุ่นสมัยก่อนไปเองไปเนี่ยที่ตึกตรงสีลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: สมัยก่อนนะเขาจะมีชั้นเลยชั้นที่ขอวีซ่าญี่ปุ่นนะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปรับที่นั่นแหละของญี่ปุ่นสมัยที่ยังมีวีซ่าครับ
0: ค่ะเดินไปญี่ปุ่นตอนที่ฟรีตอนที่ไม่ต้องทำแล้ว
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เพิ่งจะไม่นานจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็คนกับคนไทยที่ฟรีวีซ่าก็ไม่นานนะหรอกก
0: ่
1: อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก็ใช้วีซ่าแต่ไม่ถึงขั้นยุ่งยากอะไรมาก
0: ค่ะช่วงก่อนโควิดนี่เองค่ะที่เปิดฟรีวีซ่าค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็อัปเดตให้นะคะเดี๋ยวก็คอยดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เรารอดพ้นจากอะไรต่อมีอะไรที่ไม่ดีหรือไม่แต่ก็มีคนที่เขาบอกเขารักประเทศไทยเห็น BBC รายงานนะคะคนที่รักประเทศไทยอยู่มาประจำรักมากลูกก็มาแต่งงานที่นี่ก็บอกเขาว่ากลายเป็นต้องเดือดร้อนกับเรื่องแบบนี้ด้วยแล้วก็บ่นบอกว่าอย่างนั้นผมจะไปกัมพูชากับเวียดนามแทนแล้วล่ะไม่มาแล้วประเทศไทยเด็กก็นั่งคิดทั้งวันเลยนะเนี่ยว่ามันแทนก็ได้จริงเปล่าคะ
1: ก็คงจะไม่สะดวกเดี๋ยวก็ปรับตัวหน่อยนะ
0: ใช่ไหมเขาบอกว่าจะให้ไปขอวีซ่ามันก็ไม่สะดวกขอวีซ่าก็ไม่สะดวกเด้งก็ว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอาจจะต้องปรับตัวหน่อยถ้ารักกันจริงนะคะค่ะ
1: ใช่
0: ถ้ารักกันจริงแล้วก็มีเงินแบบชนิดว่ามาเตในประเทศไทยได้ขนาดนั้นเลยไม่ยากหรอกเพราะคุณจะทำวีซ่าเด้งคิดว่าอย่างนั้นค่ะค่ะ
1: เอ้วันนี้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะมีรายงานข่าวโดยโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีอ๋อเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อวานนะ
0: ค่ะ
1: แต่มาแถลงวันนี้ใช่ไหมว่าเมื่อวานเนี่ยกองทัพบกได้รับรายงานจากกองร้อยทหารพานที่263กองกำลังสุรนารีว่าขณะจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เวลาประมาณ 14:20 น.กำลังพลได้ยินเสียงปืนเล็กจำนวน5นัดดังมาจากทิศใต้ระยะทางประมาณ600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาหลังจากนั้นกำลังพลได้หยุดฟังและตรวจการอย่างละเอียดไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติจึงได้ปฏิบัติภารกิจต่อไปเหตุการณ์ดังกล่าวฝ่ายเราไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายเราทั้งนี้กองกำลังสุรนารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดนะฮะแต่ก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยพลโทมาลีโสดเชียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาแถลงว่ากัมพูชาขอปฏิเสธอย่างเด็ดขาดต่อข้อกล่าวหาของกองทัพไทยที่ระบุว่ากองกำลังกัมพูชาเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์เสียงปืนที่มีรายงานในพื้นที่พนมบักของนะฮะโดยชี้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเท็จและบิดเบือนความจริงโดยบอกว่าที่ทีมโฆษกกองทัพบกไทยได้รายงานเมื่อวันนี้ 10:40 ว่าได้ยินเสียงปืน5นัดในพื้นที่ดังกล่าวและกล่าวหาว่ากัมพูชามีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งทางกระทรวงกลาโหมกัมพูชาขอปฏิเสธรายงานนี้อย่างสิ้นเชิงและประกาศว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและบิดเบือนความจริงที่กุขึ้นมาเพื่อเจตนาสร้างความสับสน อันนี้ก็ข่าวหนึ่งนะคุณอัน
0: ค่ะแล้วก็เอานักโทษมาอีกงงจริงๆว่าเรามาถึงยุคนี้ได้ไงอ่ะพี่วิสารคะพันเอกฤทธิ์ชาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีกัมพูชานำนักโทษมาปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาว่าบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกยังไม่ได้รับรายงานการเข้ามาปฏิบัติงานของกลุ่มนักโทษดังกล่าวในบริเวณพื้นที่ชายแดนนะคะมีเพียงข้อมูลการนำเสนอข่าวภายในประเทศเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายนักโทษระหว่างเรือนจำเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการดำเนินงานในลักษณะนี้ค่ะในเขตแดนของกัมพูชาคือทหารบ้านก็แล้วก็คงจะสูญเสียไปเยอะนะคะตัวเลขทั้งเคยพูดว่า 3,000 นายใช่ไหมคะมางวดนี้ก็เอานักโทษมาเลยกองทัพบกโดยหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากองกำลังป้องกันชายแดนมีมาตรการและแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ตามขั้นตอนอยู่แล้วฟังจากคุณเล็กวาสนาก็ว่าจริงนะคะพี่ไพศาลเราเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยอ่านข่าวนี้คุณเล็กบอกจริงเพราะว่านี่ก็ดูแล้วเนี่ยกระแสในกัมพูชาเนี่ยมันยังมีความมันก็เหมือนไทยอะค่ะการรู้สึกว่าแบบรักชาติแล้วก็เราจะไม่เปิดด่านเราจะไม่นู่นไม่นี่เรียกเขมรว่าเม้นอะไรอย่างเงี้ยในประเทศไทยเราก็มีความรู้สึกให้เกียรติชังทางนู้นหนักกว่าเราอีกค่ะพี่ไพศาลทางนู้นหนักกว่าแล้วเขาก็ไม่ได้มีกฎระเบียบอะไรคุณเล็กก็บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงและนักโทษเขาก็เอาอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นทหารบ้านก็น่าจะสูญเสียไปเยอะงวดนี้ก็เอานักโทษนี่แหละมาปฏิบัติงานชายแดนได้ออกมาอยู่ข้างนอกไม่ต้องติดคุกคุกเขมรก็อย่างที่รู้ว่าน่ากลัวขนาดไหนใช่ไหมคะก็มาเรียนถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่ออีกค่ะ
1: เดี๋ยวดาบสองคมไหมนักโทษมันก
0: ็ไม่มีอะไรจะเสีย
1: มัน
0: ไม่มีอะไรจะเสียเป็นนักโทษแค่ได้ออกมา
1: จะยอมตายเพื่อประเทศจะยอมตาย
0: มันพวกนี้มันอาจจะสถานการณ์นั่นเนี่ยมันก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะสร้างสถานการณ์อะไรหรือให้ทำอะไรแล้วก็เป็นนักโทษก็จริงได้ฝึกอาวุธหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวก็พอเกิดอะไรขึ้นก็จะอ้างว่าเป็นทหารที่ไม่มีวินัยเสียวินัยคือทั้งหมดเนี่ยเรียกคิดว่าถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆน่าจะร้องไปที่องค์กรระดับโลกนะคะว่าการทำเช่นนั้นมันถูกหรือไม่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ผบ.ทล.วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เช่นกันนะครับพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ในขณะได้ลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการซ้อมแผนฝึกภาคสนามอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนจากพื้นที่วิกฤตทางทะเลประจำปี2569ที่ท่าเทียบเรือสอกฤตวันตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่โดยบอกว่าทรก็พร้อม 100% ปกป้องอธิปไตยดูแลความปลอดภัยประชาชนแล้วก็ยอมรับว่ามีการติดตามการเคลื่อนย้ายกำลังคนของฝั่งตรงข้ามอยู่โดยตลอดแล้วก็ยืนยันว่าสถานการณ์โดยรวมแล้วก็จะยังไม่มีการเปิดด่านแน่นอนสำหรับในส่วนที่รับผิดชอบโดยกองทัพเรือนะ
0: ค่ะก็คงดูแล้วยังไม่มีแววเลย
1: ข่าวมันรู้สึกมันจะมาประมวลในจังหวะพอดีกันอยู่นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีบรรยากาศหรือมันมีความเคลื่อนไหวอะไรในทางลึกที่อาจจะนำไปสู่สถานการณ์ใหญ่หรือเปล่านะครับตั้งข้อสังเกตครับ
0: คือตอนนี้คุณอนุทินอยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะพี่ไพศาลเดือนที่แล้วคุณมาเลสก็ไปฝรั่งเศสกำลังเด็กก็คิดว่าเขากำลังชิงไหวจริงพริบอะไรกันอยู่บางอย่างในเรื่องกัมพูชากับฝรั่งเศสเนี่ยค่ะนะเลขาปปช.ลุยสระบุรีไปติดตามคดีหุ้นที่สปก. เขาเจาะจงไปที่2แปลงใหญ่ค่ะพี่ไพศาลก็คือไร่ภูนับดาวกับวัดป่าชนะใจ
1: ภูนับดาวก็เคยมีกรณีมาก่อน
0: หวานใจ
1: ใช่ไหม
0: กรณีหวานใจบอกเรียนตามตรงที่ท่านไปมาแล้วนะพี่ไพศาลดูยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะม
1: ันไ
0: ม
1: ่ได
0: ้มันไม่เหมาะที่จะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรแต่ประการใดเลยค่ะมันสวยมากสวยแบบมันควรจะเป็นที่ท่องเที่ยวอะเรียนตามตรง มันอย่างนี้เลยนะคะพี่ไพศาลพี่ไพศาลลงลึกถึงปลายแหลมที่เป็นอุ้งมือเราอะที่ของเขาเนี่ยมันเห็น360องศาแบบซ้ายขวาหมดเลยอะค่ะแล้วมันสูงเป็นเนินไปอย่างเงี้ยมันสามารถมองซ้ายมองขวาได้หมดแล้วเขาก็สร้างอะไรต่อมีอะไรของเขาแล้วใหญ่มากสร้างใหญ่โตทั้งที่เป็นอาคารที่เป็นร้านอาหารแม้กระทั่งห้องน้ำก็ยังอลังการเลยนะคะแต่เขาก็ทำมีพื้นที่ที่เลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงวัวอะไรกันเป็นร้อยๆตัวเลยแต่ไอ้ตัวอาคารที่มันอลังการมากๆเลยฉันมองไม่ออกเลยอะแล้วเป็นอาคารสไตล์อิตาลีเลยนะคะ
1: เพื่อใช้ประโยชน์อะไรอาคาร
0: เขาทำเป็นร้านอาหารก่อนจะโดนยึดเนี่ยเป็นร้านอาหารอิตาลีอย่างดีใหญ่ๆสวยๆเลยอะค่ะแล้วก็ทำไว้สวยมากสวยจริงๆอะคือสวยทั้งตัวอาคารเขาแล้วก็สวยทั้งบริเวณไอ้จุดที่เขาได้มาทั้งหมดเนี่ยมันสวยจริงๆนึกถึงปลายแหลมที่มันยื่นออกไปเป็นฝ่ามือเราอะและเห็นรอบหมดซ้ายขวามองลงไปก็เห็นโรงเรียนในเรืออากาศเห็นไฟปึ๊บๆวับเต็มไปหมดเลยฮะ
1: น่าจะซื้อมาราคาน่าจะไม่ถูกเหมือนกันนะ
0: รอบสองหรือว่ารอบแรกคะ
1: แล้วก็มีสำนักพุทธอะไรเป็นสำนักสงฆ์อะไรจุดด้วย
0: พี่เพชรพูดถึงว่าซื้อมาราคาไม่ถูกนี่รอบสองหรือรอบแรกคะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันซื้อมือเดียวรวบรวมได้ขนาดนั้นคงไม่ใช่ไหมคงจะผ่านมาหลายมือไหม
0: รอบมีคดีแล้วหรือยังไม่มีคดี
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
0: ค่ะ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา47นาทีนะครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อครับ
2: ค่ะขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะดิฉันก็นั่งฟังรายการเมื่อตอนบ่ายนั่งเหงาจัดกับคุณอุ้มเนี่ยอู้ฟังแล้วก็ยังอยากจะไปเลยนี่ก็มาให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเป็นทริปประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งปีที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะเรียกว่าเป็น The Regent's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคFM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3,200คืนเมืองประสูติก็คือเมืองสองแควที่พิษณุโลกใช่ไหมคะแล้วท่านก็ดำเนินมาสู่อยุธยาจะเดินทางกันวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่หาจากที่ไหนไม่ได้ก็คือร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนดังคนข่าวชื่อดังเลยก็คืออาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ค่ะเจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปอาจารย์ทรงฤทธิ์แกก็มีแฟนแบบเดี๋ยวแน่นนะว่าไปไหนก็จะมีแฟนคลับไปด้วยฮะก็ย้อนลอยอย่างนี้ค่ะเส้นทางย้อนตำนาน3วัน2คืนก็คือวันแรกเนี่ยจะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชซึ่งก็คือพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีแล้วก็สเปเชียลดินเนอร์สุดพิเศษพร้อมฟังทอล์กโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟอันนี้ก็คือที่พิษณุโลกนะคะวันที่2ของพิษณุโลกเราไปถึงปุ๊บก็ไปกราบพระพุทธชินราชตอนเย็นก็กินข้าวดินเนอร์คุยกันเช้าตื่นมาไปเยือนพระราชวังจันทร์ค่ะสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรพอไปเยือนพระราชวังจันทร์เสร็จเราก็ออกจากพิษณุโลกกลับมาที่อยุธยาพอมาถึงอยุธยาก็น่าจะถึงเย็นน่ะพี่แสนคะก็ไปล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองซึ่งก็จะผ่านวัดสำคัญแล้วก็ผ่านพอป้อมเพชรยามเย็นเช้าอยู่พิษณุโลกก็เหมือนเสด็จพระนเรศวรเลยแล้วก็มาที่อยุธยามาถึงก็เย็นพอดี
1: ทางอยุธยาไหมทางอยุธยา
2: ใช่ค่ะพอมาถึงอยุธยาปุ๊บก็เที่ยวเกาะเมืองโดยการนั่งเรือแล้วก็นอนที่อยุธยาพอเช้ามาปุ๊บก็พาไปชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุแล้วก็จะพาไปลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุด้วยค่ะกลางวันของวันที่3ที่อยุธยานั่นแหละจะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคนอยุธยาแท้ๆก็คือคุณดำรงพุทธานค่ะซึ่งคุณดำรงพุทธานก็เป็นผู้ที่จัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโออยู่ทุกวันนี้เดินไปอยุธยาเดินก็ไปทานกาแฟที่บ้านเวียงเหล็กของคุณดำรงพุทธานนะฮะที่สังเกตไปไหมคะบ้านเวียงเหล็ก
1: ยังไม่เคยไปแต่ได้ทราบอยู่ได้ทราบอ
2: ยู่ริมแม่น้ำเนี่ยค่ะนะฮะก็เรียกว่าเป็นการเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับเลยเราใช้รถโค้ช VIP นั่งสบายตลอดการเดินทางโรงแรมก็ดีที่สุดในพื้นที่เลยค่ะก็เรียกว่าหรูก็แล้วกันเพราะว่าประเทศเราพิษณุโลกนี่เลิศมากนะโรงแรมในพิษณุโลกเยอะค่ะแล้วก็ดีๆทั้งนั้นเลยอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสทุกมื้อราคาก็ไม่แพง15,900 บาทนะคะที่นั่งมีจำนวนจำกัดรีบสำรองที่นั่งด่วนเลยค่ะ0944803076 0943966649 0868251444นะคะนี่แหละค่ะก็ขอเรียนเชิญเลยไปกันวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยค่ะครบหมดเลยแล้วก็ต้องจองด่วนก่อนเต็มนะคะเต็มเร็วคือบางทีพูดไปก็ดูเหมือนเพิ่งประกาศนะคะเขาก็ยังไม่จองพี่ไพศาลโดยปกติคนที่จะไปทัวร์เนี่ยเขาก็จะเริ่มว่าตัวเขาได้ยิน105เน
1: ี่
2: ย
1: แต่ต้องรวมกลุ่มต้องมีกวนเนี่ย
2: เขาพูดรุ่นนี้เขาจะเรียกกันตัวว่างเปล่าติดเลี้ยงหลานไหมอ๋อหมอนัดเอาไปเคลียร์หมอก่อนเลยอะเขาก็จะผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งเอาไปเคลียร์หมอ ปุ๊บเขาก็มาทีเดียวก็อาซีขอสักพักหนึ่งอ้าวพวกตัวไปกันเดี๋ยวเพิ่มมาอีกแป๊บเดียวเต็มค่ะจะเป็นแบบนั้นค่ะ
1: ค่ะทัวร์อย่างนี้ที่พักต้องแบบโอเคเลยล่ะอาหารไม่ต้องห่วงดูแลอย่างดีนะฮะก็ส่วนสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ก็เนี่ยฮะสามวิทยากรเนี่ยสามมุกสามท่านนี่แหละผมรู้จักทั้งสามท่านเป็นอย่างดีสามท่านนี่สามสไตล์เลยมาแบบสามมุกเลยนะฮะทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์ทั้งผอ.สุวิทย์ทั้งคุณสุธนคุณสุธนนี่ก็เขาก็ทำคุณสุธนนี่เขาก็ทำเรื่องสายท่องเที่ยวคุณภาพมานานนะในวิวร้อยจุดห้าเนี่ยครับ
2: ค่ะวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์
1: กรกฎาคมใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมกรกฎาคม
2: จุลายใช่แล้ว
1: ก็อย่าชะล่าใจนะครับเผลอๆไปพุบพับพุบพับเกิดจำนวนเขาเกิดจะยกทีมกันไปแล้วไม่ครบต้องมาอะไรต่างๆตัดสินใจแต่เนิ่นๆก็ดีนะ
2: ค่ะเพราะหมดจะเต็มนี่เต็มปุ๊บเดียวค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้ผมก็ได้ยินอยู่นะว่าสภาเนี่ยทางคุณโสพลซาลัมเขาจะขอให้เจ้าหน้าที่

0: ักษาความปลอดภัยเนี่ยตรวจสารเสพติดกันทุกคน
1: mm-hmm.
0: แล้วก็ปรากฏว่าวันนี้มันก็มีการพูดกันว่าตรวจแล้วเจอเข้าไปด้วยฉี่ม่วง
1: โอ้โหเป็นโอเคเอ้ยเป็นอะไรนะคะ
0: มอร์ฟีน
1: แก้ปวดมอร์ฟีน
0: มอร์ฟีนก็ร้อนถึงผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาคุณเจตอนุกูลโพคารัตต้องมาชี้แจงนะครับกรณีมีรายงานผลตรวจหาสารเสพติดกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะตามนโยบายของนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาโดยพบผลปัสสาวะเป็นสีม่วง1คนโดยบอกว่าข้อเท็จจริงจากการตรวจสารเสพติดโดยเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เนี่ยพบว่าผลตรวจไม่ได้มีฉี่ม่วงที่เป็นการบ่งบอกถึงยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้าตามที่มีการเข้าใจผิดแต่แรกนะครับแต่ทางปปส.ยืนยันว่าเป็นการตรวจพบสารมอร์ฟีนในร่างกายเนี่ยแล้วก็สองคนไม่ใช่คนเดียวด้วย2คนโดย1คนเนี่ยได้แสดงใบรับรองแพทย์ว่ามีการใช้ยาระงับปวดประเภทมอร์ฟีนชัดเจนส่วนอีก1คนไม่มีหลักฐานยืนยันแต่มีโรคประจำตัวที่กินยารักษาหลายขนาดก็ต้องเอายาไปตรวจดูฮะเพราะว่าเจ้าตัวเองก็คงจะบอกไม่ได้ว่ายามันเป็นมันมีฤทธิ์มีอะไรยังไงนะเบื้องต้นได้ส่งยาที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวทานประจำให้ทางปปส.ตรวจแล้วขณะเดียวกันก็ได้ประสานสำนักการแพทย์สภาเพื่อวางแนวทางว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปและจะต้องส่งตรวจเชิงลึกหรือไม
1: ่
0: อันนี้คุณเจตในฐานะผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยชี้แจงนะครับ
1: เรามีสิทธิ์ที่จะไปตรวจโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าไหมคะ
0: หมายถึง
1: เราทำงานปกติหมายถึงว่าประสานปปส.มาตรวจยาเออมาตรวจปัสสาวะเนี่ยค่ะไม่ต้องบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะมานะเหมือนกับหมอเวลาจะตรวจเลือดเราอ่ะก
0: ็
1: จะให้เราลดน้ำงดน้ำอะไรนะคะให้งดอาหารก่อน8ชั่วโมงก่อนไปตรวจเลือดใช่ไหมคะลองงดไปพอเราตรวจเสร็จแล้วก็ออกมากินทุเรียนเหมือนเดิม ใช่ป่ะทั้งหวานทั้งมันข้าวเหนียวด้วยอีกต่างหากหมอก็ไม่รู้หรอก
0: ก่อนจะไปแล้วงดไอติมงดข้าวเหนียวข้าวม่วงไปก่อนสักสัปดาห์นึง
1: หมอก็รู้ทันหมอก็รู้ทันก็อย่างนี้ก็เหมือนกันน่ะถ้าสมมติว่าเราไม่บอกก่อนว่า
0: ผมตรวจประมาณ3เดือนครั้งก็โดนหมอดูทุกทีอ่ะ
1: พี่ยังสูงก่อนเหรอคะ
0: ยังสูงอยู่นะครับแต่ก็โอเคครับไม่ถือว่าเป็นเบาหวานแต่อยากให้ลดนะครับ
1: เกินร้อยเหรอคะ
0: ของผมเนี่ยมันเดิมไม่ถึงแล้วตอนหลังเนี่ยมันมา103 102อะไรเงี้ยหมอเขาต้องการให้มันต่ำกว่า99ลงมาเพราะผมเนี่ยจะตรวจมีตรวจไขมันมีตรวจน้ำตาลตรวจการทำงานของระบบอะไรนะระบบไตหรืออะไรต่างๆเนี่ยหลายอย่าง
1: ตรวจไตครับเพราะว่าเราทานยาพวกนี้
0: มันจะมีอยู่4มันจะมี5 6รายการเพราะผมตรวจนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าไปจับผมแบบอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมก็กินยาวันนึงก็ประมาณ 5-6 ชนิดอยู่เหมือนกันนะแล้วเราก็ไม่รู้ยาของเราคือมันจะมีฤทธิ์ข้างเคียงอะไรทำให้ตรวจเจออะไรยังไงบ้างก็ไม่ทราบแต่เอายาแม่ก็ดูได
1: ้
0: ยาที่ต้องทานประจำยาละลายไขมันยาควบคุมความดันอะไรต่างๆพวกนี้มันจะมีอยู่ครับ
1: ก็เนี่ยก็สงสัยว่าไปเจอสองคนก็คงเป็นมอร์ฟีนที่เขาแบบไม่กินไม่ได้เพราะว่าคงจะปวดมากมันเป็นยาระงับปวดคนหนึ่งเนี่ยมีใบมีพกติดตัวเลยนะคะยืนยันเลยว่าเขาต้องใช้มอร์ฟีนเพราะว่าปวดมาก
0: ครับ
1: ขออนุญาตสงสัยต่อนะถ้าปวดมากขนาดนั้นปฏิบัติหน้าที่ไหวไหมคะพี่ไพศาล
0: เราก็ไม่ทราบเขาปวดอะไรเป็นอะไรยังไงนะ
1: แบบชนิดที่ว่าต้องกินมอร์ฟีนต้องฉีดมอร์ฟีนมาทำงานเนี่ย
0: แต่ผมได้ยินคุณโสพลให้สัมภาษณ์ก็เป็นข่าวเมื่อวานนะว่ามีนโยบายแล้วก็ทันทีแล้วก็แสดงว่าท ถ้าเป็นอย่างนี้หมายความว่าเขามาให้สัมภาษณ์หลังจากที่เริ่มลงมือปฏิบัติการคงประสานปปส.มาแล้วก็ตรวจอันนี้เป็นวิธีถูกต้องก็แล้วค่อยมาให้สัมภาษณ์พอให้สัมภาษณ์ปั๊บก็เนี่ยก็มีผลออกมาแล้วก็เลือนสนั่น

0: นิวส์อัปเดตช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: MCOT Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระวันวรรุธรู้ลึกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณนันคุณนันครับ
2: พี่ไพศาลครับขอชวนคุยหน่อยเถอะฝ่ายค้านที่เด่นๆ เนี่ยก็คือพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคประชาชนความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญในประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ถูกไหมคะทีนี้พรรคประชาชนเนี่ยเรียนก็เห็นสิ่งที่เขาทำก็คือหนึ่งเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของพรบ.พรก.กู้เงิน400,000,000นะสองเรื่องพรก.อะไรก็สวนกันไปสวนกันมาก็ว่ากันไปสองเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ท่านองคมนตรีมานั่งรับฟังการประชุมที่จะแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งพอมาต่อมาเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนแรกก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่ทำประชามติผ่านไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่เห็นเดินหน้าจะแก้รัฐธรรมนูญอะไรเลยสุดท้ายพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างเรียบร้อยเลยคุณเท้งก็บอกว่าครบรอบ12ปีรัฐประหารนะแม้ไร้รถถังบนถนนแต่สังคมไทยการเมืองยังอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินซัดรัฐธรรมนูญปี60เอื้อชนชั้นนำกลุ่มอำนาจผ่านองค์กรอิสระกระบวนการยุติธรรมขอให้ประชาชนร่วมกันผลักดันรัฐธรรมนูญใหม่มันก็จะเป็น 2-3 เรื่องที่กำลังอยู่กันตอนนี้แล้วก็สวนกันไปสวนกันมาเป็นไปได้ไหมคะพี่ไพศาลว่าส่วนหนึ่งก็คือว่ามันต้องจุดพลุอะไรขึ้นมาบางอย่างเพื่อที่จะรักษาฐานเสียงไว้ในช่วงก่อนที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยค่ะพลุที่แสดงถึงจุดยืนของพรรคอ่ะ
1: ก็มีบางคนก็วิเคราะห์ผมก็ฟังเขานะว่าไอการออกมาเคลื่อนไหวกรณีการประชุมร่วมระหว่างตพ.นะ
2: ค่ะ
1: กับทางคณะองคมนตรีเนี่ย9ท่านเนี่ย

0: มันก็เป็นการแสดงจุดยืนที่พยายามที
1: ่
0: จะประกาศตัวกลับมาเป็นซ้ายอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็มีคนเขาพูดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนที่อยู่ว่าเป็นวงในอย่างอาจารย์ปิยบุตรหรือหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าคนรุ่นที่เขากำลังดูเป็นแกนนำของพรรคประชาชนเนี่ยดูเขาลืมเลือนอุดมการณ์กันไปจะกลายเป็นคนที่อยากจะเป็นนักการเมืองอาชีพอะไรเงี้ยหวังอยากจะได้เป็นส.ส.มีอะไรต่างๆแล้วก็ดูจะละเลยหรือลดหย่อนอุดมการณ์อะไรต่างๆไปสิ่งที่ควรจะประกาศเป็นจุดยืนสิ่งที่ควรจะเคลื่อนไหวก็ไม่ทำอะไรเงี้ยแล้วจู่ๆมันก็มีเรื่องของการแสดงท่าทีจุดยืนของพรรคประชาชนออกเป็นแถลงการแล้วคุณเท่งณัฐพงศ์ก็มีการให้สัมภาษณ์ใช่ไหมกรณี
1: ใช่ค่ะ
0: กรณีองคมนตรีเนี่ยก็เลยคนก็เลยจับมาวิพากษ์แล้วก็ชี้ว่าอาจจะเป็นด้วยเหตุและผลดังกล่าวซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าตกลงมันใช่ไหมครับ
1: ตกข่าวเรื่องคุณปิยบุตรพูดตอนไหนก็ไม่แน่ใจไม่
0: เขาไปรู้สึกคุณปิยบุตรเขาไปโอ้โหเขาสับแรงมากเขาไปออกรายการคุณสรยุทธ์ที่ช่อง3อ
1: ่
0: ะไอรายการ
1: ไม่อยู่มั้ง
0: ไอรายการไอที่เขาออกทางโซเชียลน
1: ะ
0: ที่เขาออกทางโซเชียลเจออาจารย์ป๊อกปิยบุตรมาโอ้โหแต่สับเลยหลายเรื่องหลายจุดควรจะต้องมีการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของพรรคฝ่ายก้าวหน้าก็ไม่ทำอะไรเงี้ย mm-hmm. แล้วแกก็สัมผัสได้ว่าหลายคนเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นปรารถนาแต่อยากจะชนะการเลือกตั้งอยากจะได้มาเป็นส.ส.ในสภาอะไรต่างๆ mm-hmm. มันก็วิพากษ์วิจารณ์มากพอสมควรว่าคนรุ่นใหม่ที่กำลังกุมการบริหารอยู่เนี่ยไอ้ความเจือจางของอุดมการณ์ลดลงนะสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันที่เขาวิจารณ
1: ์ก็โดนยุบพรรคข้อหาเซาะก่อนบ่อนทำลายไปถูกไหมคะพี่เวสาน
0: คุณอะไรนะคุณ
1: พิธา
0: ศรีสุวรรณ
1: ศรีสุวรรณก็ไปร้องเรียบร้อย
0: ร้องว่าไอเนี่ยใช่ไหมเซาะก่อนบ่อนทำลาย
1: คือคำว่าเซาะก่อนบ่อนทำลายเนี่ยมันอธิบายได้ชัดเจนที่สุดถึงพฤติกรรมไงฮะและผลของมันก็ออกแล้วแล้วนี่ก็ยังศาลก็ยังปราณีนะคะที่ว่าไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ยังทำหน้าที่ต่อได้ไอ้เรื่องเสนอแก้รัฐธรรมนูญนั่นน่ะแล้วก็โต้เนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงวัคซีนโควิดก็ไม่รู้ไปแปะไปพูดอีท่าไหนมาตรา112ก็โดนเพราะฉะนั้นคนที่ยังมีหน้าที่อยู่เนี่ยคิดนะคุณปิยบุตรก็คิดเหมือนที่ฉันแหละว่าอยู่เป็นส.ส.เงินเดือนแสนกว่าบาทมีผู้ช่วยอีก8คนอาหารก็กินรับประทานฟรีได้ซ้ำไปแล้วอยู่มาตั้งหลายปีดีกับไม่เป็นอะไรเลยส่วนคนที่พูดหนักสุดคือคนที่ไม่เหลืออะไรเลยนะพี่ไพศาลคนที่โดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตคุณช่อพันธิกาอย่างเงี้ยคุณปิยบุตรอย่างเงี้ยคือเขาพูดอะไรก็ได้ไงฮะเพราะเขาไม่เสียอะไรแล้วแต่คนที่ยังอยู่เนี่ยจะไม่ค่อยพูดอะไรด้วยเหตุที่ว่ามันก็จะต้องทำหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ไม่ควรที่จะมีคดีอะไรเพิ่มเติมแล้วแต่ปรากฏว่าเด็กก็มองว่าถ้าเขาคิดว่าเขาจะสู้ในเรื่องของผู้ว่ากทม.เขาก็ต้องพยายามแสดงจุดยืนซึ่งตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเห็นค่ะก็เป็นไปได้ก็เผอิญกับพี่คุณปิยบุตรเขาพูดด้วยอะค่ะ
0: ครับแต่ก็ถูกบรรดานักวิชาการของฝ่ายอนุรักษ์นิยมของกลุ่มที่เขาจงรักภักดีทั้งหลายที่เป็นระดับหัวกะทินี่ก็ออกมาซัดคุณเท่งณัฐพงศ์นั้นหนักเลยนะ
1: มัน
0: กลายเป็นเรื่องที่คุณณัฐพงศ์ก็เลยโดนถล่มหนักหน่วงเลยในขณะนี้ในประเด็นเรื่องดังกล่าวนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงก็คือไม่ใช่ครั้งแรกมีมาตั้งหลายปีแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกค่ะการที่ท่านองคมนตรีมาประชุมเนี่ยตั้งแต่ปี2562ถึง63 ็มีข่าวคณะองคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำมาปี65ก็เช่นเดียวกัน68ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะ68เนี่ยไปประชุมร่วมวันที่8เมษายนเพราะฉะนั้นมัน62 63 65 68โดยตลอดเลยค่ะพี่ไพศาลไม่ใช่เรื่องใหม
0: ่
1: ท่านก
0: ็
1: ติดตามอยู่แล้ว
0: คุณเชงรู้สึกเขาก็จะพูดประเด็นนี้เขาก็บอกเขาก็รู้ทำมาตั้งแต่สมัยคสช.แต่ก็อยากจะบอกส่งสารถึงคุณอนุทินว่าถ้าเป็นเรื่องของหลักการที่ไม่ควรทำแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำเพราะว่างั้นนะแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการออกมาที่เปลืองตัวนะเป็นการออกมาที่เปลืองตัวคือการออกมาในลักษณะอย่างนี้โดยทั่วไปถ้าจะถูกมองก็คือมองว่าเป็นการออกมาของผู้ที่ต้องการจะปกป้องสถาบันถูกไหมไม่อยากเพราะว่าก็ใช้คุณเท้งก็ใช้คำว่าไม่อยากจะให้นายกคุณอนุทินเนี่ยไปดึงฟ้าต่ำมีการใช้ศัพท์อะไรนี้ด้วยก็หมายถึงว่าไปโหนไปห้อยไปโหนอะไรต่างๆก็จะเป็นการปกป้องสถาบันแต่ว่าเอาเข้าที่จริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าคนที่เขาจงรักภักดีคนที่เขาศรัทธาต่อสถาบันเขากับซัดคุณเท้งไอ้นี่แสดงว่าถ้าเจตนาต้องเป็นอย่างนั้นก็ไม่สมตามเจตนาที่เราต้องการ
1: คำพูดแบบนี้คนจะมองว่าเป็นการ
0: ยกเว้นแต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยคนก็ต้องมองว่าเอ๊ะทำไมนี้ก็หมายถึงว่าเขาก็ต้องแสดงจุดยืนท่าทีที่เขาก็อยากจะปกป้องสถาบันไม่อยากจะให้มันเกิดการผิดหลักการของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะ
1: คือความจริงนะคะ
0: แต่ว่าเอาเข้าไปก็มาก็กลายเป็นว่าไอ้กลุ่มคนที่เขาลักสถาบันเขาก็มองไปคนละทางนึง
1: คือประโยคเดียวกันนะอยู่ที่ว่าออกมาจากปากคนที่มีจุดยืนแบบไหน
0: การ
1: พูดเนี่ยข้อมูลเดียวกันเนี่ยนะคะหนึ่งใครเป็นคนพูดเวลาไหนการพูดเนี่ยต้องดูกาลเทศะด้วยถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ถูกที่ถูกบุคคลอันนี้บุคคลก็ไม่ถูกที่ก็ไม่ถูกเวลาก็ไม่ถูกมันถึงมีการมองได้ว่าเป็นเช่นนั้นค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเรื่องก็จริงๆแล้วมันก็มีความเป็นปกติอยู่นะไม่ใช่จะเพียงแต่ว่าการมาร่วมประชุมขององคมนตรีอย่างวันนี้ผมเห็นข่าวนะก็สื่อก็รายงานกันแบบเปิดเผยตรงไปตรงมาแล้วก็ผมก็ทราบผมก็เคยอ่านข่าวมาว่าก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยพลอากาศเอกสถิตพงษ์ราชเลขาเป็นวันนี้เป็นประธานติดตามการพัฒนาเกาะสีชังรมว.เฮงรองปลัดมหาดไทยผู้ว่าชลบุรีก็ร่วมลงพื้นที่นะก็มีรายงานข่าวว่าเมื่อ 8:15 นวันนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาะสีชังตำบลท่าเทววงศ์อำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายโชตินลินเกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหารร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีโดยพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในองค์ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานการลงพื้นที่โดยมีนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอเกาะสีชังผู้นำท้องถิ่นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่โอกาสนี้นายศักดาวิเชียรศิลป์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพงนาลาเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนายสิริพันธ์ศรีกงพลีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายพงศกรยุทธโกวิทนายพีรพลปูรณโชติรองผู้ว่าราชการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายสุทัศน์นุชปานรองผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคนายปันพัฒน์จันเจริญสุขรองผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมลงพื้นที่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที
1: ่
0: ก็โดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทศและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่วมลงพื้นที่เกาะสีชังโดยมีนายนฤทธิ์นิลามัยผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีรายงานภาพรวมการพัฒนาเกาะสีชังตามแผนแม่บทตามแผนแม่บทอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจอะไรต่างๆที่มีการดำเนินการโดยของท่านราชเลขาครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันอีกรอบนึงนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: อีก9:16 นครับครับคุยต่อครับคุณอัน
1: ที่ในสายตาท่านผู้ฟังเนี่ยสงสัยว่าเวลาค่าไฟขึ้นหรือลงเนี่ยรายได้เป็นของใครคะกำไรเป็นของใครกับรายได้เป็นของใคร
0: ก็ไอ้ไฟเนี่ยคนที่ซื้อไฟรวมมาทั้งหมดเลยทั้งผลิตไฟและซื้อไฟเนี่ยก็คือกฟผ.ใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะขายไฟให้กับผู้จัดจำหน่ายไฟถ้าเป็นกรุงเทพปริมณฑลนี่ก็คือการไฟฟ้าน
1: ครหลวง
0: เขาก็จะมีเรื่องค่าการตลาดเขาก็จะมีอะไรของเขาเขาก็รับมาในราคาต้นทุนบวกของเขาไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเราจ่ายค่าไฟไปมันก็ต้องกลับไปที่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นไอ้เรื่องของการประกอบการของสองการไฟฟ้าเขาในฐานะผู้จัดจำหน่ายแล้วก็จะไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในฐานะที่เขาเป็นผู้ที่รับซื้อไฟมา
1: ค่ะ
0: ซึ่งในขณะนี้มันมีค่าที่เรียกว่าเป็นค่า FT ที่เขาแบกไปให้เราถูกไหม
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้ขึ้นไปตามที่มันควรจะขึ้นทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขายังช่วยแบกไอ้ต้นทุนในส่วนที่ควรจะต้องคิดกับผู้ใช้ไฟแต่ยังไม่คิดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนครัวเรือนทั้งหลายที่ว่าแบกเป็นหมื่นล้านแล้วเนี่ยแต่นี่คือเงินก็ไปส่วนนี้ครับ
1: คือที่จะต้นทุน
0: ถ้าจะขยับไปอีกก็คือว่ามันก็มาจากราคาค่าไฟที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาซื้อมาจากเอกชนที่ปั่นไฟขายให้เขาแล้วก็รวมทั้งไฟฟ้าที่เขาผลิตเองว่ามันมีต้นทุนเท่าไหร่รวมกันไป มัดรวมกันเป็นก้อนเดียวกันครับทั้งถูกทั้งแพงรวมเป็นก้อนเดียวกันหมดครับ
1: ค่ะไม่ใช่ว่าเขาอยากที่จะได้กำไรเพิ่มแต่ทั้งหมดที่ต้องปรับเนี่ยเพราะว่าต้นทุนเขาสูงกว่านี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: เรามีการดูแลผู้ที่มีฐานะยากจนให้ใช้ไฟในราคาที่ถูกกว่าราคาที่ควรจะเป็นแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนี้เราก็ต้องพยายามที่จะผ่องถ่ายให้คนที่พอจะมีกำลังเนี่ยช่วยรับภาระไปในหลักการที่กำลังจะเกิดขึ้นนะที่ทำให้คนที่500หน่วยจะต้องเจอหน่วยละ5บาทเนี่ยในก่อนหน้านี้มันก็มีกันอยู่แต่ว่ามันกระจายกันค่อนข้างจะคือไม่ต้องช่วยเยอะเพราะฉะนั้นก็ไอ้คนที่ใช้ไฟเยอะๆก็ไม่ต้องจ่ายแพงจนเกินไปแต่ก็ยังจ่ายแพงกว่าผู้ใช้ไฟน้อยอยู่แล้วล่ะแต่ในหลักการในขณะที่รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยเขาไปสัญญาไว้แล้วว่าเขาจะช่วยผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยนะตราหน่วยละไม่เกิน3บาทพูดแล้วทำคุณอนุทินเขาว่างั้นใช่ไหมเขาก็เลยต้องเอาอย่างนั้นก็ต้องหาสูตรที่มันจะทำให้คนใช้ไฟไม่เกิน200เนี่ยจ่ายหน่วยแล้วไม่เกิน3บาท
1: แต่
0: มันสูตรใหม่นี่มันก็เลยต้องทำให้คนที่ใช้ไฟเกิน400 500หน่วยขึ้นไปก็ต้องแบกภาระหนัก
1: ค่ะไม่ใช่ว่าต้องการกำไรเพิ่มแต่เพียงแต่ว่าต้องการให้คนที่เป็นฐานมากที่สุดที่เขาหาเสียงไว้เนี่ยได้ตามสิทธิ์ที่หาเสียงไว
0: ้ครับ
1: ไม่เกิน3บาท
0: คือมันก็จะมีราคาที่รวมมัดรวมไปเนี่ยว่ามันจะมีรายได้รวมมาแล้วส่งให้กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาเอาแค่นี้สองการไฟฟ้าที่เขาจัดจำหน่ายเขาได้แค่นี้ไม่ได้ไปทำให้เขาเพิ่มมากขึ้นไอ้ที่เขาต้องแบกก็แบกอยู่เหมือนเดิมนะแต่มาบริหารจัดการเกลี่ยในหมู่ผู้ใช้ไฟเนี่ยใครจะใช้ไฟถูกใครจะใช้ไฟแพงอะไรต่างๆเนี่ยมาเกลี่ยกันตามสูตรล่าสุดนี้ครับแต่ยอดเงินรวมเนี่ยก็คือยอดเง
1: ิน
0: ที
1: ่
0: เท่าเดิมที่เขาควรจะต้องได้ไม่ได้ทำให้ว่าเขาจะต้องได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอะไรแต่ประการใดครับ
1: เพียงแต่ว่าผลักภาระให้เราเป็นคนจ่ายแทนเท่านั้นเองใครที่ใช้มากกว่า
0: ที่วิจารณ์กันก็วิจารณ์อย่างนั้นแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่คุณขิงเอกนัทเขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่แต่ว่านักวิชาการเขาบอกว่าอย่างนั้นเป็นระบบที่เขาใช้ศัพท์ว่าอะไรนะไอ้ใช้สับอะไรก็ได้แบบมัน
1: คอสอะไรนะ
0: อ
1: ะไรคอสเนี่ยค่ะ
0: อะไรคล้ายๆแบบให้คนใช้มากแบกรับแทนคนใช้น้อยอะไรเงี้ยนะครับ
1: ก็ดิฉันคิดว่าพรรคภูมิใจไทยที่เขาได้มาเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็ได้ในเมืองด้วยนะพี่ไพศาลก็ไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้อ่ะฐานห้องงวดหน้าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะ
0: พวกบ้านเช่าพวกไอ้บ้านเช่าพวกอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในระดับที่200หน่วยเยอะพวกอยู่บ้านเช่าอ่ะ
1: เขาเลือกตรงนั้น
0: อยู่บ้านเช่
1: า
0: ห้องบ้านเช่าเนี่ยนะมีบ้านเลขที่แต่เป็นบ้านเช่า
1: ที่แยกมิเตอร
0: ์ที่แยกมิเตอร์มาเนี่ยเยอะนะ
1: ค่ะวันนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์พงศ์สรวยกรที่เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกนะคะ
0: จากเพื่อไทยนะ
1: ใช่ค่ะบอกว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มแล้วก็เล็งเห็นความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนทุกวันแต่ไม่ได้มีเป็นคนแรงงานนอกระบบนะคะสวัสดิการไม่มีกฎหมายแรงงานไม่ได้คุ้มครองเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อแก้ปัญหานี้โดยรัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายที่จะให้ไรเดอร์เข้าประกันสังคมได้ค่ะพี่ไพศาลภายใน1ปีจะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานนี่ก็เป็นไปตามที่คุณอนุทินพูดนะกระทรวงแรงงานใครดูแลนะคะพี่ไพศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
0: คุณจุลพันธ์นะคุณ
1: จุลพันธ์วันนั้นที่น้องเขาแถลงเรื่องที่ว่าจะออกกฎหมายอะไรโดยที่ทำปลดล็อกได้ทันท
0: ีอันนั้นเห็นว่าคล่อมพักไปหน่อยเที่ยวเนี้ยของพักเขาเลยฮะแถลงได้เลยครับ
1: แล้วก็คุณเดชินก็บอกว่าให้แถลงพักใครพักมันไม่ต้องมาแถลงพักอื่นนี่ก็เลยแถลงเรื่องนี้เลยของกระทรวงแรงงาน
0: ได้ตำหนิได้ตำหนิโฆษกไปแล้ว
1: ไปแจกงานข้าม
0: ท่านก็มีพักซึ่งก็มีตั้ง8กระทรวงอะไรท่านใช่ไหม
1: ค่ะแต่ว่า
0: 8รัฐมนตรีไม่ใช่8กระทรวงมี8รัฐมนตร
1: ีจะแถลงค่อมแถลงข้ามเลยถ้ามันถูกต้องก็ไม่ได้มีปัญหานะคะพี่ไพศาล
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคุณอนุทินไปเลือกอธิบายแบบนั้น
1: ค่ะ
0: ซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าม
1: ันไม่ควรเป็นเช่นนั้นนะคะ
0: สะเทือนใจท่านรองโฆษกของพรรคเพื่อที่มาจากโควต้าพรรคเพื่อไทยมากนะโอ้ใส่ก็เต็มๆเลยแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ถูกกำลังคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังกวดขันเรื่องการใช้โนมินีการมาประกอบอาชีพคนต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราไปพูดถึงว่ารัฐบาลกำลังจะเปิดให้เขามาทำอาชีพนู้นนี่ฉาบอาชีพนี้โดยไม่ต้องขออนุญาตมันก็โหยคนก็ยิ่งแบบ
1: วิ
0: จารณ์หนักเลยคุณทินเขาเลยต้องกระชากหน่อยอธิบายแบบกระชากเลยกระชากก็ต้องฉีกหน้าท่านรองโฆษกหญิงท่านนี้หนักเลย
1: ลูกทหารค่ะเป็นทหารแล้วก็เป็นลูกทหาร
0: นามสกุลอะไรนะ
1: พงศ์สลวยกรจบ ธรรมศาสตร์ทั้งปริญญาตรีปริญญาเอกด้านกฎหมายค่ะ
0: ครับ
1: โอเค
0: เพราะว่าถ้าลูกทหารบางทีเห็นนามสกุลเนี่ยพอรู้นะเพราะว่าใช้ราชทินนามไงเช่นถนัดใช้ปืนเก่งระดมยิงพวกนี้จะเป็นท่านหลวงท่านขุนที่ได
1: ้ไล่ศัตรูไกลเหรอคะ
0: ไล่ศัตรูไกลก็มีมี
1: ใช่ไหม
0: ถนัดใช้ปืนนะเคยยินไหมนามสกุล
1: ไม
0: ่ถนัดใช้ปืนนามสกุลถนัดใช้ปืน
1: เป็นนามสกุลพระราชทาน
0: เป็นราชทินนามไงเป็นท่านขุนเป็นท่านหลวงอะไรเงี้ยเป็นทหารเงี้ยก็อยู่กรมทหารราบอย่างเงี้ยมากรมทหารราบราชตระเวนอะไรเงี้ยนะในหลวงท่านก็ในหลวงการที่6ท่านก็ตั้งตำแหน่งเลยขุนถนัดใช้ปืนอย่างเงี้ย
1: หลวงประดิษฐ์บาทุกการ
0: อันนี้แปลว่าอะไรบาทุกานี่คืออะไร
1: ท่านก็บาทา
0: อ๋อทำรองเท้า
1: ค่ะ
0: อ๋อเป็นช่างทำรองเท้า
1: ค่ะประดิษฐ์บาทุกาก็บาทาข้าพเจ้าเพราะมากเลยนะคะการแต่งชื่อตั้งชื่ออย่างนี้ได้เนี่ยค่ะฝ่ายค้านอีกขั้นหนึ่งทำไมเพิ่งพูดแล้วจะยังไงต่อคุณชัยชนะเดชเดโชพรรคประชาธิปัตย์วันที่22พฤษภาคมแกอยู่นครศรีธรรมราชนะคะแถลงว่าพรรคเนี่ยได้เปิดคลินิกทนายอาสาพรรคประชาธิปัตย์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนปรากฏว่ามีหลายเรื่องเลยที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มจีนเทาที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยค่ะมันเป็นเรื่องใหม่ป่ะไม่แน่ใจคุณชัยชนะบอกว่าเนี่ยพบนะคะว่ามีการเข้ามาทำงานโดยการเอาเงินเทาคาดว่าจะเป็นเงินเทานั่นแหละมาฟอกผ่านธุรกิจในย่านเศรษฐกิจของไทยเช่นรัชดาเหม่งจ๋ายเราว่ามันนานแล้วนะคะRCA มีการตั้งสถานประกอบการบางหน้าเช่นสถานบันเทิงและ KTV หรูอันนี้ไม่เข้าใจว่าอะไรอะคะ KTV อะคะพี่เมษาน
0: KTV หรูไม่ทราบ
1: KTV หรู
0: ไม่ทราบ
1: อะท่านใดทราบช่วยบอกหน่อย KTV หรูๆเนี่ยร้านอาหารประเภทหม่าล่าซูเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าจีนแล้วก็บอกว่ามันมีความผิดปกติในการจดทะเบียนธุรกิจให้คนไทยเป็นโนมินีถือแทนปรากฏว่าพอตรวจสอบกับพบว่ารายได้ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจไม่สอดคล้องกับเงินลงทุนที่แท้จริงลงทุนกันบางที่เนี่ย30ล้าน100ล้านแต่ปรากฏรายได้มันนิดเดียวถามจริงๆเหอะเอาเงิน100ล้านมาลงแล้วรายได้เท่านี้มันจริงแน่ๆนะสถานบริการบางแห่งยังลักลอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลาและมีข้อมูลว่าใช้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดด้วยแล้วก็เปิดโปงพุ่งเป้าไปที่บุคคลสัญชาติไทยอักษรย่อรอเรือทำหน้าที่เป็นเจ้าของคอกม้าเป็นคนจัดหาบัญชีม้าโนมินีให้กับกลุ่มทุนจีนอ้าวนึกว่ามีเฉพาะที่เกาะพะงันที่เป็น one stop service ให้กับพวกอิสราเอล
0: อันนั้นเห็นว่าเป็นสำนักงานกฎหมาย
1: อันนั้นเป็น one stop service ให้กับพวกอิสราเอลใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้คุณชัยชนะแกใช้คำว่ารอเมืองนนท์นะ
1: รอเรือ
0: เมืองนนรอเมืองนน
1: คนเนี้ยเคยถูกดำเนินคดีลักลอบเข้าเมืองกัมพูชาเมื่อปี63ปัจจุบันกบดานอยู่ที่นนทบุรีมีการถือครองทรัพย์สินมหาศาลบ้าน20กว่าล้านรถยนต์หลายคันที่ผ่องถ่ายให้เครือข่ายเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบตกลงเป็นคนไทยใช่ไหมคะพี่แต่เคยโดนจับเรื่องลักลอบเข้ากัมพูชา
0: น่าจะเป็นคนไทยแต่ว่าเคยพยายามจะลักลอบเข้าไปในกัมพูชาแล้วถูกจับกรมยพานด่านธรรมชาติแล้วถูกจับครับ
1: คุณชัยชนะบอกแล้วปล่อยให้พวกนี่เข้ามาทำลายเศรษฐกิจไทยแบบนี้ไม่ได้นะก็เรียกร้องไปที่ DSI ให้ปราบปรามค่ะตัวเขาเองก็เป็นกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดด้วยก็ไม่ได้พูดอะไรใหม่หรอกนะคุณชัยชนะที่ใหม่ที่สุดก็คือรอเรือที่แหละก็หวังว่าข้อมูลระดับนี้เนี่ย
0: ไอสถานที่อะไรต่างๆก็รู้สึกก็ถูกเพ่งเล็งมีข่าวคราวอยู่เป็นระยะ
1: นมนานมาละนมนานและไม่ใช่ใหม่แต่ว่า การที่ระบุเลยว่าคอกม้าชื่อรอเรือแล้วก็ส่งข้อมูลให้ DSI อันนี้ดิฉันก็ชื่นชมแล้วก็มีความหวังค่ะว่าน่ากว่าน่าจะมากกว่าที่เรามาพูดว่าอุ้ยตรงนั้นเต็มเลยตรงนี้เต็มเลยตรงนู้นเต็มเลยคือบางทีเราผ่านร้านหมาล่านะพี่วิสารไม่มีคนหรอกเปิดไฟเต็มเลยแล้วใหญ่ขนาดนี้เราดูก็รู
0: ้
1: แล้วไม่ปิด
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:31 นะครับกลับมาช่วงมหานครรอบทิศนะครับอีก10ข่าววันนี้อยู่ด้วยกันยาวๆถึง2ทุ่มนะครับก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆกันต่ออยู่กับเรา2คนนะครับพี่น้องสองจอ
3: สองจอจาน
2: ผมจามอนนะครับกิจสวภาคครับ
3: ดีเจก๋วยจันแรมจอจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะ
2: ครับผมนะฮะมาเดี๋ยวมาอัปเดตในช่วงรอบทิศนี่ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับทั่วประเทศเลยเดี๋ยวรวบรวมมาให้
3: ค่ะ
2: นะฮะไปกันเลยไหมพี่ไปกันเลยไหม
3: ไปกันเลยค่ะ
2: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10นะโอ้โหเนี่ยเขาบอกบีบหัวใจมากเลยวัวเนี่ยมันจริงที่มันจะโดนเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์อ่ะบอกว่ามันวิ่งหนีออกมาจากโรงฆ่าสัตว์วิ่งพลาดหนีตายออกมาเลยอ่ะโอ้เหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้แหละศูนย์วิทยุกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งว่ามีวัวตัวเมียเนี่ยหลุดออกมาจากโรงฆ่าสัตว์วิ่งหนีตายกลางเมืองเชียงใหม่เลยแถวย่านประตูเชียงใหม่แล้วก็วิ่งหนีเข้าไปที่ร้านนวดแผนโบราณร้านนี้เขาก็กลัวว่าวัวจะถูกรถชนและทำให้ทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหายก็เลยแจ้งไปไง สภาพของวัวตัวนี้ก็บอกอยู่ในอาการตื่นตกใจมากเลย ตำรวจสายตรวจสภ.เมืองเชียงใหม่เนี่ยก็เลยเข้าไปช่วยประสานงานไปช่วยไปประสานงานกับเจ้าของวัว จนทราบว่าวัวตัวนี้หลุดมาจากโรงฆ่าสัตว์ในละแวกนี้ก็เลยให้ประสานเจ้าของวัวมารับตัวไปเจ้าของวัวก็ได้นำรถบรรทุกพร้อมปืนยาสลบมาดำเนินการเพื่อนำวัวกลับเข้าไปโลฆ่าสัตว์โอ้มีผู้หญิงใจบุญด้งเห็นเหตุการณ์นี้เลยติดต่อเจ้าของว่าขอถ่ายชีวิตวัวเถอะโดยเจ้าของวัวก็ได้ตั้งราคาไว้ 14,000 บาทแล้วก็ตกลงถ่ายชีวิตวัวหัวแสดงวัวตัวนี้น่ะมีบุญด้วยแหละ
2: มีบุญ
3: เนาะวิ่งออกมาถึงไม่ถึงคราวอ่ะด้งเหมือนคนเราอ่ะเน
2: า
3: ะไม่ถึงคราวแล้ววิ่งออกมาแล้วปรากฏว่าคนคงวิ่งผ้าไปทั่วหมดเลยอ่ะเสร็จแล้วกู้ภัยตำรวจก็พยายามติดต่อนะก็ติดต่อให้เจ้าของเนี่ยเจ้าของก็มานำยิงยาสลบแล้วก็กลับไปที่โรงฆ่าสัตว์ต่อคือต้องไปโดนฆ่าอยู่ดีแหละถูกปะโอ้ใจบุญมากมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาเห็นเขาได้ข่าวมาเขาติดต่อไปที่เจ้าของขอซื้อเพื่อถ่ายชีวิตวัวโอ้ในราคา 14,000 บาทเอามาดูอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
2: คร
3: ับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: พาไปบางแสนอ่ะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยประเด็นดราม่าพี่จองกับพี่คาแลนใช่ไหมเขาไปนั่งเก้าอี้ผ้าใบที่บางแสนนะครับตอนแรกเนี่ยโดนเก็บค่าที่นั่งเนี่ย400บาทไปกันสองคนนะสองคนคือ
3: ปกติมัน
2: ตัวละ50ตัวละ50แต่พี่กวนนึกออกไหมเวลาแถวหน้าเนี่ยเขาจะเป็นโต๊ะใหญ่แต่มันจะอยู่ติดทะเล
3: เ
2: ขาจะมี8ตัวบ้าง10ตัวบ้างแล้วก็ไล่มา6ตัว4ตัวมันก็จะอยู่แถวหลังไงฉะนั้นถ้าไปกันน้อยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าผมก็จำไม่ได้ว่าถ้าผมไปกันสองคนแล้วผมไปนั่งโต๊ะใหญ่เนี่ยผมต้องเสียยังไงใช่ไหมถ้าผมไปกันสองคนเนี่ยมันจะเสียแค่ร้อยเดียวแล้วเราไปนั่งโต๊ะใหญ่เขาให้เหรอเขาก็อาจจะขอคิดราคาแบบ8ที่นั่ง400ใช่ไหมนะครับหรือถ้าเราไปกันแบบอาจจะไม่แค่สองคนอ่ะไป4คนไป6คนเนี้ยแต่จะไปนั่งโต๊ะใหญ่แล้วขอจ่ายแค่จำนวนคนเนี่ยเขาให้หรือเปล่าไม่รู้คุณผู้ฟังใครมีประสบการณ์ก็แลกเปลี่ยนกันหน่
3: อ
2: ยเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นว่าพอเขาเก็บ400เนี่ยเต็มแม็ก8ที่นั่งแต่พอรู้ว่าเป็นพี่จองกับพี่คาแลนเนี่ยเขาเอาเงินมาคืนนะเพราะค้าแม่ค้าเอาเงินมาคืนแล้วบอกว่าเข้าใจผิดแต่ทีเนี้ยชาวเน็ตเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าโอ้โหถ้าไม่ใช่ดารานะถ้าไม่ใช่จองกับคาแลนนะไม่มีทางได้คืนหรอกล่าสุดวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวไปเจอกับนายกตุ้ยนะครับคุณณรงค์ชัยคุณปลื้มนะครับนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะครับก็สอบถามดูแล้วครับว่าเรื่องนี้เนี่ยข้อที่จริงเป็นอย่างไรนายกตุ้ยบอกว่าได้รับรายงานมาเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องเตรียมผ้าใบราคาสูงนี่แหละเขาบอกว่าผมก็เป็นแฟนคลับพี่จองกับพี่คาแลนเหมือนกันก็ต้องขอโทษทั้งสองคนด้วยขอโทษแฟนคลับด้วยขอโทษคนที่จะมาเที่ยวบางแสนด้วยนะครับเป็นความเข้าใจผิดจริงๆนายกตุ้ยอธิบายอย่างนี้นะครับว่าภาพที่เห็นเนี่ยผมเห็นว่าพี่จองกับพี่คาแลนเนี่ยนั่งเก้าอี้สองตัว ก็ต้องจ่ายแค่ร้อยหนึ่งนะฮะทางร้านเนี่ยเก็บ400เพราะคิดว่าเป็นเซตแบบ8ตัวอย่างที่ผมบอกจริงผู้ประกอบการก็ไม่ผิดแต่อาจจะไม่ได้สื่อสารเพราะอาจจะเห็นช่างกล้องเห็นอะไรมาด้วยคิดว่าจะนั่งแบบ
3: นั่งกันหมดเลย
2: ถ้านายกตุ้ยพูดแบบนี้นะก็แสดงว่าถ้าวันใดผมไปบางแสนแล้วผมไปกับแฟน2คนแต่ผมอยากนั่งหน้าสุดอ่ะผมไปนั่งโต๊ะใหญ่ได้นะจ่ายร้อยเดียวนะ
3: จ่ายร้อยเดียวนะ
2: ผู้ประกอบการต้องให้นะผมจะอ้างว่าเพราะว่าวันนั้นผมฟังนายกตุ้ยแล้วนะนายกตุ้ยบอกว่าถ้ามา2คนก็ต้องจ่ายแค่ร้อยเดียวแต่ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเขาจะไม่ให้พี่เขาจะบอกว่าโอ้ยถ้าน้องมา2คนโต๊ะเล็กไปข้างหลังเลยไปข้างหลังมันไม่เห็นทะเลอ่ะข้างหลังมันไม่เห็นทะเลมันติดทางเดินมันติดร้านค้าตรงนั้นไงมันแต่มันก็นั่งบนทรายแหละแต่ว่ามันไม่ได้ติดทะเลทะเลมันติดโต๊ะมีแต่โต๊ะใหญ่ก็ไม่รู้ล่ะก็ลองดูนะครับใครไปทีนี้ก็ที่แน่ๆตัวละ50บาทนะแต่ถ้าท่านจะนั่งตรงไหนก็ต้องไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นดูนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: อันดับ4นะคะโด่งจับได้ไหมที่มีตำรวจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอะที่โดนแชร์กันเป็นมากเลยมีพฤติกรรมยศเนี่ยคือร้อยตำรวจตรีเป็นรองสารวัตรจราจรที่สภ.เมืองกาญจนบุรีไปก่อเหตุลวนลามไงไปจกอะไปจับเอาไว้ประเภทของสาวเสิร์ฟไง20ปีซึ่งทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่ร้านอาหารเนี่ยจนเกิดความหวาดกลัวแล้วทางเจ้าของร้านก็นำไปแจ้งความใช่ไหมไปตามเสนอแล้วปรากฏว่าตำรวจคนนี้ก็ไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาก็บอกตัวเองไม่ได้ทำแบบนั้นโอ้โหภาพวงจรปิดชัดมากในโด่งที่ว่าไป
2: หันหลังไปหรือไงแล้วก็แรปเด็กเสิร์ฟอ่ะ
3: แหมวันนี้ไปพบพนักงานสอบสวน
2: มือปืนปลาหมึก
3: ไปแรปทุกคนเห็นก็ชอบทั่วประเทศเห็นหมดเลยเอ้ยตำรวจคนนี้มัน
2: แกว่าไงแกบอกว
3: ่
2: า
3: แกบอกว่า
2: แรปแล้วแกทำอะไร
3: แกบอกไม่ทำแบบนั้นเลยยืดที่ยืดมือออกไปเนี่ยเพียงต้องการบอกให้พนักงานเสิร์ฟเนี่ยมาชงเหล้า
2: อ๋อแล้วไม่เรียกน้องๆอย่างเงี้ยทำไมเรียกน้อง
3: น้องอะไรอย่างเงี้ยโหแล้วต่ำขนาดนั้นด้งบอกว่าไม่ได้มีมันมีเจตนา
2: น้องมาชงเหล้าต้องเรียก
3: มันต้องสูงๆนี่มันต้องขวักจะไปขวักตรงนี้เหรอ
2: จะไปน้อง
3: โอ้โหเธอมือนี่เป็นอย่างนี้เลยอ่ะตามคนนี้โอ้โหคนก็เห็นกันมันกล้าพูดมันกล้าพูดมากเลยเนี่ยบอกที่ยื่นแขนออกไปนะด้
2: อง
3: ต้องการบอกให้พนักงานเสิร์ฟมาชงเหล้าไม่ได้มีเจตนาประจับอวัยวะเพศโอ้โหนะครับนี่วันนี้เนี่ยพนักงานสาวศพคนนี้ก็ไปด้วยเหมือนกันไปที่สถานีตำรวจด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาแยกอ่ะไม่ให้เจอหน้ากันแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
2: คือเจ้าตัวรู้ดีสุดว่านะรู้ว่าโดนว่าผู้ชายคนนี้ลุ่มล่ามเธอหร
3: ือ
2: เปล่า
3: ก็ดีนะวันนี้เขามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณอัครนันท์กันกิตตินันเนี่ยเดินทางไปพร้อมทีมทนายความเพื่อไปช่วยดูแลด้านคดีความให้กับผู้หญิงคนนี
2: ้
3: โดยจากการพูดคุยกับผู้กำกับสภ.ลาดยาแล้วพบว่าคดีนี้เนี่ยมีกล้องวงจรปิดมันเกิดออกหมดแล้วกล้องหลายมุมบันทึกพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุไว้อย่างชัดเจนถึงแม้ว่าคนก่อเหตุจะอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาแต่เชื่อว่าพยานหลักฐานเนี่ยแน่นหนาสามารถเอาผิดได้แม้ผู้ก่อเหตุจะเป็นตำรวจแต่ทางผู้บัญชาการระดับสูงเนี่ยยืนยันว่าทางตำรวจจะทำคดีอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการเอ็นเอียงช่วยเหลือกันอย่างแน่นอนอีกทั้งคดีนี้เนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยรัฐมนตรีช่วยพูดคำนี้เลยนะผู้ต้องหาเองยังไม่มีท่าทีสำนึกในสิ่งที่ทำลงไปจึงอยากให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีเนี่ยถึงขั้นเด็ดขาดถึงที่สุดแม่รับไปก็นะอะไรก็อาจจะ
2: นั่นขอโทษเรื่องนี้มันขอโทษสถานเดียวมันไม่ต้องไป
3: อ้
2: าง
3: อะไรแล้วช้าซะขนาดนั้นเลยตำรวจเอ้ยบ้าเอ้ยโบกจะให้เสิร์ฟต่ำซะขนาดนั้นมาเสิร์ฟท้องเล่าให้หน่อย
2: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: ที่เชียงใหม่วันนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับสั่งดำเนินคดีกลุ่มวัยรุ่นแข่งรถกันขึ้นดอยสุเทพมันก็เสี่ยงอันตรายด้วยนะอันตรายต่อรถที
3: ่แข่งขึ้นไปไงหรอ
2: ใช่มอไซค์นะครับแล้วบางทีเราโค้งลงมาถ้ามาเจอพวกนี้ขับขึ้นมาเราก็ตกเจอคนเขาหักหลบอันตรายต่อคนใช้รถใช้ถนนอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านสั่งเลยว่าให้ริบรถของกลางไว้เลยนะครับดำเนินคดีพ่อแม่ด้วยซื้อรถให้ลูกได้ไงนะปล่อยให้ลูก เนี่ยเอารถมาซิ่งบนท้องถนนแบบนี้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ไงคุณก็รู้อยู่แล้วคนเชียงใหม่ดอยสุเทพขึ้นเนี่ย2แถวนี่ยังยากเลยคนไม่คุ้นทางยังจอดรถแล้วนั่ง2แถวขึ้นไปเลยใช่มั้ยนั่งรถแดงขึ้นไปเลยใช่มั้ยฮะนี่แหละวันนี้ท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะฮะก็บอกว่าหลังจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยคนที่ถ่ายคลิปไว้เนี่ยเป็นพลเมืองดีไม่ได้อยู่ร่วมในกลุ่มนี้นะครับคนก่อเหตุตำรวจรู้ตัวแล้วนะฮะอายุ19ปีก็สั่งให้สภ.ภูพิงราชนิเวศนะครับดำเนินคดีทุกข้อหานะเสนอศาลไปเลยให้ริบรถของกลางมอเตอร์ไซค์นะครับให้เอาผิดกับพ่อแม่ที่ปล่อยปละละเลยด้วยไปตรวจประวัติดูเด็กคนนี้เคยก่อคดีคุกคามทางเพศผู้หญิงที่ปั่นจักรยานที่วิ่งออกกำลังกายอยู่เส้นทางที่ดอยสุเทพด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นนะโทษหนักเพราะคุณเคยก่อคดีอะไรอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยววันจันทร์ผู้ปกครองกับเด็กคนนี้จะเข้าพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะครับท่านก็ฝากนะครับผู้ปกครองดูแลบุตรหลานดอยสุเทพไม่ใช่ถนนที่จะมาแข่งรถกันเพื่อความปลอดภัยถนนทุกเส้นแหละนะไม่ควรนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: นี่ผบ.ตร.นะคะโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะคะได้ออกมาบอกแล้วบอกผ่านจากทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรดมผิวพันธ์นะคะบอกว่าที่มีกรณีรถเก๋งอ่ะพุ่งชนกับหลอดจราจรเนี่ยใกล้จุดตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยทางผบ.ตร.เนี่ยห่วงใยตำรวจตราจรที่บาดเจ็บแล้วก็ขอให้ดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ใช้ทางสั่งให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดอย่างเด็ดขาดในทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้ต้องดำเนินการสอบสวนให้ความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็บอกนะคะว่าการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการดื่มขับนะคะโดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้กำหนดมาตรฐานในการตั้งจุดตรวจนะว่าด่านตรวจทุกรูปแบบเนี่ยให้ตำรวจทั่วประเทศทำเหมือนกันเลยคือมีระยะเตือนล่วงหน้ามีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยคือขวานโด่งจะเห็นด่านเนี่ยมันต้องชะลอมาแหละใช่ไหมใช่ไหมโด่งมันต้องชะลอนะเออมีระยะเดินล่วงหน้านะคะมีแผงกั้นมีไฟสัญญาและอุปกรณ์สะท้อนแสงมีการใช้เทคโนโลยีและกล้องบันทึกภาพเพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อความโปร่งใสและการดำเนินคดีนะคะก็ขอความร่วมมือให้ประชาชนเคารพกฎจราจรด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเป็นไปเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนก็โดยเหตุนี้คงจะต้องทำอย่างจริงจังอะนะ
2: มหานครโรคทิพ
1: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ตัวจริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: จริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: พี่หนุ่มเมืองขอนนะครับพูดถึงตำรวจเมื่อสักครู่มือปลาหมึก พี่กัลยาสวัสดีพี่จันแรมน้องโด้งนะครับพี่อนุภาพสวัสดีนะครับพี่อเมซอนพี่หนุ่มเมืองขอนเนาะเมื่อกี้อ่านไปแล้วนะฮะรับชมรับชมในเฟซ97ทางยุทางวิทยุเป็นล้านครับจริงครับจริงชัวร์แกหัวเราะแบบเหมือนเยาะเย้ยมาฟังเยอะไว้ก่อนพี่ฟังเยอะไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขาไม่ฟังเยอะกว่า
6: เอายอดไว้ก่อนเอายอดไว้ก่อน
5: มาดูเหตุการณ์นี่ฮะรถไฟฟ้านะขับอยู่บนบูรพาวิถีนะที่จะเส้นบนบางนาตราดอ่ะพี่ทางด่วนบนบางนาตราดแล้วคนนี้เขาเปิดโหมดออโต้ขับ BYD ด้วยนะครับรถไฟฟ้า BYD
6: โลกขับเป็นพี่ขับยังไงก็ไม่เป็นออโต้เนี่ยแล้วพี่ก็ไม่กล้าด้วยแหละ
5: นะครับจริงๆสมัยก่อนเนี่ยรถน้ำมันเนี่ยเขาจะมีรุ่นใหม่ๆเมื่อก่อนเขาจะมีปุ่มที่มันล็อกความเร็วแล้วเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะฮะมันจะมีอยู่ที่พวงมาลัยฮะถ้าเราสมมติขับเกิน100ปุ๊บเนี่ยเรากดล็อกความเร็วไว้เนี่ยเราก็ปล่อยเท้าได้เลย
6: ปล่อยได้เลย
5: จับมือจับอันนั้นไปอันนั้นสมัยก่อนที่เป็นรถน้ำมันรถสันดาปนะครับเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าก็ตั้งให้ AI ขับได้เหมือนกันนะฮะปรากฏว่าก็ไม่รู้อีท่าไหนนะฮะอยู่ๆรถคันนี้มันค่อยๆชะลอแล้วเบรกรถกระบะคันแรกที่ตามมานะครับเบรกทันแต่คันที่2ที่ตามมาเบรกไม่ทันพุ่งชนรถกระบะคันแรกตู้มแล้วก็ไหลไปชน BYD ตู้มอีกตู้มหนึ่งนะครับส่งผลให้มีคนบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ 8:10 นาทีของวันที่17พฤษภาคมนะครับบนบูรพาวิถีมุ่งหน้าไปชลบุรีช่วงเขตพื้นที่ของอำเภอบางปะกงนะฮะล่าสุดนะครับคนขับรถ BYD เดินทางเข้ามอบตัวที่สภ.บางปะกงแล้วนะครับคุณธนพัฒน์นะฮะวันนี้ตอน 10:00 เดินทางมาพร้อมกับประกันนะครับมาพบพนักงานสอบสวนมาแสดงตัวยอมรับผิดพร้อมกับร้องไห
6: ้
5: เขายอมรับว่าที่รถมันเบาๆแล้วหยุดไปเองเนี่ยเพราะว่าวันนั้นเขาวูบหลับทำงานหนักพักผ่อนน้อยทำให้เกิดหลับไประหว่างขับรถบนทางด่วนนะครับตอนแรกก็ตั้งขับอัตโนมัติเอาไว้นะฮะสุดท้ายแล้วพอหลับไปทีเนี้ยไม่รู้ตัวว่ารถมันค่อยๆช้าลงแล้วเบาจนหยุดไปนะครับก็ร้องไห้เพราะว่ารู้สึกผิดที่ทำให้พี่กระบะบาดเจ็บตอนนี้ตำรวจก็ตั้งข้อหาชนแล้วหลบหนีโดยไม่จอดเพราะว่าหลังจากที่กระบะ2คันที่เขาตึ้มใส่เนี่ยบีวดีเขาขับไปเลยอ่ะ
6: ค่ะ
5: เขาขับกลับบ้านเขาบอกเขาขับกลับบ้านเขาตกใจนะครับแต่ตำรวจโทรไปเขาก็กลับมาแสดงตัวนะนี่นะฮะบางทีการขับรถเนี่ยสำคัญที่สุดละเราจะมีตัวช่วยยังไงก็ตามเนาะจะมีไม่ต้องเหยียบคันเร่งเราจะให้มันขับไปเองโดยแค่จับพวงมาลัยแต่ว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องมีสติถ้าเผลอหลับไปเมื่อไหร่อย่างเงี้ยมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วตอนนั้นนะคร
6: ับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: โอ้ปาฏิหาริย์มากเลยนะคะสำหรับคุณลุงท่านนี้หลงป่า2วันรอดอย่างรอดอย่างบุดบิดเพราะว่ารองเท้าข้างเดียวอ่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะก็คือในอำเภอแม่สะเหลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยสั่งการด่วนที่สุดเลยนะให้ทางปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงให้นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร่วมกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9แล้วก็ชาวบ้าน พระมอลอชาวบ้านบ้านพระมอลอนะเปิดปฏิบัติการปูพรมค้นหาคนหายหลังจากได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายอายุ61ปีมีโรคประจำตัวด้วยนะแล้วมีปัญหาด้านการสื่อสารด้วยหลงเข้าป่าตั้งแต่เมื่อวันที่19พฤษภาคมย้อนไปก็2วันที่แล้วนะทีมค้นหาเนี่ยต้องทำงานอย่างหนักอุปสรรคก็เยอะนะคะจนไปพบเบาะแสสำคัญไปเจอรองเท้าข้างหนึ่งรองเท้าของผู้สูญหายตกอยู่ที่ป่าท้ายหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้ทักษะการสะกดรอยตามเส้นทางอย่างละเอียดสะกดจากรองเท้าจนไปพบตัวผู้สูญหายเนี่ยซ่อนตัวอยู่บริเวณป่าสักท้ายหมู่บ้านสภาพร่างกายเนี่ยสู้ผอมแล้วก็อ่อนแรงอย่างหนักขาดน้ำและอาหารมานานกว่า2วันแต่ว่าสติยังดีอยู่แล้วก็ดีใจมากเลยเมื่อเห็นเจ้าที่เข้าไปช่วยชีวิตนะคะก็เลยนำออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยนะคะก็ประสานจากทีมโรงพยาบาลแม่สะเลียงเนี่ยนำตัวเข้าไปเช็คอาการแล้วก็ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีล่าสุดก็ได้รับรายงานว่าผู้สูญหายเนี่ยอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วก็อาการปลอดภัยดีแล้วอุทักษะของการตามสะกดจากเนี่ยจากรองเท้าสะกดใช้วิธีการสะกดอะใช้ไว้สะกดตามรอยตามรอยเท้าอ่ะเนาะ
5: ครับผม
6: เก่งนะแต่แหมปาฏิหาริย์แบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเจอกันทุกรายไปเนาะบางคนก็ยาก
5: โอ้สุดยอด
6: โชคดีโชคดี
5: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ3
5: เอาวันนี้นะครับทางปปช.นะฮะเขาจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่1ลงพื้นที่ไปลพบุรีกับไปสระบุรีที่เขาเลือกแห่งนี้นะครับเพราะว่าทางปปช.ลพบุรีเนี่ยเขาไปตรวจสอบนะฮะพบว่าที่นั่นเนี่ยมีการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
6: ค่ะ
5: งบประมาณ300กว่าล้าน
6: ม
5: ันต้องเป็นเครื่องออกกำลังยังไงครับพี่300กว่าล้านเนี่ย
6: มันหลายที่เปล
5: ่
6: า
5: ใช่ใช่ใช่ก
6: ็มันก็เยอะนะ
5: 300กว่าล้านเนี่ย
6: ฟังแล้วก็ดูเยอะ
5: ก็เขาบอกว่ามีการจัดซื้อ11ครั้งตั้งแต่ปี64นะฮะเพราะฉะนั้นที่เลือกไปดูเนี่ยยังไม่มีการร้องเรียนอะไรขึ้นมานะแต่เป็นการไปดูถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ
6: ม
5: ีข้อสังเกตว่าการจัดซื้อเนี่ยมีความคุ้มค่าหรือไม่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับมีการฝ่าฝืนกฎหมายไหมนะก็ลงไปตรวจสอบดูทางอบจ.ลพบุรีก็เลยชี้แจงนะครับว่าไอ้300กว่าล้านเนี่ยมันไม่ได้แค่3แห่งนะมันมีการซื้อเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย11ครั้งไปติดตั้งทั้งหมด161แห่งในจังหวัดพี่น้องได้ใช้กันทั่วจังหวัดละคุ้มไหมล่ะวงเงิน300กว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนอาทิตย์วันนั้นบอลโลกคนบอกว่า 1,700 ล้านถ้าคุณเปลี่ยนจากซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยไปสร้างสนามกีฬาไปสร้างอะไรให้กับเด็กและเยาวชนให้กับคนไทยดีกว่านี่ไงนี่ดีกว่าไหมล่ะ3ล้านกว่าล้านเอาไปสร้างได้ตั้ง161แห่งเครื่องออกกำลังกายก็ถ้าเฉลี่ย161แห่งก็แห่งละ2ล้าน
6: ค่ะ
5: นะใช่ไหม161แห่งกลมๆอ่ะ
6: อุ้ยทุกคนดูแพง
5: แห่งหนึ่งเนี่ยได้อุปกรณ์ไปที่ละประมาณ2ล้านก็ท่านก็ชี้แจงปปช.ไปแล้วกันนะฮะว่าโปร่งใสคือเขายังไม่ได้ชี้มูลอะไรท่านนะเพียงแต่ว่าเขาลงไปตรวจสอบเพราะฉะนั้นอบจ.ก็ต้องชี้แจงไปว่าเอาเอกสารอะไรให้ดูแล้วมันถูกต้องตามกฎหมายอะไรทุกอย่างก็ว่ากันไปที่ละประมาณ2ล้านนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ2
6: โอ้อันดับ2นี่เกิดเหตุระทึกขึ้นเลยนะคะที่ฉะเชิงเทราวันนี้มีผู้ชายอ่ะผวาเลยมีคนควงมีดเข้าไปในโรงเรียนตอนช่วงพักเที่ยงนะคะวันนี้ทางผู้กำกับทางตำรวจของสภ.ท่าตะเกียบที่ฉะเชิงเทราเนี่ยไปที่โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์นะคะเพราะว่าครูและนักเรียนเนี่ยผวากันเลยมีชายป่วยจิตเวชควงมีดเข้าไปข่มขู่นักเรียนถึงในโรงเรียนเลยนะคะ เป็นผู้ชายไปถือมีดอยู่ในโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์นะคะเมื่อสายตรวจเข้าไปพบเนี่ยก็สอบถามคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าปกติเราจะไปรับน้องชายที่อยู่ที่โรงเรียนนี้เป็นประจำเลยนะคะก็ปรากฏว่าอยู่ๆนะเข้าไปก็เห็นมีผู้ชายอายุ16ปีเนี่ยเขาควงมีดเข้าไปเนี่ยปรากฏถามไปถามมา เป็นคนที่มีอาการทางจิตจากการใช้กัญชาตั้งแต่ปี67แล้วก็มีประวัติการเสพกัญชาเป็นเวลา5ปีแล้วมีการใช้ยาบ้าด้วยเนี่ยตำรวจก็เลยเข้าไปนะคะพวกครูก็ยังตกใจกันอยู่นะไปเจอผู้ชายคนเนี้ยคงมีเข้าไปคลุ้มคลั่งมากเลยกำลังแบบว่าเป็นช่วงพักเที่ยงแล้วก็แตกตื่นกันหน้าดูเลยนะคะดีนะที่ตำรวจเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปแล้วก็ช่วยเหลือจับกลุ่มส่งไปควบคุมตัวไปให้ไปฟื้นฟูตัวเป็นผู้ป่วยจิตเวทอ่ะ
5: โอ้ค่ะผม
6: โอ้โหแล้วแบบน่ากลัวแล้วคงไม่เข้าไปอ่ะคงจะมีอาการคลุ้มคลั่งอ่ะ
5: ก็ต้องช่วยกันไปหูเป็นตานะพี่นะคนในชุมชนต้องช่วยกันอ่ะ
6: แล้วต้องเจอให้เร็วแล้วก็ต้องดูแลเด็กๆนักเรียนโดยเฉพาะเกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยนี่นะ
5: ค่ะผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ1
5: ยังไม่จบกัมพูชาอีกแล้วพี่กวยวันนี้
6: เสียงอะไรอีกแล้ว
5: เสียงปืน5นัดปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งมาอยู่ที่ชายแดนสุรินทร์นะครับชายแดนพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์วันนี้ท่านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับก็ออกมาบอกนะครับว่าเมื่อวานตอนประมาณช่วงบ่าย 2:20 พื้นที่ชายแดนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับเราได้ยินเสียงปืนเล็ก5นัดดังมาจากทางฝั่งทิศใต้นะฮะระยะทางเนี่ยห่างจากชายแดนประมาณสัก600เมตรอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชายืนยันว่าฝ่ายนู้นทำผิดข้อตกลงนะครับมีการใช้อาวุธมีการยิงมาลักษณะก่อกวนจากระยะไกลนะขัดต่อถ้อยแถลงร่วมที่ให้ไว้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งกองกำลังสุรนารีเนี่ยได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงนะครับผ่านช่องทางของชุดประสานงานในพื้นที่ไปแล้วนะเนี่ยดูสิเอาอีกแล้วฮะเริ่มต้นทุกทีมันก็จะมาจากอย่างนี้นะเริ่มยิงยั่วยุกันอะไรประมาณแล้วลักษณะแบบนี้นะครับไทยเราก็ต้องอดทนอดกลั้นนะนะครับเพราะว่าพี่น้องที่ชายแดนก็ไม่อยากจะอพยพกันแล้วนะ
6: ค่ะ
5: นะครับโอ้นะฝากไว้โอ้วันนี้ครบถ้วนทั้งสองเบรกนะคุณผู้ฟังจุกๆไหมล่ะนี่ข่าวจุกๆไหมล่ะ
6: เสียงเขาดิดดิ้งมาตั้งแต่แรกที่รู้วันนี้เป็นวันศุกร์เนี่ย
5: คนท่ายางใช่ไหมครับที่ธนาโดนถามมา
6: อ๋อคนท่ายางค่ะ
5: สวยแบบนี้จะเป็นท่าไหนไม่ได้นะฮะ
6: เฮ้ยคุณหนุ่มเมืองคอรู้ได้บอกตอนสาวอยู่ท่ายางรถไฟแทบชนกันถับหลังไม่ทันอุ้ยไปรู้จะไหนมาเนี่ย
5: โอ้มีแต่รถเมย์มาขวางรถไฟรถไฟชนกัน
6: เลยเนื้อมีฉันไปฟ้องเหมือนคุณสุชาติบ้างเลยนะมินประมาณเนี่ยมินประมาณเนี่ย
5: วันจันทร์พบกันครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: สว
6: ั
5: สดีครับ
4: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: 2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่จังหวัดบึงกาฬวันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนและการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งในพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการตามแนวพระนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ร่วมกับการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาทรงงานพระราชทานพระวโรกาสให้คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายในการนี้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบซึ่งมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีใช้ยาสลบในสัตว์ตามความเหมาะสมของสรีระและอาการที่แตกต่างกันในสุนัขแต่ละตัวพร้อมกับทรงติดตามสัญญาณชีพและทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขทุกตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่เริ่มการผ่าตัดจนถึงเสร็จสิ้นการผ่าตัดการทำหมันให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเป็นพาหะสำคัญของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจึงเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวตามหลักมนุษยธรรมและเป็นมาตรฐานสากลซึ่งวิธีนี้คือการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คนได้เป็นอย่างดีการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชนบทที่เจ็บป่วยมีรายได้น้อยด้อยโอกาสและประสบปัญหาการเดินทางที่ยากลำบากมีผู้มารับการรักษา142คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและมีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลบึงกาฬ6คนส่วนการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์สนามโดยนำเครื่องมือทางการสัตวแพทย์ที่ครบวงจรมาให้บริการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนทั้งสุนัขและแมวรวม130ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวม72ตัวสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดโดยเฉพาะสุนัขและแมวซึ่งใกล้ชิดกับมนุษย์ติดต่อผ่านน้ำลายจากการกัดข่วนหรือเลียปัจจุบันยังไม่มียารักษาแต่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนและควบคุมจำนวนสัตว์ทั้งนี้การทำหมันไม่ใช่การทารุณกรรมสัตว์แต่เป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าประเทศไทยมีเป้าหมายกำจัดการแพร่ระบาดให้หมดภายในปี2573ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืนและเพื่อให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังรวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นภัยเงียบใกล้ตัว
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกาย

0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ก็อยากจะบอกรักกันทุกวันนะครับแต่ก็กลัวชาวคณะจะหวานจนเลี่ยนนะครับผมนะแต่ความรักเนี่ยมีให้เสมอนะครับนะวันนี้บอกเลยนะครับโอ้เปิดเพลงหวานจนลูกพี่แซวนะครับวันนี้แบบหวานหวานนะครับหวานตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับนี่คือหว่อไอ้หนีนะครับรักเธอหมดหัวใจจากน้องเพียวๆนะครับมีฉันกำลังโดนหลอกนะฮะจากขุนแม้เจินเจินนะครับผมแล้วก็มีโอ้ยโอ้ยจากพี่ฝนธนสุนทรนะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะวันนี้ก็ขออนุญาตมาแทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับเดี๋ยวเฮียจะดูแลให้นะครับเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ฮอตมากเลยนะครับโอ้แบบชาวคณะฟังจากทั่วประเทศเลยนะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่ผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อยู่บ้านแล้วใช่ไหมครับคือทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านนะครับก็เขาเรียกว่าเปิดหน้าต่างนะครับแล้วก็ดูพระจันทร์นะครับบางทีก็มีลมเย็นๆเข้ามานะครับแล้วอากาศดีๆนะครับวันศุกร์แห่งชาติก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะมากครับเอาพอดีพอดีนะเพราะสังขารของเราก็มีขีดจำกัดนะใครที่พักผ่อนก็ฟังเพลงสวยๆไปนะส่วนใครที่กำลังลุยงานอยู่ก็เอาไม่เป็นไรครับใครเข้ากะกลางคืนก็เราก็อยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะวันนี้ก็แวะเข้ามาก่อนนะสวยๆแป๊บนึงนะฮะที่LTM AFM 95นะครับพี่ๆที่กำลังพักผ่อนนะฮะหรือว่ากำลังขับรถอยู่นะฮะแวบมาสวยๆแป๊บนึงก่อนนะฮะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะฮะพอลูกพี่เข้ามากดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อใช่ไหมครับแล้วเฮียจะได้มาทักทายชาวคณะกันนะครับนะแล้วก็ฝากกดแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับรวมถึงแม่นะครับแม่เข้ามาก่อนนะครับผมตอนนี้แม่อย่าเพิ่งนอนนะครับคือถ้าแม่นอนตอน2ทุ่มเนี่ยแม่จะไปตื่นอีกทีตอน 1:00 นะครับโอ้ทีนี้งานเข้าเลยครับกว่าจะหลับอีกทีนึงหูเหนื่อยมากเลยบางทีไปหลับอีกที 5:00 นะครับฉะนั้นเดี๋ยวค่อยนอนแม่ อย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนอนไม่แนะนำอย่าเพิ่งนอนตอนหัวค่ำอึ๊บไว้ก่อนอึ๊บไว้ก่อนอย่าเพิ่งนอนตอนนี้เพราะนอนตอนนี้เดี๋ยวมันจะไปตื่นแบบดึกๆนะไปตื่นเที่ยงคืน5ทุ่ม 1:00 บอกโหเหนื่อยนะครับผมมาเล่นกับเฮียก่อนนะก็แวะเข้ามาขอเพลงก่อนนะครับลูกๆทุกบ้านทุกด้อมนะเอาวันนี้สุขแห่งชาตินะครับเราก็อยากให้ชาวคณะทุกท่านมีความสุขนะครับนะก็เรียนเชิญนะครับมาเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพของผมก่อนนะครับมีพี่อุ้งเหรอฮะแล้วก็มีพี่มาลีมีพี่จิตพี่หญิงศรีพี่สำเร็จนะมียายนาอาหารตามสั่งนะคนไม่สำคัญของเธอพี่ชัยวัฒน์พี่กระจรพี่โลรักเหรอครับนะโลรักใช่ไหมโลรักนะครับพี่พรณภาพี่มโนพี่มนนะครับพี่เขานะครับมีพี่แรมโบ้พี่สำลีนะครับพี่ณภัทรประภาพี่สัญญาสุขผ่องก็มาแล้วนะครับขออนุญาตทักเพิ่มนะครับเพราะชาวคณะในรอบค่ำก็เยอะเหมือนกันนะมีพี่หนูริงนะครับพี่นิสาพี่ปุญญวัฒน์นะครับพี่พยาวพี่วิจิตนะฮะพี่ลูกจันนะพี่กลานะครับพี่นิรมัยน้องกัญญาพี่คันชิตพี่นงนุชพี่จุ๊บแจงพี่ขาวดอนพี่ละไอนะครับพี่ประนอมพี่กนิษฐานะฮะมีพี่แสงดาวนะครับมีพี่ฤดีก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับมีเสียเปียกนะครับมาแล้วนะครับมีพี่ละไอนะครับพี่วิจิตนะครับนะแล้วก็มีพี่สายชนนะครับชาวคณะก็เข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันพี่อุไรนะครับนะน้องมังกรก็มาแล้วนะครับวันนี้คอมเมนต์ก็เยอะนะฮะหลายๆท่านก็เริ่มมาโรสติ๊กเกอร์กันนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับพี่หญิงศรีนะครับนะพี่อรุณแสงสอนพี่อ้อมแอมนะครับนะพี่เอก็มาแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกบ้านทุกด้อมนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนสวยๆก็เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับพี่กระแตด้วยนะครับนะมาตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยวันนี้ก็มาทำหน้าที่แทน1วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะครับชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายหน้าใหม่นะครับน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดโหลด
1: เอาละครับทุกคนเตรียมตัวสนุกกับเพลงนี้กัน

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกหล่อ
1: ครับ
2: เสียงหล่อ
1: ครับ
2: พี่หมีรีบหล่อเสียงหล่อจากป้าแป๋ว
1: ค่ะ
2: ลาดกระบังนะคะ
1: ครับป้าแป๋วชมไปเรื่อยๆครับผมฟังได้ครับผมป้าแป๋ว
2: ดีใจซึ่งจะโสมาครั้งแรก
1: อุ้ยจริงหรือเปล่าครับอุ้ยดีใจจังเลย
2: ดีใจ
1: ครับป้าแป๋วทำอะไรอยู่ครับตอนนี้
2: ก็ฟังเพลงค่ะ
1: นอนสวยๆใช่ไหมครับป้าแป๋วครับ
2: ค่ะป้าแป๋วเป็นคนพิการทางสายตานะ
1: ครับ
2: อดีตพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูลที่ดินแดงนะคะ
1: ครับอุ้ยแต่ฟังเสียงแข็งแรงอยู่เลย
2: หลายปีแล้ว
1: ครับแต่ฟังเสียงยังแข็งแรงอยู่เลยนะ
2: เสียงอายุกระเทียนมานี่ในยุค80แล้วกระเทียนมา19
1: เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวอันนี้นี่80จริงเหรอป้าแป๋วครับอันนี้ถามจริงนะ
2: 80ค่ะ
1: อุ้ยแต่ทำไมเสียงแบบยังดูสดใสดูแบบมีพลังมากเลยป้าแป๋วไม่พูดจริง
2: ครั้งแรกที่โทรมาไอ้ฟัง95มาต้องกี่ปีมาแล้วเน
1: ี
2: ่ย20กว่าปีแล้ว
1: ผม
2: ไม่กล้าโทรมา
1: ผมแปลกใจว่าทำไมคน80แบบดูเสียงมีพลังดูสดใสดูแบบยิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยครับป้าแป๋ว
2: ค่ะเราเป็นคนพิการทางสายตาด้วย
1: ครับแต่ดูมีความสุขมากเลย
2: สวดมนต
1: ์ครับ
2: อยู่กับน้องก็พาไปกินอาหารไปทำบุญไปแล้วก็ทำอะไรนะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีสุขภาพจิตกายดีมีความสุข
1: เดี๋ยวป้าแป๋วผมอยากรู้มากเลยแล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบมีความสุขตลอดเวลาครับมันเพราะอะไร
2: มีความสุขตลอดเวลาก็อะไรก็มีหัวเราะไม่เครียดไม่อะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าผมเห็นบางคนแบบมองเห็นปกติด้วยนะแล้วแบบเดินเหินปกติด้วยแต่แบบดูเขาไม่มีความสุขดูเขาทุกข์ใจตลอดเวลาแบบแต่ป้าแป๋วดูแบบอายุมากแต่ดูแบบมีความสุข
2: ก็มีความสุขเหมือนคนปกติเนี่ย
1: ใช้ชีวิตปกติเลย
2: ทำได้น้องก็อยู่กับน้องก็พาไปกินอาหารไปอะไรๆไปเราไปทำบุญไปอะไรก็ไปได้แต่ว่าเรียกผ่าตัดสะโพกท
1: ั้
2: งซ้ายขวานะ
1: น้
2: องจะผ่าตั้งแต่ปี60มา60 61 62ผ่าตัดสะโพกซ้ายขวาแล้วก็หน้าแข้งก็ตกบันไดฉะนั้นตอนนั้นตาไม่เห็นในตอนปี54เนี่ย
1: ครับนี่ผม
2: ปี54นี่ก็10กว่าปีแล้วค่ะ
1: นี่ไปฝงผมคุยกับป้าแป๋วนี่ผมได้ความรู้นะเนี่ยมันเหมือนทุกข์กับทุกข์กายกับทุกข์ใจแยกกัน
2: เป็นประสาทเสื่อมค่ะไม่ใช่นั้น
1: คือแบบกายกับใจมันแยกกันจริงๆนะโอ้ขอบคุณมากที่โทรมาครับป้าแป๋วครับนะครับได้ครับป้าแป๋ว
2: คุยกับหลานเพชรรุ่นหลานแล้วเนี่ย
1: พี่
2: เจรุ่นหลานแล
1: ้
2: วหลานเพชรหลานใต้เหลนหลานเพชรเนี่ยเพชรพวงน้องหลานพิมดาบอกเป็นรุ่นหลานแล้ว
1: ครับอันนี้หลานมี
2: เพิ่งจะโทรคุย
1: ครับ
2: เพราะไม่กล้า
1: คุยได
2: ้คุยเอฟซีอายุมาก
1: ไม่โอ้นี่กลุ่มเป้าหมายของผมเลยอายุมากนี่กลุ่มเป้าหมายของผม
2: เพราะว่า
1: ครับ
2: ฟังดูนะเห็นคนนั้นเจ็บคนนั้นป่วยคนนั้นติดเตียงคนอะไรแล้วก็ให้กำลังใจดีให้กำลังใจนี่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: อุ้ยแต่ผมประทับใจมากคือ ตาเสื่อมแต่แบบใช้ชีวิตแบบปกติครับได้ป้าแป๋วครับวันนี้ป้าแป๋วอยากฟังเพลงไหนครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยครับป้าแป๋วครับอ้าวป้าแป๋วไปแล้วนะครับคืออันนี้เหมือนแบบเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์เลยนะเหมือนผู้ใหญ่แบบให้พรเลยนะครับชาวคณะครับคือบางทีตามองไม่เห็นนะครับแล้วก็ผ่าตัดสะโพกซ้ายขวานะครับแล้วแบบดูป้าเขายังใช้ชีวิตยังมีความสุขนะครับอายุ80นะฮะแต่แบบบางทีเราอายุไม่ถึงบางทีเราร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็อย่าใช้ให้สายที่แบบเขาเป็นครูเราเนี่ยนะเราเอาใช้ชีวิตไปปรับใช้ก็ได้นะว่ามันบางทีมันอยู่ที่วิธีคิดนะอยู่ที่ทัศนคติของเราเองนะครับนะว่าแต่ละวันใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับนะมันอยู่ที่ความคิดของเราเองนะครับที่จะทำให้เราสุขหรือว่าเราทุกข์นะครับนะป้าแป๋วขอเพลงกันแล้วไม่ต้องห่วงนะครับเต้ยก่อสร้างนะครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุข อร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยหมีคณัฐชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
0: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: April.

ตัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยหมีคณัชชัย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

สู่บ่ถอยเพื่อคนทางบ้านขอบคุณรางวัลน้ำใจนะครับผม

ขอบคุณรางวัลน้ำใจจากพี่ๆด้านหน้าเวทีนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับแก๊งแก้วไม่วางหักจากทางบ้านด้วยนะครับผมเป็นแรงใจน้ำครับนะครับผมขอบคุณเลยมากๆขอบคุณดีใจหลายๆครับผมใครร้องได้ช่วยทับร้องอีกรอบนึงได้ไหมพร้อมกันนะครับ

0: ัดคิ้วแน่เด้อลัดคิ้วไปครับพี่น้องครับแน่เด้อขอบคุณครับขอบคุณครับผม
1: ขอบคุณครับผมนะฮะอ้าวงานจากพี่ท็อปพสุภัทรนะฮะทานในเด้อความฝันนะฮะอันนี้ก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะฮะในงานมหานครคานิวาลนะฮะดนตรีแห่งภูษาสินนะก็ใครที่เป็น FC พี่ท็อปนะฮะในงานคลื่นของเรานะฮะล่าสุดเลยนะฮะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเดี๋ยวพี่ท็อปก็จะมาร่วมในงานนี้ด้วยนะจ๊ะ
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วนะครับอ้าวเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower นะครับย้ำ1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับนะเอาช่วงค่ำคืนแบบนี้นะครับเรามาดูนะฮะในเรื่องของอากาศกันบ้างนะครับไปดูที่กรมอุตุนะฮะเขามาออกประกาศนะครับอัปเดตล่าสุดเวลา 18:00 นนะครับวันนี้นะครับความฉ่ำของเรานะครับลูกพี่นะครับนะภาคเหนือฮะวันนี้อากาศเย็นสุดเนี่ยประมาณ23องศานะครับแล้วก็มีฝนตก 60% นะครับภาคอีสานนะครับวันนี้เย็นสุด24องศานะครับแล้วก็มีฝนตกหนักประมาณ 40% นะครับภาคกลางนะครับนะเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะฮะแล้วก็เย็นสุดประมาณ25องศานะครับภาคตะวันออกนะครับวันนี้มีฝนตกเนี่ยประมาณ 60% นะฮะแล้วก็อากาศเย็นประมาณ25องศานะครับนะแล้วก็มาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยประมาณ26องศานะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตก 60% นะครับค่ำๆแบบนี้นะฮะภาคใต้นะฮะอากาศเย็นสุดเนี่ยประมาณ23องศานะครับแล้วก็มีฝนตกประมาณนะฮะ 70% นะส่วนฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็เย็นสุดประมาณ23องศานะฮะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักนะฮะประมาณ 60% นะจ๊ะ

0: งานจากวงพัทลุงนะครับเด็กตายป่ายไร่นะครับโอ้โหฟังแล้วมีพลังมากเลยนะครับดนตรีนี่ทำดีมากเลยนะครับเอาทักทายหลังไมค์กันบ้างนะครับตอนนี้มีพี่วอนจากกาญจนบุรีนะครับมีพี่นีอุบลนะครับพี่สมโพธิ์อุบลนะครับมีลุงต่อยจันทบุรีพี่เขียวชุมพรฮะแล้วก็มีพี่ไม้จากศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทตอนนี้กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตเต็มหัวใจ
0: เอาย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งช้าๆนะครับ02-248-1366จ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่ปู่พงษ์สิทธิ์นะครับถึงเพื่อนจ้ะ

0: ลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลภาคประชาชนจี้เอกนัทปรับโครงสร้างพลังงานให้แล้วเสร็จใน7วันนายปันเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกระทรวงพลังงานภาคประชาชนนัดที่2เพื่อคลี่ปมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแก้ปัญหากองทุนน้ำมันว่าการประชุมในวันนี้ภาพรวมบางข้อบรรลุแล้วเช่นการ

0: ล้านเพื่ออุดหนุนกองทุนน้ำมันโดยภาคประชาชนมีข้อเสนอเร่งด่วนเพื่อปรับโครงสร้างราคาน้ำมันและการเสนอยกเลิกชดเชยน้ำมันชีวภาพของภาคประชาชนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยขอให้ยกเลิกค่าการกลั่นปัจจุบันโดยให้ใช้ราคาเฉลี่ยทวงน้ำหนัก2วันย้อนหลังของราคาปิดตลาดน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์บวกกับพรีเมียมกำหนดเพดานค่าการกลั่นไม่เกิน1.48 บาทต่อลิตรเท่ากับประมาณ7 เหรียญต่อบาร์เรลกรณีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลผสมในน้ำมันสำเร็จรูปราคาเชื้อเพลิงชีวภาพที่นำมาผสมจะต้องมีราคาต่ำกว่าเนื้อน้ำมันสำเร็จรูปพื้นฐานเท่านั้นควบคุมเพดานค่าตลาดเฉลี่ย 1.85 สตางค์ขอให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดอุดหนุนน้ำมันชีวภาพที่ราคาสูงกว่าเนื้อน้ำมันเพราะราคาตลาดโลกซึ่งกำลังจะหมดอายุ24 กันยายนขอให้หยุดเก็บเงินประชาชนเข้ากองทุนน้ำมันทันทีและเรียกร้องให้เก็บเงินผู้ค้าน้ำมันที่ได้ประโยชน์ส่วนเกินจากการขึ้นราคาใหม่ที่สูงขึ้นให้กับน้ำมันในคลังราคาเก่าโดยให้เวลา7 วันปรับโครงสร้างพลังงานให้แล้วเสร็จเพื่อลดภาระผู้ใช้พลังงานหากดำเนินการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตามที่ภาคประชาชนเสนออุบัติเหตุรถฉุกเฉินโรงพยาบาลน้ำปาดเสียหลักตกข้างทางทำน้องจูนเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์เสียชีวิตตำรวจสภ.น้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถกู้ชีพโรงพยาบาลน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์เสียหลักตกข้างทางขณะเดินทางไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินส่งผลให้นางสาวณัฐนิชาบางจันทร์หรือน้องจูนเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในรถพยาบาลได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์และเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนสาเหตุคาดว่าถนนลื่นเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องสำหรับรถกู้ชีพคันดังกล่าวที่น้องจูนปฏิบัติหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบแล้วรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบาดเจ็บอีกรายโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าวานนี้ล่าสุดนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องจูนที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงานทุกคนที่สูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าของระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยได้กำชับให้ผู้บริหารในพื้นที่เข้าไปดูแลสภาพจิตใจและเยียวยาครอบครัวรวมถึงดูแลเรื่องการขอรับเงินช่วยเหลือตามสิทธิประโยชน์และให้หน่วยงานในพื้นที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อถอดบทเรียนและวางมาตรการยกระดับความปลอดภัยของรถพยาบาลฉุกเฉินป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยทรัมป์ให้คำมั่นส่งทหารไปโปแลนด์เพิ่มประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐสร้างความประหลาดใจให้กับบรรดาพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ด้วยการให้คำมั่นว่าจะส่งกำลังทหารเพิ่มเติม 5,000 นายไปยังโปแลนด์เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่นายมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีของกลุ่มพันธมิตรนาโต้ที่สวีเดนวันนี้ท่ามกลางความขัดแย้งอย่างรุนแรงภายในกลุ่มเกี่ยวกับประเด็นสงครามอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเป็นการเปลี่ยนท่าทีอย่างกระทันหันหลังจากที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกนาโต้อย่างรุนแรงที่ไม่ยอมเพิ่มบทบาทในการช่วยเหลือปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลอีกทั้งผู้นำสหรัฐยังเคยระบุว่ากำลังพิจารณาที่จะถอนตัวออกจากกลุ่มพันธมิตรนาโต้รวมถึงตั้งคำถามว่ารัฐบาลวอชิงตันยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันอยู่หรือไม่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: คยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1 ใบโทร02 114 3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า

0: โดยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพัก
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: อ้าวพี่อรุณใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้พี่อรุณแสงสอนนะครับโอ้ดีใจที่ได้คุยกัน พี่อรุณเล่าให้ฟังหน่อยตอนนี้อุตรดิตถ์อากาศเป็นไงบ้างพี
3: ่โอ้โหฝนตกฉ่ำเลย
2: โอ้วันนี้เหรอครับพี่
3: เนี่ยเพิ่งเบาเนี่ย
2: โอ้
3: ตกเมื่อ20นาทีได้มั้งหนักเลยนะ
2: คือเทมาเลย
3: เล่นอยู่ในคลื่นกับเฮียอยู่นั่นแหละ
2: ตกฉ่ำเลยใช่ไหมครับพี
3: ่ใช
2: ่โอ้อุ้ยนี่แสดงว่าตอนนี้อากาศแบบดีมากเลยสิครับพี่แบบเย็น
3: เย
2: ็
3: น
2: สบายสบายนอนสวยๆเลยครับ
3: โอ้หมายถึงว่าอยู่ในห้องมันก็ต้องแอร์อยู่ดีแหละเฮียมันร้อนอ
2: ่
3: ะ
2: มันเสริมกันไงพี่คือในห้องเป็นแอร์ข้างนอกมันอากาศมันก็เลยแบบเย็นๆหน่อยเนาะ
3: จ้ะ
2: โอ้วันนี้เข้าบรรยากาศมากเลยนะครับพี่อรุณครับนอนฟังเพลงแบบฉ่ำๆเลยนะครับพี่วันนี้ขอเพลง
3: ขอเพลงกลางดาวจ้ะ
2: อ้าวลูกชายแห่งชาตินะ
3: จ
2: ้าได้เลยครับพี่งั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: เฮียนำ
2: เดี๋ยวผมนำทางให้ครับพี่ครับผม
3: ไม่ไปบังแคนะ
2: ไม่อันนั้นเราหยอกใน Facebook ไลฟ์มาเดี๋ยวเรามาขอบคุณลูกพี่เราก่อนนะครับผมน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจ
2: ิ้
3: ม
2: อย่าขำสิช้าๆนะพี่อรุณนี่ตอนนี้ชาวคณะให้กำลังใจอยู่เต็มเฟซเลยครับผมอ่ะพี่เผาแล้วบอกผมนะเดี๋ยวเพิ่งคำอ่ะเดี๋ยวผมพูดช้าๆเดี๋ยวผมพูดช้าๆนะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายเอาไม่เป็นไรพี่อรุณเดี๋ยวผมพูดให้ดีกว่า
3: ค
2: นข่าวอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดให้พี่มีไปเล่นต่อใน Facebook ไลฟ์ก็ได้พี่นะไหวไหม
3: เฮียพูดไป
2: เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดให้เอาโอเคพี่อรุณโอเคคำได้วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมสวัสดีครับไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมคำเดี๋ยวผมขอบคุณให้นะฮะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: 4เพลงนะครับวันนี้โอ้โหอารมณ์แบบพลิ้วๆนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของดาวนะครับดาวอยู่หม่องเก่านะฮะน้องจาสิงชัยนะฮะแล้วก็มีกลางดาวนะฮะจากน้องไรอันนะครับดาวดวงเดิมจากน้องนันนะฮะแล้วก็น้องเบนซ์นะฮะแล้วก็มีฝากคำถามไว้กับดาวนะครับรัชนกศรีโลพันธ์นะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่4เพลงรัวๆอ่ะ
1: สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณด้วยนะครับในช่วงของพาเรทนะฮะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องของการเขาเรียกว่าดูแลสภาพจิตใจกันบ้างนะครับนะเราพูดถึงเรื่องสุขภาพมาค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของผลไม้ต่างๆนะแต่วันนี้มาดูกันนะเป็นวิธีดูแลสุขภาพจิตง่ายๆในวันที่เราเหนื่อยมากเลยนะครับในเรื่องของการเรียนก็ดีนะหรือว่าการทำงานก็ดีอันนี้ผมหยิบข้อมูลมาจากเว็บสนุกนะฮะก็น่าสนใจนะครับเราไปปรับใช้ได้นะครับหนึ่งเลยคือให้เวลากับการพักผ่อนอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็จัดการเวลานอนให้ดีนะครับคือผมคิดว่าหลายๆท่านคงได้ยินมานานแล้วว่าเรื่องการนอนสำคัญมากบาเวลานอน 7-8 ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราไม่มีการจัดระเบียบการนอนเนี่ยนะครับโอ้มันยากมากเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราก็เล่นนู่นเล่นนี่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับบางทีก็ดึกใช่ไหมฮะพอดึกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็นอนแล้วก็บางทีก็ได้6ชั่วโมง7ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ง่วงเหงียนะฮะก็ต้องมีวันนึงที่เราสามารถนอนตื่นสายได้นะครับเพื่อเป็นการเหมือนแบบทำให้ร่างกายมันไม่เครียดมากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ2คือออกกำลังกายเป็นประจำนะฮะจะแค่ยืดเหยียดนะครับออกกำลังกายเบาๆนะครับหรือว่าจะเล่นเวทได้หมดเลยนะครับยืดแบบยืดเส้นเบาๆนะ 15-20 นาทีก็ถือว่าดีแล้วนะครับนะข้อ3คือฝึกหายใจนะครับเข้าออกช้าๆนะครับสักวันละ 5-10 นาทีก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงบนะฮะเทคนิคคือหายใจให้ลึกครับคือปัจจุบันเนี่ยคือคนที่ไม่ได้ฝึกการหายใจเนี่ยเราจะหายใจสั้นนะครับแบบมันประมาณแค่นี้เองประมาณ1วิเข้าวิออกวิมันน้อยมากเลยนะครับนะถ้าเราพยายามหายใจให้ลึกขึ้นและผ่อนลงมาเนี่ยโอ้จะรู้สึกว่าร่างกายโล่งขึ้นนะครับแล้วก็ระบบเลือดเนี่ยจะดีมากเลยพอออกซิเจนเนี่ยเขาเข้าไปได้ลึกนะอันนี้มีประโยชน์มากนะฝึกหายใจนะครับนะแล้วก็4ครับคือเขียนระบายความรู้สึกวันนี้ไปเจออะไรมาวันนี้มีความสุขจังเลยวันนี้กินอันนี้อร่อยจังเลยนะครับพยายามเขียนเรื่องราวดีๆนะฮะลงไปนะครับหรือวันไหนเจอแล้วรู้สึกว่าโอ้ยเครียดจังเลยก็จดไว้ได้นะฮะมันก็เป็นการระบายความรู้สึกแบบหนึ่งนะครับนะแล้วก็อีกสักข้อหนึ่งก็แล้วกันนะฮะข้อ5คือทำในสิ่งที่รักนะฮะแล้วก็มีความสุขนะครับคือเวลาเราทำงานใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องของความเครียดมันก็มีเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายเราต้องมีสิ่งที่เราชอบนะครับนะอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขนะทำอาหารใครชอบนะดูทีวีดูซีรีส์นะครับหรือว่าดูศิลปินที่เราชื่นชอบนะฮะอะไรก็ได้ที่เรารักของเราและเราชอบก็สามารถทำได้เลยนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะฮะแต่เวลาผมน้อยก็เข้าไปส่องกันได้ที่เว็บสนุก .com นะฮะแต่ใดๆก็แล้วแต่ขอให้เราไม่เครียดมากจนเกินไปนะครับคือทำงานด้วยความตั้งใจนะแต่ก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีความสุขในช่วงเวลาที่เราทำด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานใหม่นะครับจากน้องกวางดวงฤทัยนะครับแหมเพลงนี้เพราะเลยนะฮะฟิชเชอริงกับเท่นะครับจำปาสักนะฮะนี่คือพบกันผูกพันจากลานะสังกัดอิสระนะฮะคำร้องทำนองนะฮะคุณหวายนิวดายนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะคุณโตโมสตูดิโอนะฮะก็จัดไปครับเพลงใหม่ในช่วงนี้จ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและก็ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงนะครับในชาร์ตของเรานะฮะนี่คือโอ้ดวงใจนะจากน้องเมย์ทิชานะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่16นะครับโอ้ไบตี้มาไวมากเลยนะฮะเขาเป็น FC นะฮะแล้วก็มีฮักพอเป็นพิธีนะจากพี่ต่ายอรทัยนะฮะตอนนี้อยู่ในฮิตที่9นะครับ2เพลงรัวๆ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จ้า

0: โดยหมีคณัตชัยก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเพียงฝากไว้นะว่าให้ทำความดีให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับการติดตามการให้กำลังใจการเข้ามารัวๆคอมเมนต์กันนะขอบคุณนะครับก็ลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะงานจากชาตรีนะครับแฟนฉันสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้

ใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเผาซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ันนี้มากันแบบ3ชาติสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะดีเจลูกฟ้าชนิชานะคะคุณผู้ฟังจ๋านะคะก็เจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองโอ้โหวันนี้เนี่ยมาแบบว่าโจ๊ะๆเลยคุณผู้ฟังนะคะกับ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะก็เป็นเพลงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการแบบนอนหลับหลับฝันฝันอะไรแบบเนี้ยนะวันนี้คือวันศุกร์ไงเผื่อว่าจะได้แบบนะคุณผู้ฟังบอกโอ้ยเหนื่อยมาทั้งสัปดาห์แล้วอยากจะนอนพักผ่อนแต่ยังไงเริ่มต้นมากับน้องนอนไม่หลับเพราะอะไรคุณผู้ฟังโอ้โหมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายวันนี้มันคิดเอ้ยน้องนอนไม่หลับฮะหัวใจมันกระซับกระส่ายงานเพลงจากคุณแม่นะคะคุณแม่ไฮอภพรในช่วงนี้ก็คุณแม่งานเยอะมากเนี่ยบอกว่ากลับมาแบบไวรัลอ่ะทุกแพลตฟอร์มต้องเห็นคุณแม่เลยนะคะแล้วก็ไปเจอตามงานอีเวนต์ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ต่อด้วยรองงูเข้าฝันนะคะงานของพี่ดวงจันทร์สุวรรณีแน่มาเพลงนี้ขึ้นมาปุ๊บเลื้อยเลยคุณฟังเลื้อยเลยเลื้อยเลยนะคะเต้นตามเลยนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะเป็น2เพลงติดต่อกันเลยนะคะแอบฝันแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะคะของชัวชาชาชานะคะก็รวมศิลปินทั้งศิลปินชายแล้วก็ศิลปินหญิงของค่ายชัวเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองนะคะโอ้โหสนุกสนานกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงแบบนี้กับฮิตมาราธอนค่ะวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะ2ชั่วโมงตรงนี้นะคะทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์คิดว่าน่าจะมีหลายๆคนนะคะอยากจะจดเดี๋ยวพูดแบบช้าๆชัดๆเบอร์โทรศัพท์ของเราค่ะคุณฟัง02-248-1366อีกครั้งนะคะ02-248-1366คุ้นมาเสียงแบบคุ้นๆเหมือนได้ยินตอนต้นเดือนกับกลางเดือนแต่ไม่ใช่หนูนะไม่ใช่หนูหนูแค่เรียนแบบเฉยนะคะนะคะก็โทรกันเข้ามาได้เลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะคุณผู้ฟังนะคะสามารถจองสายได้เลยก็ตอนนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยสำหรับใครที่อยากจะนะพูดคุยเม้ามอยกันนะคะหน้าใหม่เนาะอีกสักครู่หนึ่งในช่วงสายชิลฮิวใจนะคะหรือว่าจะฝากเพลงพิเศษที่แบบว่าโอ้ยคืนนี้ขอฟังสักทีเด้อนะก็ฝากเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะส่งเป็นข้อความนี่พิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งมาเป็น SMS ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่4689400นะจ๊ะ4689400นะคะมีเข้ามาแล้วด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงรักแค่เธอคนเดียวนะบอกอยากมอบให้กับพี่เมธิชารบกวนพี่ตังคนที่สวยที่สุดเนี่ยมอบเปิดให้หน่อยอันนี้น่าจะเป็นน้องแชมป์นะจ๊ะนะไม่ได้พิมพ์ชื่อมาแต่เดาว่านะน่าจะใช่แล้วก็มีสวัสดีคนสวยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันพร้อมกับเซิงนุปิตะด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่อรุณเนี่ยเดี๋ยวนี้จำได้หมดแล้วค่ะเอาจริงเป็นไงนอกจากคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของดีเจแล้วดีเจก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณผู้ฟังเหมือนกันนะคะจำได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยใครพิมพ์อะไรมานะคะนะคะจดจำนะคะจำได้หมดนะคะอันนี้ไม่ใช่ความแค้นฝังหุ่นนะคะแต่จำนะคะความจำเป็นเลิศ นะคะหยอกนะคะก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางตอนนี้นะหลายๆคนเข้ามาทักทายกันแล้วผ่านทาง Facebook Live ค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่ Facebook FanpageLTM FM 95นะคะใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะก็ฝากด้วยคุณผู้ฟังนะเผื่อว่ามีบางคนบอกว่าช่วงไหนที่ไม่ได้ฟังทางวิทยุก็อยากจะมารับชมผ่านทางไลฟ์ได้เห็นหน้าดีเจไปด้วยฟังเพลงไปด้วยก็ที่เพจของเรานี่แหละนะคะ คุณแม่รุนส่งสติกเกอร์หัวเราะแบบน้ำตาไหลแล้วคุณแม่หรอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่นะคะสวัสดีพี่เบเบ้ด้วยนะคะพี่ทรงชัยพี่ไผ่โนนานะคะพี่สารีนะคะ
พี่โอฟรานพี่คันชิตพี่ทุ่งบ้านไร่นะคะคุณแม่นงรักนะคะพี่ศักชัยพี่นิสานะคะน้องหนูดีแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องแชมป์น้องไบนะคะคุณแม่เกลนะคะสวัสดีคุณแม่ธรรมพิชานะคะแล้วก็มีใครอีกพี่สุภาพนะคะแนะนำงานเพลงของน้องลีโอเข้ามาด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทุกๆข้อความแล้วก็ล่าสุดพี่นักรบนะบอกสวัสดีครับดีเจน้องลูกโหนดฟังจากส่งคล้านะคะบอกว่าชัดเจนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยจากทุกช่องทางนะคะเดี๋ยวฟังเพลงกันเรื่อยๆวันนี้นะคะตลอดทั้ง2ชั่วโมงนะคะอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่นะคะจัดให้กับคนมีความรักด้วยค่ะเฮ้ยต้องฮังให้สุดใจค่ะงานจากน้องป๊อปปี้ปรัชญาปัดปรัชญาลักษณ์แฮ่หรือว่าน้องป๊อปปี้ไม้ทองคำนะคะเดี๋ยวกลับมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วจ้าเนี่ยค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะมารออยู่แล้วค่ะสายของเราจากปทุมธานีนี้เองนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้พี่วิไลนะคะ
2: ครับผม
1: ครับผมนะคะ
2: พี่ตามมากินข้าวด้วยกัน
1: จ๋ากินอะไรอยู่จ๋าก
2: ินข้าวเหนียวกินเป็นไหม
1: กินเป็น
2: โอ้ยซุปหน่อไม
1: ้ซุปหน่อไม้บ่
2: คร
1: ับ ทำเองหรือว่าซื้อมาครับพี่วิไล
2: ซื้อมาครับหลานซื้อมาให
1: ้หลานซื้อมาให้แซ่บแซ่บบ่จ๋า
2: แซ่บอร่อยมากครับ
1: โอ้แซ่บอร่อยมากเพิ่งได้ทานข้าวเย็นเหรอคะพี่วิไล
2: ข้าวเย็นครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ตอนกินเด็ก
1: โอ้กินตอนเด็ก
2: เราลูกสาวเขาเลิกงานมา
1: โอ้น่ารักจังเลยค่ะ
2: บางวันก็กินข้าวจ้าบางวันก็กินข้าวเหนียวครับ
1: จ้าจ้าก็เปลี่ยนไปเนาะพี่เนาะนะคะหนูก็ชอบกินข้าวเหนียวแต่ว่าช่วงหลังคุมน้ำหนักไงพี่วิไลนะข้าวเหนียวแบบน้ำตาลเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบสลับบ้างแต่มันก็ขาดไม่ได้อ่ะเนาะ
2: น้ำหนักของพี่ก็58โลครับ
1: โอ้ดีค่ะคือบางท่านเนี่ยเขาก็หลายๆท่านเนี่ยเขาก็ทานได้เพราะว่าอาจจะทำงานต้องแบบว่าออกแรงเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต
2: ่มันอิ่มนานครับ
1: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าการทำงานของหนูอ่ะมันนั่งนานยืนอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยได้แอคทิวิตี้เยอะก็เลยแบบว่าต้องเพลาข้าวเหนียวบ้างแต่มันก็ขาดไม่ได้จริงๆนะพี่วิไลเวลาเรากินน้ำพริกหนูกินแบบอะไรอ่ะส้มตำอะไรเงี้ยโอ้
2: มันกินประจำเราส้มตำ
1: โอ้นะโอเคโอ้โหพูดแล้วหิวแล้วพี่วิไลนะคะนะอ๋อตอนนี้ยังทานข้าวอยู่หรือว่าทานเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ
2: เรียบร้อยแล้วครับ
1: ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนะงั้นจะไปวิ่งไปแจมด้วยซะหน่อยโอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่วิไลค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะคืนนี
2: ้ของมนแคนครับผม
1: แรงก้อนสุดท้ายถูกต้องไหมคะ
2: ครับผม
1: โอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่วิไล
2: มอบให้ดีเจและไมค์เลยครับและแฟนเพลงทุกคนด้วยนะครับ
1: มอบให้แฟนเพลงของ FM 95ทุกคนด้วยนะคะ
2: คร
1: ับ ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่วิไลมากๆนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้ยพูดถึงของกินเนาะโอ้ยแซ่บๆนะคะอ้าวนะเดี๋ยวฟังเพลงกันดีกว่าในช่วงนี้นะคะสายชิวใจจัดให้เลยกับแรงก้อนสุดท้ายมนแคนแก่นคูนค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งด้วยนะคะพี่วิไลจากปทุมธานีนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆเข้ามานะขอสารภาพว่าเพลงนี้เป็นเพลงของพี่มนแคนที่อะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังหนูเองยังไม่เคยฟังเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหนะคะฟังแล้วความหมายแบบดีมากๆเลยอ่ะเป็นกำลังใจให้เราอีกครั้งหนึ่งแรงก้อนสุดท้ายเนี่ยคำว่าแรงก้อนสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนแบบว่านะบางคนบางครั้งบางทีเนี่ยเราโหต่อสู้กับอะไรมามากมายจนมันแบบเนี่ยมันเหลือแบบเหมือนเป็นแรงที่มันเฮือกสุดท้ายนะฟิลนั้นนะคะฟีลลิ่งแบบนั้นว่ามันก็ยังต้องสู้ต่อนะคะแล้วมันก็มีหลายครั้งที่เราก็ผ่านจุดที่มันยากที่สุดไปได้นะคะแต่ก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าตอนนี้เนี่ยจะเจอกับปัญหาที่มันยากลำบากที่มันจะหาทางแก้ได้ยากแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะตอนคิดว่ามันณเสี้ยววินาทีนึงนะคะมันจะมีประตูอีกประตูหนึ่งหรือเป็นกุญแจนะฮะที่มันสำคัญมากๆขอแค่นะเราอย่าเพิ่งท้อแค่นั้นเองนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำงานเพลงพิเศษหรือจะจองสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรารับอีกหนึ่งสายด้วยก็ฝากเบอร์ไว้ได้เลยนะคะที่022481366นะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยค่ะสมาชิกของเราทางไลฟ์นะจ๊ะสวัสดีพี่หนูเพียรนะคะแล้วก็พี่นารีนะคะมีแนะนำงานเพลงของน้องมีนตราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวนะคะสวัสดีพี่สุด้วยนะคะทักทายค่ะพี่มนเรียวนะคะพี่แจ็คนะคะแล้วก็มีใครแอบพี่เล็กอินดีสวัสดีค่ะนะคะพี่ยุพาด้วยพี่ไตรรัตน์นะคะพี่สุบอกคิดถึงเจ้าเนี่ยไม่ได้เข้ามานานเลยช่วงนี้นะคะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรนะคะมีเวลาก็แวะเข้ามาทักทายกันได้นะคะสวัสดีพี่อัญชลีพี่ทัศนีแล้วก็มีพี่วิจิตนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆข้อความที่ทักทายแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้กับดีเจนะคะหนูพยายามจะเลื่อนดูสิเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเห็นในไลฟ์ไหมมันหมุนแล้วมันไม่ไปแกให้ฟังเสียงแกแต่มันไม่ไปขอบคุณมากๆค่ะยังไม่ได้ทักทายใครนะคะรบกวนพิมพ์ข้อความมาอีกครั้งหนึ่งกันละกันนะคะฝากติดตามทุกๆช่องทางเลยค่ะคุณผู้ฟังของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Fanpage นะคะแอปพลิเคชันของทางสมทด้วยกับ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็ฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ด้วยเผื่อว่าอีกช่องทางนึงผู้ฟังเผื่อว่าแบบมันอาจจะมีวันไหนสักวันหนึ่งที่แบบอุ๊ยวิทยุก็หมุนไม่เจอทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะหรือว่าแบบฝนตกฟ้าร้องอะไรก็ว่ากันไปนะคะเราก็ยังมีช่องทางอื่นๆที่สามารถรับฟังกันได้อยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่เอ๋อินทิรานะคะแล้วก็พี่กัญญานีนะคะแนะนำงานเพลงอะไรนะเมียหมู่แม่ใช่ไหมคะหนูอ่านถูกไหมของนุกธนดลเข้ามาด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อนะคะพี่ทินกรจากระยองนะเขาฝากเอาไว้เมื่อตั้งแต่เริ่มต้นชั่วโมงเลยเพลงนี้นะคะคอยน้อง12เดือนงานของอาแอลยอดรักสลักใจจัดให้เลยค่ะ

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาแล้วก็มีเป็นบันทึกการแสดงสดพอดีเลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีแถมนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นแบบเหมือนเป็นเมดเล่เพลงช้านะคะเพลงที่แนะนำเข้ามาเนี่ยก็คือขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอของพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนั่นเองนะคะจากพี่อนันต์โคราชนะคะมีเมื่อไม่นานมานี้สักเท่าไหร่แหละนะคะพี่กุ้งเขามีมาร่วมกิจกรรมกับเราหลายครั้งแล้วก็มีฝากเพลงนี้เอาไว้นะคะจัดให้เป็นแบบว่า2เพลงดับเบิ้ลขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอแล้วก็สวรรค์เป็นใจด้วยจ้า
2: สนุกไปด้วยกันนะครับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอก่อนแล้วกันนะครับ

ฟังกันต่อกับผลงานเพลงนี้นะครับสวรรค์เป็นใจคนเราถ้าเกิดไม่ได้ทำบุญร่วมกันมาก็คงไม่

0: จ้าของรางวัลด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนักหญิงครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: มหานคร
2: ไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้2งานเพลงเลยนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้นะคะรักแค่เธอคนเดียวเฟียสิริวุฒินะคะที่น้องแชมป์นะคะฝากมาทาง SMS เนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับรักนี้มีกรรมสันติดวงสว่างนะคะจากใครจากพี่วิทยาศรีสเกตนะคะ2เพลงเลยจ้า
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากพี่วิจิตรนะบอกว่าอยากฟังตลอดเวลาของพงศิษฐ์คำพีเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้เลยนะคะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เช่นเคยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมค่ะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิพัก
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:02 นนะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงที่2นี้นะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะแล้วก็พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ1สายหน้าไมค์ของเราในชั่วโมงนี้มารออยู่แล้วนะคะจากภูเก็ตเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะประส้มนะคะ
3: ใช่ค่ะลูกตาล
2: จ๋าป้าส้มค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้คุยกันนานเลย
3: สบายดีอยู
2: ่สบายดีนะคะที่ภูเก็ตฝนตกไหมคะคุณป้า
3: ฝนตกอยู่ค่ะเพิ่งหยุดวันนี้แหละ
2: เพิ่งหยุด
3: ทุกวันค่ะ
2: ตกทุกวันเลยช่วงนี้ก็ฝนตก
3: ใช่ค่ะ
2: คุณป้าคุณป้าส้มป้าส้มขายของไหมคะที่ภูเก็ต
3: ไม่ได้ขาย
2: ไม่ได้ขายของอ๋อเลี้ยงหลาน
3: เลี้ยงน้องหมาน้องแมว
2: อ๋อเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอ๋อใช่มีสายกำลังนึกว่าเอ๊ะคือจำป้าส้มได้แต่ว่ากำลังนึกว่าเอ๊ะป้าส้มอยู่ที่ภูเก็ตทำอะไรบ้างนะอะไรอย่างงี้อ๋อเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอ๋อใช่นะคะอาจจำได้แหละนะคะโอ้แล้วอย่างงี้ฝนตกแล้วน้องหมาน้องแมวล่ะคะคุณป้าเลี้ยงแบบที
3: ่เขาปลุกให้อยู่บ้านใครบ้านมันค่ะสองไม่อัดบ้านละสองไม่อัด
2: ทำเป็นแบบว่าเหมือนเป็นบ้านหมาเล็กๆใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะสองไม่อัดนะคะ
2: สองไม้อัดอ๋อเอ็นดูจังเลยมีเยอะไหมคะคุณป้า
3: 80ตัวค่ะ
2: ว้าวอันนี้คือคุณป้าแบบว่ายังไงคะเก็บมาเลี้ยงหรือว่าเรา
3: หมาจรค่ะ
2: หมาจรค่ะโอ้โหใจบุญสุดๆเลยแล้วอย่างนี้เราดูแลเองทั้งหมดเลยไหมคะคุณป้าหรือว่ามีใครช่วยเหลือด้วยไหม
3: มีค่ะป้ามันเป็นลูกน้องเขา
2: อ๋อแล้วก็คือนะแต่ว่าการที่จะทำงานกับน้องหมาน้องแมวแบบนี้คือตัวป้าส้มเองก็ต้องมีความแบบว่ามีใจรักอ่ะต้องเน
3: า
2: ะต้องอยู่กับน้องหมาน้องแมวนะคะโอ้เอ็นดูจังเลยนะคะ80กว่าตัวเยอะเหมือนกัน
3: แมวก็เป็น20-30ตัวค่ะ
2: แล้วก็ที่เหลือก็เป็นน้องหมา
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะมีเป็นหมาจรที่ร่างกายแข็งแรงปกติหรือว่ามีที่
3: ใช่ค่ะ
2: อ๋อ
3: ร่างกายแข็งแรงทำหมันอย่างดีนะ
2: โอ้ดีจัง
3: เลยค่ะ
2: ค่ะค่ะโอ้ฉิงวสินดีจังเลยขอบคุณแทนน้องหมาน้องแมวหมาจรเนาะเขาพูดไม่ได้อะเนาะคุณป้าเนาะ
3: ค่ะ
2: น่ารักจัง
3: คนแท้ป้ามาเลี้ยงเขาก็เป็นฝรั่ง
2: โอ้
3: เขามีใจบุญดี
2: เขาใจบุญ
3: แลนด
2: ์โอ้ค่ะค่ะแล้วก็คุณป้าก็คือดูแลตรงนี
3: ้ใช่ดูแลรับมือเขาดูแล
2: จ้ะโอ้ดีจังเลยนะคะโอเคแนวคนรักหมาเหมือนกันหนูก็เหมือนกันนะคะหนูก็เป็นคณะกรรมการอยู่ที่มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการเหมือนกันนะคะก็เป็นแต่ของที่มูลนิธิที่หนูดูแลเนี่ยจะเป็นหมาแมวที่พิการแล้วก็แบบป่วยไม่สบายเลยซะส่วนใหญ่ค่ะคุณป้าใช่เมื่อกี้หนูก็เลยถาม
3: ซอยดอกรู้จักไหม
2: เคยค่ะเคยได้ยินติดตามเพจอยู่อันนี้เหรอของคุณป้าเหรอที่คุณป้าอยู
3: ่เวลาจะเป็นอะไรก็โทรให้ซอยดอกมารักษาแบบนี
2: ้ค่ะค่ะโอเคเป็นกำลังใจให้กันเนาะคุณป้าเน
3: า
2: ะ
3: ค่ะ
2: จ้า
3: เอาวันป้าฟังลูกตาลทุกคืนนะคะ
2: ขอบคุณมากมากเลย
3: วันนี้โทรติดโทรแป๊บเดียวก็ติดเลย
2: นี่สมมติวันนี้เราได้คุยกันไงได้คุยเรื่องน้องหมาด้วย
3: ค่ะ
2: ค่ะคุณป้าอ้าววันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะคุณป้าอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: รอสายใจสั่งมาค่ะไม่มีลมพอด
2: รอสายใจสั่งมารอสายดีเจโทรกลับไปด้วยหรือเปล่าเนาะ
3: ใช่ป้าก็นอนอยู่ป้านอนอยู่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ขึ้นมาป้าส้มได้หน้าไม้นั่นรอนะวะ
2: โอเคค่ะ
3: คนไหนเป็นอันนั้นน่ะเป็น
2: หลังไม้หรอ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เมื่อกี้เหรอคะน้องแป้งค่ะน้องแป้ง
3: อ๋อน้องแป้งค่ะ
2: ค่ะ
3: ได้เลยมอบให้ลูกตาลนะเพลง
2: อ๋อให้หนูเหรอขอบคุณนะคะ
3: ค่ะ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะคุณป้า
3: ได้ค่ะ
2: ค่ะพูดตามเลยเนาะ

0: ค่ะ
1: ค่ะขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบค่ะ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สุดยอดเลยขอบคุณป้าส้มมากๆนะคะ
0: เดี๋ยวคราวหน้าค่อยโทรใหม่นะคะ
1: ได้เลยค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณป้าขา
0: ค่ะ
1: จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณป้าส้มจากภูเก็ตนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาจัดไป

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สีงามเพลงเพราะนะคะกับพาเรดเพลงฮิต4ภาคของเรานะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับอาทิตย์ละวันค่ะงานจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะฝากเอาไว้หลังไมค์จากคุณแม่ทันพิชานะคะรับเรา71นะจ๊ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีรักมา5ปีซ้อนเพชรซ้อนสุพรรณนะคะจากพี่สมศักดิ์ประจวบนางฟ้ายังอายนะคะจัดให้ในเวอร์ชั่นของสายันสัญญานะคะจากพี่สมโพธิ์อุบลราชธานีแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรากับรอสายใจสั่งมาไหมพี่รมพรนะคะจากคุณป้าส้มภูเก็ตนะคะนะยังมีอีกหลายๆเพลงนะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามานะคะฝากเอาไว้หลังไมค์ที่02-248-1366นะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะที่ไลฟ์ของเราด้วยสวัสดีพี่เอกรินนะคะแล้วก็มีพี่นพดลบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลฟังตลอดนะแต่ว่าเพิ่งได้ดูตัวเป็นครั้งแรกด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆฝากกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่ประเดิมอีกครั้งนึงนะคะคุณแม่ธันพิชาบอกขอบคุณนะคะอาทิตย์ละ5วันอดีละ5วันใช่ไหมคะที่ติดตามฟังนะคะสวัสดีพี่ฟ้าด้วยนะคะพี่ฟ้านัทพงศ์นะคะพี่เสาวลักษณ์นะคะบอกทักทายดีเจลูกตาลคนสวยนะคะพี่นักรบนะคะแล้วก็มีพี่ชีวิตยังมีหวังนะคะทักทายบอกฟังทุกคืนจากนครศรีธรรมราชครับ FC ครับนะคะแล้วก็มีพี่ขอใครสักคนที่เข้าใจนะบอกว่าสวัสดีครับดีเจลูกตาลกำลังกรีดยางอยู่เลยนะครับขอฟังเพลงรู้ไหมของพี่เอกชัยครับแชร์ให้แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะมีใครเพิ่มเติมมีพี่จันทราด้วยนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะคะให้กำลังใจดีเจขอบพระคุณมากๆแล้วก็มีล่าสุดพี่นุเจริญพี่จำลองไอซิ่งนะคะแล้วก็อะไรนะน้องหนูดีบอกมาแววขอบคุณมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อนะคะพี่อ้อมแนะนำตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเปิดให้เลยวันนี้ก็โทรเข้ามาฟังไว้อีกรอบหนึ่งนะคะงานใหม่ล่าสุดของน้องป่านปานชีวาค่ะรัติการแห่งความเหงาจัดให้ค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะโอ้โหตอนนี้เพลงใหม่มาแล้วกับโตเหนือหูหลายๆคนนะคะยังคงฟังอยู่เรื่อยๆเลยสำหรับลองฟังแหลงผู้ฟังแน่นะคะตอนนี้เขามีงานเพลงใหม่แล้วกับไม่มีอะไรอันนี้ชื่อเพลงนะไม่มีอะไรนะคะจากสังกัดเสียงเพลงของโจนเหมือนเดิมนะคะคำร้องทำนองโดยปอนนิพนธ์แล้วก็เรียบเรียงโดยตะวันเพชรรัตน์ค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้นะว่าไม่มีอะไรของโตเหนือเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างกับเจาะคิวฮิตค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะจัดให้กับ2งานเพลงจากชาร์ตของเรานะคะจากใจต้นข้าวต้นข้าวสุปรียาแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยขอกำลังใจหนูเล็กกากาฟิชชิ่งกับน้องวินวรภัทรค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ตรีมีคันโอ้ยใหม่พัชรีจัดให้นะคะมีฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วนะคะพี่นีจากอุบลนะคะก็เพิ่งจะได้เปิดให้ชั่วโมงที่สองแล้วหวังว่าพี่นียังจะไม่ยังไม่นอนนะคะยังไม่หลับไปเนาะนะคะก็ทยอยจัดให้ได้มากที่สุดนะคะในช่วงเวลาสองชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันตรงนี้กับอีเจลูกตาลชนิชานะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่านะคะบอกให้ดีเจเนี่ยเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะก็ส่งความรักความห่วงใยถึงแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะแล้วก็วันนี้ยังมีหนึ่งเพลงกับหนึ่งช่วงของเราหวานๆเลยค่ะผู้ฟังคะเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปจัดให้เลยกับงานเพลงที่นำเข้ามานะคะขอจันน้องแก้วจากสุโขทัยเขาฝากเอา

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะนั่งไม้หลังไม้ที่ฝากเพลงกันเข้ามานะคะแล้วก็รวมถึงทุกๆข้อความด้วยนะคะที่ส่งมาทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะก็เจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับดีเจลูกตาลชลิชานะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเผื่อว่าใครคิดถึงกันนะคะวันอาทิตย์นี้ก็เจอกันอีกนะคุณผู้ฟังช่วงเวลา5โมงเย็นไปถึง1ทุ่มนะคะรายการพิเศษกับศิลปินแห่งชาติค่ะพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองนะคะเผื่อว่าใครว่างนะนะคะก็มาฟังเพลงเก่าๆนะคะเผื่อว่าคิดถึงเพลงเก่าๆอยากฟังเพลงเก่าๆลูกทุ่งลูกกรุงก็เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันได้มาขอเพลงได้นะคะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะจ๊ะวันอาทิตย์นะวันนี้ลาไปก่อนพร้อมกับงานเพลงจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชที่ฝากเอาไว้นะคะกับดาวประดับใจดอนซ้อนระเบียบนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยวันนี้นะคะทุกๆข้อความด้วยนะคะเจอกันนะคะคุณผู้ฟังคะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองห

3ผลงานเพลง3สาวพร้อมกับสายฝนนะคะให้ตายไปกับจะให้ตายไปกับใจนะคะผลงานจากพี่ต่ายอรทัยค่ะพี่รัชนกศิโรพันธ์นะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าฝนตกในทะเลค่ะดวงตาคงทองนะคะฝนซาน้ำตาหยุดไหล3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน14นาทีอยู่กับน้องเมย์ที่ชานะจ๊ะในค่ำคืนนี้วันนี้สุดสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่เชื่อว่าหลายๆคนแบบว่าต้องสู้กันนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็ใกล้ๆและจะไปกลางปีแล้วใช่ไหมล่ะหลายๆคนก็แบบว่าอู้อีกนิดนึงอีกนิดนึงจะสิ้นเดือนแล้วเงินเดือนจะออกแล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์ส่วนใหญ่นี้ก็เป็นแบบรับจ้างใช่ไหมบางทีก็ทำงานวันต่อวันบางทีก็ทำงานรับเป็นเงินเดือนบางทีก็รับเงินเป็นแบบว่าเป็นจ็อบๆไปอย่างงี้ใช่ไหมก็ยังไงดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เงินที่สมกับความเหนื่อยยากของคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยก็แล้วกันเนาะวันนี้นะคะหนึ่งผลงานเพลงที่ขอเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยรักเข้าไส้จากลีโออาทิตย์นะคะจริงๆพี่เขาขอมาทุกวันเป็นเวลาน่าจะ 4-5 เดือนแล้วดองเก่งซะเหลือเกินไม่ได้เปิดให้คุณพี่เขาสักทีอ่ะวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะก็จัดเตรียมให้นะจ๊ะรักเข้าไส้จากลีโออาทิตย์ยังอยู่ไหมคะเนี่ยคนขอเนี่ยหลายครั้งมากเลยนะที่น้องเมย์แบบว่าเปิดผลงานเพลงอยู่สมมติว่าฝนซาน้ำตาหยุดไหลเงี้ยก็จะมีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาบอกว่าสวัสดีค่ะขอเพลงฝนซาน้ำตาหยุดไหลน้องเมย์ก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเอ๊ะฟังอยู่หรือเปล่านะเอ๊ะหรือเขาขอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับศิลปินเฉยๆนะจะมี2แบบมีแบบแรกก็คือขอเพื่อบวกคะแนนให้กับศิลปินกับอีกแบบนึงคือขอไม่ได้ฟังว่าเปิดอยู่ปัดโทอ่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ Mcord Radio Network 40สถานีทั่วประเทศนะคะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครและเร็วๆนี้เราจะจัดกิจกรรมนะคะโดยไปที่จันทบุรีนะมีการไปทำบุญนะคะหาเขาเรียกว่าอะไรนะมอบความสุขละกันมอบของที่ระลึกมอบของให้กับน้องๆ นะคะที่อยู่ที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงจังหวัดจันทบุรีนะคะร่วมสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับน้องๆกันนะนะคะซึ่งโรงเรียนจริงๆเราก็จะมีการสัญจรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะในทุกๆปีนึงก็จะมีสัก1ครั้งเป็นการครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะซึ่งก็จะมีแบบเหล่าบรรดา นักจัดรายการแล้วก็มีศิลปินไปร่วมด้วยนะคะเพื่อเป็นสีสันและก็กำลังใจให้กับน้องๆรวมถึงบุคลากรที่อยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยนะถือว่าเป็นการสัมผัสความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษที่เป็นการมอบของใช้จำเป็นเลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรนะร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายพลังใจให้กับน้องๆที่สุดแห่งความบันเทิงโดยมีศิลปินใจดีของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นท็อปพัสพัสนะคะโจโจ้โดมิเนนต์นี่พี่ปีเตอร์โฟร์ดีฟายพี่จอยบิยอนนะคะรวมถึงนักจัดรายการของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่วาสุเลิศจันยาพี่หมีคณชัยและพิมดามหานครนะคะตอนนี้ก็ลงชื่นประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้านักจัดรายการของเรามีท่านใดที่สามารถไปได้อีกก็เดี๋ยวจะเพิ่มเติมรายชื่อเข้าไปอีกนะคะรวมถึงศิลปินด้วยถ้าใครได้ยินเสียงของน้องเมย์นี้นะคะสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคได้ด้วยเหมือนกันจะไปที่โรงเรียนเลยก็ได้นะคะหรือว่าตอนเช้าเนี่ยพวกหนูออกจากที่นี่กันตอนตีสี่

ดังนั้นถ้าใครอยากร่วมสมทบอะไรเล็กๆน้อยๆนะอาจจะต้องแจ้งมาก่อนล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าจะได้แบบจัดเตรียมของเขิงอะไรให้มันเรียบร้อยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะคะแล้วก็มีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนขอบคุณผู้สนับสนุนที่ร่วมบุญด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมออวยชัยนะคะ Power Stainless Steel แล้วก็มีTesco Engineer นะคะมีพี่หมีพี่จับมีร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพรกษาซอย5ไอศครีมนะคะโดยดีเจอุ้มและบางปานะคะลูกชิ้นโดยป้าศรีสามโคกมีทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านวีคลับนะคะมีขนมโดนัทโดยคุณนิชพัฒน์มีซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานน้ำผึ้งสยามบีซีเครตด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยที่ร่วมบุญร่วมกุศลกันในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงมีรายชื่อนักจัดรายการเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอ1สายหน้าไมค์ค่ะ022481366ฝากไว้ผลงานเพลงนี้มีเวลาให้โทรกัน3นาทีครึ่งรักเข้าไส้จากลีโออาทิตย์ยุ่งข้าวเลคคอร์ดจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะอ่ะหนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วสวัสดีจ้าฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายต้อยครับ
1: เด็กชายต้อย
2: ครับผม
1: ไม่ใช่พี่ต้อยหมวกแดงเนาะ
2: ไม่ใช่ครับ
1: จากจังหวัดอะไรคะ
2: จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: นครศรีธรรมราชวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
2: โอ้ยตับแตกเลยครับ
1: ฮะ
2: เบิดระเบ้อเลย
1: ร้อนใช่ไหม
2: ร้อนร้อนแล้วฝนตกด้วย
1: หรอแต่ไม่ถึงกับชุ่มแบบไม่ถึงกับท่วมเน
2: า
1: ะ
2: ไม่ถึงกับท่วมครับแต่มันตกรู้ตกทุกวี่ทุกวันเลย
1: โอ้ยตกทุกวี่ทุกวันเลยหรอแล้วพี่ทำงานอะไรล่ะ
2: โอ้ผมปลูกยาสูบครับปลูกยาสูบ
1: ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบจากฝนตกใช่ไหม
2: ปีนี้รู้สึกว่าจะยังไม่ค่อยมีครับปีที่แล้วโอ้ยวายป่วงเลยครับวายป่วงเลย
1: เราคุยกันเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ
2: ครั้งนี้รู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่สอง
1: ครั้งที่สองทำไมนึกนานละมันนานมากเลยหรอ
2: เพราะว่าผมอยู่บนเขาคุณสัญญาณจะไม่ค่อยดีครับเวลาจะโทรศัพท์หาใครต้องขึ้นปีต้นไม้ขึ้นไป
1: โอ้ย
2: จริงๆนะครับ
1: และอันนี้คือคุยกับน้องเมย์คืออยู่บนต้นไม้เหรอคะ
2: อ๋อไม่นะครับผมลงมาข้างล่างครับพอดีมีเพื่อนบ้านเขาเสียชีวิตผมลงมาข้างล่างครับ
1: อ๋อแต่ว่าตรงนี้มีสัญญาณเนาะ
2: ครับ
1: เพื่อนบ้านเสียชีวิตแล้วเราก็ต้องไปร่วมด้วยช่วยกันแบบชาวบ้านแบบหมู่บ้านเขาต้องช่วยกันอะไรอย่างงี้ปะช่วยกันจัดงาน
2: ครับก็ประมาณนั้นแหละไปดูน้ำบ้าง
1: แต่อะไรนะคะ
2: คือว่าเราไปหาซากตายเขาว่าต้องไปลุกหล่อๆหล่อๆลุกให้เขาเห็นหน้าเห็นตามั่งอันนี้ประมาณนั้นนะครับ
1: ประมาณว่าให้เห็นหน้าเห็นตากันหน่อยว่าโอเคฉันมาร่วมงานแล้วนะจ๊ะอย่างงี้ใช่ไหมได้เลย
2: ประมาณนั้นแหละ
1: วันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: นายร้อยหน้าห้องของนายพิรมพร
1: นายร้อยหน้าลิฟต์ปะ
2: ประมาณ
1: นายร้อยหน้าลิฟต์นะ
2: ครับผม
1: ได้ได้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้สำหรับพี่ๆน้องๆที่ว่าก็เป็นนั่นแหละ
1: นั่นแหละ
2: นายร้อยอ่ะ
1: เป็นอะไรอย่าเป็นนายร้อยอ่ะหรอ
2: ครับผมเป็นนายร้อย
1: นายร้อยที่อยู่หน้าลิฟต์นะ
2: ครับเมื่อก่อนผมเคยเป็นทหารมาก่อน
1: แบบเป็นอะไรนะเป็นพลทหารไหมหรือว่าสอบเข้าไปหรือว่ายังไง
2: สอบครับผมลาออกเมื่อยศครั้งสุดท้ายผมลาออกก็ร้อยโทครับ
1: ว้าวเป็นหมู่ใช่ต้องเรียกว่าอะไร
2: ผมรุ่นเดียวกับพลโทบุญสิงห์ขาดกลาง
1: โอ้โหน่าจังเลยอ่ะแล้วทำไมเราถึงลาออกล่ะ
2: แม่เขากราบการก็หยุดซะลูก
1: เหงาแหละเนาะคนแบบคุณแม่เขาก็อยากจะให้แบบว่าลูกกลับบ้านมาจริงๆตอนหนูเป็นทหารหนูก็แทบไม่ได้กลับมาที่บ้านเลยอะอยู่ใกล้กันนิดเดียวพ่อคุณพ่อคุณแม่อยู่ลัดโยธินตัวหนูอยู่ดินแดงอยู่ใกล้กันนิดเดียวไปหากันไม่ได้สักทีคือทำงานตั้งแต่แบบโอ้โหบางทีตีสี่เลิกงานตีหนึ่งอะไรเงี้ยต้องประมาณนั้นอ่ะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะในร้อยหน้าลิฟต์นะคะ
2: ครับ
1: ครับขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: บคุณค่ะขอบพระคุณแดนเซอร์หน้าเวที
1: ฝันของอ้ายมีไพเป็นนางเอกนะคะจากเวียงนฤมลผลงานเพลงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปค่ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: คุณผู้ฟังคะร้อนนี้ร้อนแล้วร้อนอีกแล้วเมื่อกี้ก็มีคนบอกใช่ไหมว่าต่อให้ฝนจะตกยังไงนะก็ยังคงร้อนอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นเรามีตัวช่วยในการ

คลายร้อนนี่นะร้อนนี้ร้อนไหนจะใช่ว่าจะแบบว่าแค่เอามือพัดแล้วมันจะหายนะแต่ถ้าคุณมีคูลพลัสนะคะเรียกว่าเอาอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่าเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514นะคะช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจถึง 3-4 องศาคือมันเยอะมากเลยนะจริงๆแล้วน่ะเย็นสดชื่นนะคะสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งและรับสามารถปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยกันนะจ๊ะพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติจะให้มันสายซ้ายสายขวาเราจะเดินไปทางไหนเนี่ยเออนะมันอัตโนมัติให้นะคะเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่เลยนะคะและมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้นะคะก็เลยแนะนำให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆค่ะในราคาเพียง 1,190 บาทเท่านั้นนะคะ 1,190 บาทนั้นเขาแถมอีกนะแถม Cooling Pack อีก4ชิ้นนะคะพอใส่เข้าไปในเครื่องเนี่ยมันจะช่วยให้เย็นยาวนานมากขึ้นเนาะนะคะโทรเลย02-114-3990 ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะอุ้ยนะมีคนมาส่งมาแซวเนี่ยเดี๋ยวเหอะอ่ะฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวดีๆก่อนเนาะ

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมา

0: คุณเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมที่ชา
1: ได้เวลามากอดกันแล้วนะจ๊ะก้างแขนออกกอดวันสุดท้ายของสุดสัปดาห์วันนี้แน่นๆเลยนะกอดให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้ก็หลายๆคนก็จะต้องการกำลังใจให้กับตัวเองเยอะๆขอโทษตัวเองบ่อยๆขอบคุณตัวเองบ่อยๆขอโทษในเรื่องที่เราอาจจะไปให้ใครยืมเงินแล้วก็ทำให้ตัวเองเดือดร้อนหรือว่าขอโทษตัวเองที่พาตัวเองไปเจอสังคมที่ไม่ดีเพื่อนที่ไม่ดีขอโทษตัวเองที่ไปไว้ใจคนง่ายเกินไปขอโทษตัวเองที่แคร์คนอื่นมากเกินกว่าที่จะแคร์ตัวเองตัวเองลำบากเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกมาจากคุณเพื่อนเนี่ยเพิ่งโทรมาบอกเนี่ยให้คนยืมตังไปละ 3-4 หมื่นเป็นไงตอนนี้เขาไม่คืนเงียบหายทักไปก็เงียบทักไปก็คือแบบว่านิ่งแล้วนิ่ง

อ่ะส่วนคนที่ชอบยืมเงินคนอื่นแล้วพอเขาไม่ให้ก็ไปโกรธเขาไปเคืองเขาก็จะบอกว่าเขาก็ไม่ได้หามาได้ง่ายๆเหมือนกันจ้ะเหมือนที่เธอหาตอนนี้แหละจ้ะเธอหาตอนนี้มันก็ไม่ได้ง่ายตอนเขาหามันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันจ้ะเพราะฉะนั้นอย่าโกรธกันเลยจริงๆเขาควรจะโกรธด้วยซ้ำที่เธอกล้ามากที่จะมาทักขอยืมเนี่ยเข้าใจว่าบางคนเนี่ยเดือดร้อนจริงๆจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆแต่มันมีหลากหลายวิธีจริงๆนะที่จะได้เงินมาโดยสุจริตด้วยเยอะแยะนะคะแล้วถ้าไม่มีเงินกินข้าวก็ไม่จำเป็นจะต้องไปปล้นไปอะไรนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีอีกทางนึงก็คือไปที่วัดจ้ะไปขอหลวงพ่อก็ได้จ้ะมันก็ได้เหมือนกันหรือไม่ก็ไปตามร้านอาหารอย่างเงี้ยก็ขอเขาตรงๆเลยก็ได้แบบว่าไม่มีเงินจริงๆแบบอันเนี้ยขอก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยติดไว้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวมีจะเอามาคืนหรืออะไรเงี้ยถ้าร้านเจอร้านใจดีเขาให้เขาก็ให้แต่อย่าไปแบบไปปล้นไปขอไปพอเขาไม่ให้ก็อย่าไปเคืองนะคะจริงๆคนไทยอ่ะเป็นคนค่อนข้างใจดีกันอยู่แล้วเนาะและจะอีกหนึ่งความใจดีค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโรคระบาดเยอะมากแล้วก็มีคนที่ต้องการโลหิตก็เยอะด้วยเช่นกันดังนั้นนะคะใครที่มีคุณสมบัติอายุ 17-70 ปีน้ำหนัก45ปีขอไป45ปีอะไรวะ45กิโลขึ้นไปไปละสมองสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่เป็นไข้นะคะนอนพักผ่อนเพียงพออย่างน้อย5ชั่วโมงดังนั้นถ้าจะบอกให้น้องเมย์ไปบริจาคโลหิตก็บอกตรงๆเลยว่านอนไม่ถึงนะคะเตรียมตัวยังไงก่อนบริจาคนะคะก็คือนอนให้พอนั่นแหละแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆงดแอลกอฮอล์24ชั่วโมงนะคะถ้ากินยาอยู่เนี่ยก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะว่ากินอะไรไปอะไรยังไงบ้างนะคะก่อนบริจาค 4-6 ชั่วโมงเลี่ยงอาหารมันหนักๆเช่นพวกแบบข้าวขาหมูเนี่ยข้าวมันไก่เนี่ยของทอดชานมกาแฟใส่แบบครีมอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยนะเพราะว่าไขมันมันสูงนะคะทำให้พลาสมาเนี่ยมันขาวขุ่นใช้รักษาผู้ป่วยไม่ได้นะก็คือไม่มีประโยชน์นั่นแหละทำไงก็ได้ให้เลือดของเราโลหิตของเรามันบริสุทธิ์ที่สุดก่อนที่จะไปบริจาคนะคะก่อนบริจาค30นาทีดื่มน้ำประมาณสักขวดเล็กอะขวดเล็กถึงขวดกลางประมาณนี้ช่วยลดอาการวิงเวียนหรือเป็นลมได้นะคะเพราะว่าบางคนพอให้โลหิตเสร็จปั๊บโอ้โหจะเป็นลมเอาให้ได้จริงๆเขามีน้ำแดงให้บริการแต่ว่าก็ควรจะเตรียมพร้อมตัวเองดีกว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะข้อห้ามงดบริจาคชั่วคราวเลยสำหรับใครนะคะที่เป็นไข้เป็นหวัดเจ็บคอฉันไม่รู้นี่ว่าเธอเป็นแบบว่าไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่อะไรหรือเปล่าถูกไหมใครที่เพิ่งสักเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเพราะว่าการสักการเจาะหูการฝังเข็มหัตถการเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่เราไม่รู้ว่าเข็มสะอาดหรือเปล่าติดเชื้อโรคอะไรหรือเปล่ามันต้องเว้นระยะนะคะใครที่เพิ่งดื่มแอลกอฮอล์มาใครที่พักผ่อนน้อยกำลังตั้งครรภ์ให้นมบุตรเพิ่งคลอดหรือว่าเพิ่งแท้งไม่ถึง6เดือนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอย่างเช่นก็พูดตรงๆว่าเปลี่ยนคู่นอนบ่อยอันนี้ก็ไม่ควรบริจาคนะคะเผื่อมีโรคอะไรที่มันไวรัสตับอักเสบ B หรือว่าโรค HIV ต่างๆเงี้ยมันไม่ได้นะคะอยู่ระหว่างกินยาปฏิชีวนะกินยาอักแก้เสบบางชนิดอันนี้ก็ต้องแจ้งเขานะคะผู้หญิงควรรู้นะจ๊ะถ้ามีประจำเดือนเนี่ยบริจาคได้ค่ะนะคะแต่ว่าถ้ามีอาการอ่อนเพลียหน้ามืดปวดหัวอะไรประมาณนี้นะหรือว่าเลือดออกเยอะก็เลื่อนไปก่อนนะคะหลังบริจาคเนี่ยต้องทำไงบ้างก็ต้องนั่งพักก่อน10-15นาทีดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็งดยกของหนักออกกำลังกายเลยอันนี้ก็เกินไปเพิ่งบริจาคเลือดนะถ้ามีรอยช้ำตรงบริเวณที่ให้เลือดนะก็ให้ประคบเย็นก่อนช่วงแรกๆนะคะบริจาคได้ทุกๆ3เดือนนะหรือประมาณ90วันอันนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้ไปบริจาคกันเยอะๆจริงๆน้องเมย์แอบตั้งเป้าหมายนะว่า ไม่กล้าพูดอ่ะ คือเป็นคนกลัวเข็มมากๆคนหนึ่งเหมือนกันแล้วแบบเคยแบบจะไปบริจาค ก็คือนั่งไม่หนูยังไม่เคยบริจาคแต่หมายถึงว่าเวลาไปตรวจเลือดไปเจาะเลือดไปอะไรเงี้ยแค่นี้ก็นั่งร้องไห้แล้วอ่ะมันแบบมันไม่ได้กลัวเจ็บไม่ได้กลัวแบบว่าไม่ได้กลัวเจ็บอ่ะ
แต่เห็นเข็มไม่ได้จะวิ่งหนีเขาบอกฮันน่าหนีแหมคุณพี่คะนึกภาพเวลาคนกลัวตุ๊กแกแล้วบอกว่าให้หลับตาดิมันไม่ได้ไม่ล่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าจะพยายามแล้วกันถ้าสักครั้งหนึ่งในชีวิต

อยากจะบริจาคโลหิตเหมือนกันนะคะถ้าโดนมีดบาดบริจาคได้ไหมได้ค่ะอันนั้นไม่ได้เลือดหมดตัวขนาดนั้นนะจ๊ะอ่ะไปกันต่อเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะกับผลงานจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์โทรมาเยอะมากๆแต่ไม่ทิ้งเบอร์ให้ฮัลโหลทิ้งเบอร์ให้หนูด้วยให้หนูโทรกลับด้วยนะจ๊ะ022481366ชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสีพัก
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้า
2: กลับมาในชั่วโมงที่2

0: ครับ
1: สบายดีนะคะแบบร่ำรวยช่วงนี้ไหม
0: ไม่รวยครับ
1: เอ้ยเราก็ต้องหลอกไว้ก่อนเนี่ยป้า บอกเอ้ยเฟื่องฟูค่ะช่วงนี้อะไรเงี้ย
0: เฟื่องฟูจนจริงจนจริง
1: เอ้ยไม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่ามันเป็นคำห้ามพูด อืมเขาต้องบอกว่าพอมีพอกิน
0: เจอเจรีก็ไม่ถูก
1: โอ้ยหนูก็ไม่ถูกเออแต่คนที่มีตังค์ซื้อเนี่ยแปลว่ายังมีตังค์นะ
0: ครับ
1: บางคนเนี่ยจะซื้อยังไม่ได้เลยนะเขาต้องเก็บไปกินข้าวเด้อ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องบอกว่าเราเป็นคนรวยที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้ เออมันจะมีคำแบบว่าที่เขาห้ามพูดอย่างเช่นแบบไม่มีเงินอย่างเงี้ยต้องบอกว่ามีน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีใช่ไหมหรือว่าจะพูดว่าถ้าพูดว่าทำไม่ได้ก็ให้พูดว่าเปลี่ยนไปในพูดว่าจะพยายามทำเห็นไหมมันอยู่ที่ความคิดของเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ครับผมวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
0: ไม่ตกเลยครับร้อนมาก แกอาบแห้ง
1: ๆไม่สักนิดเลยเหรอ
0: ไม่ได้สักเล็กก็ไม่มี
1: นะน้องเมย์ก็เริ่มจำไม่ได้แล้วว่าวันไหนฝนตกบ้างวันไหนตกไม่ตกบ้างงงไปหมด รู้แค่ว่าเมื่อไหร่ที่ล้างรถอะเมื่อนั้นแหละฝนตกงงมากโอ้ถ้าหนูเพิ่งล้างอ่ะตกอีกแล้วอ่ะ
0: โดนแกล้งโดนฝนแกล้ง
1: เออใช่ป่ะฝนไม่มีมารยาท
0: โดนฝนแกล้ง
1: เออนะนี่ก็จะสิ้นเดือนพฤษภาแล้วจะเข้าสู่เดือนมิถุนาเอ้ยมิถุนาเขามีวันหยุดยาวนี่ใช่ไหมคะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: เราได้หยุดกับเขาไหมล่ะ
0: ก็แจ๋แล้ว
1: ก็เสียแล้ว
0: ก็เสียแล้วก็เสียแล้ว
1: โอ้สบายเลยถ้าอย่างนั้นนอนใช้เงินเนาะสบายสบายมีเงินเหลือไหมล่ะสักร้อยสองร้อยขอยืมหน่อย
0: ได้
1: น่าเมื่อกี้ยังบอกจนอยู่เลยตอนนี้มีตังค์ให้ยืมได้ไงแม่นั่นเห็นไหมนะคะก็มันชอบความหัวเราะเห่อของพี่นะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
0: โอ้ดวงใจของเมธิชาครับ
1: ทำไมต้องขอเพลงนี้อ่ะ
0: ชอบมากเลยครับโอ้ดวงใจเนี่ย
1: ขอเพลงหนู
0: ใช่ครับ
1: ร้องได้ยัง
0: ร้องได้ครับ
1: เฮ้ร้องได้ไหม
0: โอ้ดวงใจจะกังเรือพายหรือว่ายน้ำมา
1: ได้อีกไหม
0: ยังตามหาคนที่ศพตาอยู่หรือเปล่าได้ไงเนี่ย
1: เฮ้ยน่ารักเฮ้ยพี่ทำหนูเขินนะเนี่ยโอ้ยขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์พยายามจะร้องให้ได้ด้วยเพราะว่าตอนหนูร้องเองหนูยังแบบแปลกๆเลยเพลงเนี้ยเฮ้ยแต่ว่ามีคนขอวันนี้เยอะมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ต้นด้วยมีขอบคุณพี่วิชุดาจากสุโขทัยด้วยมีป้ารินด้วยจากจังหวัดตากนะคะวันนี้เอ้ยวันนี้ขอมาหลายคนอยู่นะคะ
0: เจอฝันแน่
1: เขินอ่ะได้เลยโอ้ดวงใจของน้องเมธิชานะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้จินทานยากรครับ
1: มอบให้พี่สิรินทาแล้วทำไมไม่ขอเพลงพี่สิรินทาล่ะ
0: โทรหาสินทาไม่ได้ติดใ
1: จก็นี่ไงโทรหาน้องเมย์ขอเพลงพี่สิรินทาก็ได้ไงสรุปว่าจะเอาผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
0: โอ้ดูใจครับ
1: ไม่เปลี่ยนใจด้วยโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะก็ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
0: ครับครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครก็ชอบ
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ใช่กรรมการกัน
1: ได้เลยจริงๆความสุขของนักร้องทุกคนนะถ้ามีแฟนรายการแฟนคลับหรือว่าอะไรเงี้ยร้องเพลงตามได้และยิ่งถ้าแบบหน้าเวทีนะหูมันเป็นพลังมากๆเลยนะคะ

0: ขอบคุณนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เอ็นดูจังเลยเออนั่นสิโอ้ดวงใจเจ้านั่งเรือพายหรือว่ายน้ำมานั่นสิจะมายังไงนะนะคะไปฟังผลงานเพลงนี้กันก็เป็นฟิลพญานาคนะคะว่าจะนั่งเรือพายเนี่ยอาจจะแบบว่ากลายมาเป็นคนแล้วหรือเปล่าในชาตินี้หรือว่าว่ายน้ำมาหรือว่าเป็นยังไงนะคะสวัสดีนัทมหาเทพด้วยนะจ๊ะโอ้โหทำเพลงใหม่เร็วๆเลยแล้วก็เอามาให้ฟังด้วยนะจ๊ะโอเคสี่ผลงานเพลงวันนี้ค่ะจากพี่แพรวาพัชรีด้วยนะคะกว่าจะเจอนะแล้วก็มีสายแนนหัวใจของพี่ก้องห้วยไร่เหนือการเวลานะคะจากพี่หญิงทิติการ4ผลงานเพลงรัวๆในช่วงนี้ค่ะ

นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สิ้นสุดการยินดีนะคะผลงานเพลงนี้จากนุ้ยสวีนาค่ะคุณผู้ฟังไพเราะเพราะพิงยังคงมีมาตรฐานและคุณภาพเสมอเลยนะกับสาวนุ้ยสวีนาคนนี้นะคะผลงานเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะสิ้นสุดการยินดีสังกัด Sony Fries Music คำร้องทำนองโดย Max Folk Songนะคะทั้งเรียบเรียงคำร้องทำนองโดยคนคนเดียวเลยนะคะผลงานเพลงนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ส่ง SMS มาได้ที่4689400นะคะในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven วันนั้นนี่มีการมาเต้นกันด้วย เออเขาเต้นแจกแบบเป็นกิโลเลยนะเออแล้วก็คุณผู้ฟังที่มาร่วมสนุกกันวันนั้นก็คือเต้นกันฉ่ำได้ของฟรีกันฉ่ำๆเลยนะคะของอาหารแมวเอโปรนี่นะนะวันนี้2ผลงานเพลงค่ะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะคนต้นทางจากเบิ้ลปทุมราชฟีเจอริ่งกับแมนพิสิทธิ์พงษ์และอีก1ผลงานเพลงลูกชายแห่งชาตินะคะใครคือคนที่ใช่ของเธอนันอนันต์2ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะมีใครยังอยู่ไหมเอ่ยโหอยู่กันเยอะอยู่นะเนี่ยโหไม่หลับไม่นอนเนี่ยบางคนปาร์ตี้ด้วยหรือเปล่านะคะถ้าใครที่มีปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้ยังไงพรุ่งนี้ไม่ได้ไปทำงานนะคะเดินทางกลับบ้านก็ปลอดภัยนะคะส่วนใครที่ดื่มมาก็อย่าขับรถขับราเด้ออันตรายนะจ๊ะนะคะวันนี้ขออนุญาตอัปเดตยางพาราก่อนนะคะยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทคลองแงะ75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่79บาท10สตางค์ยางลูกขุน84บาท60สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาท50สตางค์และน้ำยาง82บาท20สตางค์นั่นเองค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะขอบคุณทุกๆคนทุก SMS ที่ส่งเข้ามาแล้วก็วันนี้หลายท่านมากนะคะที่โทรศัพท์กันเข้ามาขอผลงานเพลงแต่ว่าใครที่ไม่ได้ใส่หน้าไมค์ก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจนะคะบางครั้งก็อาจจะต้องสลับสับเปลี่ยนกันบ้างให้เพื่อนคนนี้บ้างคนนั้นบ้างคนนู้นบ้างจังหวัดภาคเหนือบ้างภาคใต้อีสานอะไรอย่างเงี้ยสลับกันนะจ๊ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะเราจะไม่ได้เจอกัน2วันยังไงก็อย่าลืมกอดตัวเองในทุกๆวันไม่ได้พูดเล่นอันนี้พูดจริงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีทั้งเรื่องของความเครียดเยอะแยะมากมายคนปัจจุบันเนี่ยนะเป็นซึมเศร้าเยอะขึ้นแบบมหาศาลดังนั้นนะคะจึงบอกได้ว่าสื่อต่างๆที่เราได้เสพไปในทุกๆวันเนี่ยมันส่งผลมากๆต่อคลื่นสมองของเรานะคะดังนั้นเนี่ยดีแล้วที่ฟังผ่านทางวิทยุบ้างอะไรบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะอันนี้น้องไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกน้อยอกน้อยใจอะไรที่เวลาแบบเอ้ยทำไมวันนี้คุณผู้ฟังไม่เคยมาดูเลยใน Facebook Live อะไรเงี้ยไม่ได้น้อยใจเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนอนฟังนักจัดรายการพูดไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าอบอุ่นดีมีเพื่อนคุยมีเพื่อนที่รู้สึกว่าเออมีคนอยู่ข้างๆใช่ไหมบางทีมันก็ทำให้เรานอนหลับแบบอุ่นใจได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นนะคะก็กอดตัวเองเยอะๆกอดตัวเองแน่ๆในทุกๆวันเป็นกำลังใจให้กับตัวเองนะคะในวันถัดๆไปที่เรายังจะต้องสู้ชีวิตยังต้องเป็นเสาหลักยังจะต้องทำงานสู้กับหนี้สินสู้กับสุขภาวะในโลกใบนี้ภาวะสงครามภาวะที่แบบน้ำมันมันแพงหรืออะไรก็ตามนะคะเป็นกำลังใจให้นะน้องเมย์ก็ย้ำๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงนี้นะคะรักไม่รู้ดับจากนันทิดาแก้วบัวสายแล้วก็เวลาเหลือๆนะก็จะอีกหนึ่งเพลงแล้วกันเนาะปลูกรักจากสุเมธองค์อาจนะจ๊ะสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งวันจันทร์เนี่ยน้องเมย์ก็จะมีอีกหนึ่งรายการทางช่องทางไม่ใช่วิทยุแต่เป็นทีวีนะคะกับเรื่องพบค่ำในช่วงเวลา5โมงเย็นนะคะ5โมง15นาทีจนถึง6โมง15ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยกับบทบาทใหม่ๆที่น้องเมย์ก็ไม่เคยประสบพบเจอเหมือนกันนะการเป็นผู้ประกาศข่าวซึ่งบอกตรงๆนะคุณผู้ฟังบางทีก็ต้องยอมรับว่าท้อเหมือนกันยากเหมือนกันเราไม่เคยได้ใช้ภาษานักข่าวอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยอยากได้กำลังใจเยอะๆยังไงถ้าใครนะคะเปิดผ่านมาเจอช่อง M-Cord เป็นกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยนะนะคะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3เพลงจบไปมีเพลงจูบแล้วลาของไม้พึ่งพุ่มพวงจันทร์นะครับจูบไม่หวานจากคุณอาสันติดวงสว่างสุสานคนช้ำนะครับพี่คัทริยามาราศี3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเอาละครับตอนนี้ทักทายกันหน่อยฮะไหนก็ดูสิมีใครบ้างสวัสดีทาง SMS นะครับ4689400สวัสดีวันศุกร์แล้ววันศุกร์พรรษาด้วยนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่แมวผู้ว่าการนะครับทักทายครับใครอีกใครอีกนะครับโอ้ยพี่แมวรัวสติ๊กเกอร์มาเยอะเลยนะฮะพี่สุคนกับเชิงด้วยนะครับทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่ออภิศักดิ์ชัยพี่แมวสาวชอบหลับพี่สุฮอเกนบูมมาแล้วมาแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิม02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้มารับสายกันต่อในช่วงของสายชีวิตใจครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ริจิตขอนไม้กระเรือนฮะ
1: มองฟ้าค่ำคืนนี
2: ้ก็ไม่เป็นจริง

0: ปมือก็ขอให้เจอรักแท้และยังยืนตลอดไปครับผมปมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใสยิ้มสิยิ้มดิยิ้มยิ้มหน่อย
1: มหานครได
2: ้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักล้ายนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับมีไหมมีไหมลองน้องกวางลองโทรศัพท์กลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะฮะน่าจะทิ้งโทรศัพท์ไว้แล้วก็ไปทำภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่เป็นไรตอนนี้เดี๋ยวระหว่างรอคุณพี่มารับสายนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันทาง Facebook Live กันก่อนสวัสดีครับพี่รัตนาครับพี่สุฮอเกนบูมพี่สุนีนะครับพี่แมวภูวการพี่พิทวัฒน์สวัสดีครับในชั่วโมงแรกนะครับตอนนี้พร้อมมั้ยเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
3: ครับผมพี่สมศักดิ์นะครับ
4: ครับผม
3: พี่สมศักดิ์โทรศัพท์มาจากประจวบเหมือนเดิมเนาะ
4: ใช่ครับ
3: เป็นยังไงบ้างครับแถวนู้นฝนตกไหม
4: ไม่ตกเลยฮะ
3: ไม่ตกโอ้ยดีนะครับตอนนี้ในกทมฝนตกหนักมากๆเลยพี
4: ่ไม่มีเลยครับประจวบคือคันไม่มีฝนเลยนะครับ
3: เข้าใจเข้าใจนะครับพี่สมศักดิ์อยากฟังเพลงอะไรพี่วันนี
4: ้โอทบสองลูกอีสานครับ
3: ขอไม่ไผ่พงศธรนะครับ
4: ครับ
3: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังคืนนี้นะครับ
3: ได้ครับพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้พี่สมศักดิ์ฟังนะ
4: ครับผม
3: ขอบคุณพี่รักษาสุขภาพนะครับ
4: ครับผมครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเช่นเดียวกันครับ
3: ครับผมนะครับพี่สมศักดิ์จากประจวบนะฮะไปฟังเพลงกันต่อครับทบ.2ลูกอีสานในช่วงของสายชิวหิวใจครับ

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

ใช่ไหมคะโดนเลยใช่ไหมคะนี่แสดงว่ารออะไรกันอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมอ๋อหรอ

จบไปนะฮะสี่เพลงเพราะๆนะครับมีรอทั้งปีจากอะตอมเสรีรุ่งสว่างรอเพราะรักนะครับน้องวิรดาวงเทวันนายร้อยหน้าลิฟต์นะครับพี่เอกพลรอทำอย่างนั้นกับเธอครับจากพี่เอิร์นเดอะสตาร์สวัสดีครับไปถึงน้องสุตารัตน์ด้วยนะฮะโอ้ยมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะครับแหมสงสัยวันพรุ่งนี้ตื่นสายได้ใช่ไหมครับเลยมาทักทายกันนะฮะบอกว่าอยากทำอย่างนั้นกับพี่เพชรนะครับทำอะไรครับขอระบุดีเทลหน่อยได้ไหมอยากรู้สวัสดีพี่จรัญนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่เอิร์กนะครับสวัสดีครับแล้วก็ทักทายไปถึงใครอีกเนาะสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับพี่สวยโอ้ยไม่ได้เจอพี่สวยนานมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันเนาะวันนี้วันศุกร์หลายๆวันศุกร์พรรษานะครับก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นวันหยุดที่ทุกคนสามารถตื่นสายได้สบายๆนะครับพี่สุฮอกกินบูมสวัสดีครับทักทายครับผมพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook ครับ LTM FM 95ครับตอนนี้เราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋า

ว่าไงคนเก่งนะครับบทเพลงจากวงไททอลสมิธนั่นเองนะครับกลับมาท้ายชั่วโมงในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับทักทายไปถึงพี่สุมาลาพี่สวยหรือว่าป้าสวยนั่นเองนะครับบอกขอตัวนอนต่อแล้วนะชายป้าสวยได้ทักทายชายเพื่อนแล้วแค่นี้ก็สบายใจแล้วจ้านะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับสวัสดีไปถึงคุณพี่เอิร์กนะครับพี่วันวิสานะฮะพี่สุวันีครับพี่สุมาลาครับพี่กฎชมนสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุฮอเกนบูมด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากใครที่เจ็บเข่าจะนั่งจะลุกจะเดินนะครับก็เจ็บเข่านะครับเพราะฉะนั้นผมมีฮิวไลฟ์ครับเป็นอุปกรณ์พยุงเข่ามาฝากที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะเลยนะครับด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายนะครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อฮิลไลฟ์ครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทรเลยครับ02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันต่อในช่วงของพาเรดเพลงฮิตหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับน้องเพชร
2: สวัสดีครับไอ้กว้างไอ้กว้างพี่กว้าง
3: ครับผมไอ้กว้างโยโกฮาม่าครับ
2: ไอ้กว้างโยโกฮาม่าแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน
3: อยู่สุราษฎร์ครับ
2: อยู่สุราษฎร์
3: กลับจากโยโกฮาม่าได้หนึ่งอาทิตย์แล้วครับน้องเพชร
2: โอ้ยกลับจากโยโกแล้วใช่ไหม
3: ครับ
2: โอ้ยแล้วก็คือแบบปกติไอ้กว้างนี่คืออยู่โยโกแบบเป็นหลักเลยใช่ไหม
3: โอ้ยอยู่ตลอดเลยน้องเพชร24 ชั่วโมง
2: 24 ชั่วโมงเอ้ยอยู่มากี่ปีแล้วครับเนี่ย
3: โอ้5 ปีได้แล้วน้องเพชร
2: 5 ปีโอ้ยเสียดายถ้าแบบอยู่สักประมาณ10 ปีอาจจะเจอผมก็ได
3: ้อ๋อครับน้องเพชรสบายดีไหมช่วงนี
2: ้สบายดีครับเหมือนเดิมครับไอ้กว้างเป็นยังไงบ้างช่วงนี้
3: ผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับปวดหัวเข่าเพราะว่าช่วงนี้คุกเข่านานไปหน่อย
2: คุกเข่าเลยฮะไอ้กว้างทำอะไรกับคุกเข่านานไปหน่อยฮะ
3: ไอ้กรีดยางหน้าต่ำคร
2: ับ อ๋อ อ๋อกรีดยางนะเนาะ
3: กรีดยางมันหน้าต่ำช่วงนี้มันเจ็บหัวเข่าครับ
2: ไม่เป็นไรครับถ้าไอ้กว้างเจ็บหัวเข่านะผมมีฮิวไลฟ์นะฮิวไลฟ์เนี่ย
3: ครับ
2: อุปกรณ์พยุงเข่า
3: ครับเห็นโฆษณาอยู่ก่อนในเพื่อชีวิตนะคร
2: ับ ได้เลยผมว่าน่าจะเหมาะกับไอ้กว้างนะ
3: ครับผม
2: นะฮะแล้ววันนี้ไอ้กว้างอยากฟังเพลงอะไร
3: ขอเพลงวอนขอให้รอ4 ปีของพิตะครับผม
2: พิตะกิติศักดิ์นะครับ
3: ครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้ FD FM95 ทุกท่านครับผม
2: ได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับไอ้กว้างจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: น้องเพชรนำเลย
2: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ครับ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมไอ้กว้างขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: รักษาสุขภาพนะครับพี
3: ่เช่นกันครับน้องเพชร
2: ครับสวัสดีครับ
3: คร
2: ับครับผมไอ้กว้างโยโกฮาม่าของเรานั่นเองนะฮะปกติจะเห็นใน Facebook แล้วก็SMS นะครับแต่วันนี้แบบได้มีโอกาสโทรติดหน้าใหม่ขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามานะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงทักทายกันก่อนทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่สาวขามพี่เอิร์กนะฮะสวัสดีครับผมพี่สุฮอกเกนบูมพี่จุ๊บแจ้งนะฮะทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อทั้ง4 เพลงครับ

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเทงฮิต4เพลงนะเป็น4เพลงแห่งความวอนความอ้อนวอนแล้วกันนะครับเพลงแรกวอนขอให้รอ4ปีจากพี่ตะกิติศักดิ์ชัยชนะนะครับวอนขอครูหมอโนราจากคุณโยสุริยาวอนดีเจนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับแล้วก็เพลงวอนจากวง The Peach Band นั่นเองนะครับแม่ทั้ง4เพลงเลยครับทักทายไปถึง Facebook พี่สุคนครับเชิงพี่สว่างน้องณัฐพงษ์พี่อาทิตย์นะครับพี่จรัญพี่จันทนานะครับบอกว่าวันเกิดพี่จินสุราษฎร์ค่ะน้องเพชร22พฤษภาคมนี้ใช่มั้ย22คือวันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจไหนขอดูสิเอา23ไปแล้ว23แล้วนะครับมันก็เมื่อวานแล้วเนาะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังแล้วกันนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมพี่อุไรทักทายครับพี่เรดมี่นะฮะรับฟังจากสุราษฎร์ธานีพี่สมคิดด้วยนะครับนะครับทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ทาง Facebook ครับ LTM FM 95ตอนนี้อย่ารอช้าครับผมก็มีบทเพลงจอกชีวิตมาฝากเพลงอะไรวันนี้ขอดูสิวันศุกร์ใช่ไหมฮะวันนี้คือเพลงขึ้นค่ำนะครับจากนาวกะนะครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์บรรณวัฒน์บริสุทธิ์ครับเรียบเรียงโดยอาจารย์สุปการพรหมเกิดนะครับคุ้นๆนะคนนี้คุ้นๆมากๆเลยอ่ะไปฟังกันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านสองก็ไปฟังเพลงกันต่อเลย
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดช็อต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับสองเพลงจบไปตามคำขอทางหลังใหม่นะครับอบอวลครับจากคุณเล็กรัชเมศกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับจากคุณเพชรกถาวุฒินั่นเองนะฮะตามคำขอเลยครับทักทายไปถึงทาง Facebook ด้วยนะครับพี่สุคนกับเชิงพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอกาเซมัสสวัสดีครับที่โตเกียวนะตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นด้วยนะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่สาวขามพี่เอิร์กครับพี่บันเทาครับสวัสดีครับพี่อนงจากพัทลุงนะครับจากพัทลุงเนาะนะครับสวัสดีครับผมนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เข้าสู่เช้าวันเสาร์หลายๆท่านอาจจะแบบมีโอกาสหยุดพักผ่อนนะครับก็ขอให้พักผ่อนได้เต็มที่นะครับพี่น้อยพี่บรรเทาพี่ผู้ใหญ่วันนะครับทักทายครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวันๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับโกหกหน้าตายครับจากพี่เท่อุเทนพรหมินทร์นั่นเองครับสวัสดีพี่สังสวัสดีน้องลิซ่านะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นรเดชนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่วลัยลักษณ์นะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิมฮะ02-248-1366ครับ

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครออนไลน์

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับ2เพลงจบไปในชั่วโมงที่3ครับมีกวางขาวอยู่กลางเขาจากพี่โจนาสแอนเดอร์สันนะครับสายตาอ่านกินครับเวอร์ชั่นของน้องกวางจิรพันธ์นั่นเองกลับสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับก็ตอนนี้เวลา 4:40 นาทีแล้วนะครับโอ้ยสว่างอีกแล้วนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับที่เพิ่งตื่นขึ้นมาไม่ก็กำลังเก็บของกลับบ้านหรือจะไปไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับพี่กำเตยพี่นรเดชพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3ครับพี่สุฮอเกนบูมครับนะแล้วก็พี่เออินทิราพี่จรูนทักทายนะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านเลยครับตอนนี้อย่ารอช้าครับอีก2เพลงจัดให้ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับป่ะฟังเพลงนี้กันต่อเลยครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงจบไปมีใจบางนะครับจากน้องมอสรัศมีแล้วก็ไลฟ์สดนะครับจากน้องแบมไพลินทักทายครับไปถึงพี่สุชาดานะครับพี่นรเดชครับพี่เสาขามคุณยายพอเพียงนะครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับบอกว่าตอนนี้ที่บ้าน12องศาอะไรนะฝนถล่มมา2วันติดเลยลมแรงมากๆตอนนี้สงบนิ่งแล้วค่ะนะครับเช่นเดียวกันที่กทมก็เหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็ฝนเมื่อวานซืนถล่มกันโอ้ยสุดยอดเลยวันนี้ก็มีปล่อยๆบ้างแต่ก็แบบมีบ้างยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับพี่การกล้วยนะครับสวัสดีครับพี่พรชัยพี่นรเดชครับพี่จิรวรรณทักทายทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ใน Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับขอบคุณจริงๆนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับถึงเวลาแล้วเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างต้องไปฟังกันดูนะครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยฮะ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับจัดไปสี่เพลงสบายๆนะฮะมหานครแฟมิลี่ขอขอบคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท็กกาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนครับสี่เพลงสบายๆฟังแล้วโอ้ยหลับสบายนะทั้งสี่เพลงไม่ว่าจะเป็นฮอยกอดผู้ยอดรวยนะฮะจากบิวจิตลูกแพรไหมไทยครับแม่ห้างมหาเสน่ห์บุญบังไฟเดินหกครับโจอี้ภูวสิทธิ์จีฮอยครับพี่พีเสด็จนั่นเองนะฮะตอนนี้ครับเราก็จะมีกิจกรรมต้องเรียกว่าครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับขอเชิญศิลปินร่วมสร้างความสุขเสียงหัวเราะให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านคลองกระพงจังหวัดจันทบุรีนะฮะโอ้ยวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับ

0: อะไรนะมีโปรแกรมอะไรบ้างขอดูซิก็ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะครับก้าวสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมาร่วมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆหนูๆนะครับสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบของใช้จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องและที่สุดแห่งความบันเทิงนะครับมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งอาทิเช่นท็อปพสุพัฒน์พี่โจโจ้โดมินันท์พี่ปีเตอร์45พี่จอยบิยอนนะครับแล้วก็เหล่าดีเจลูกทุ่งมหานครอาทิเช่นพี่วาสุเลือดจัญญานะครับพี่มีคณชัยแล้วก็พี่พิมดามหานครที่จะมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับท่านใดที่สะดวกสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคกันได้โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับจัดไปนะฮะตอนนี้ไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลย
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

0: ข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: กลับมานะครับผมท้ายชั่วโมงแล้วนะฮะก็ทักทายกันหน่อยครับทาง Facebook พี่ละไอพี่นุ่นกฎจพรนะฮะสวัสดีครับผมมาว่าและวัดต้องมานะครับวันศุกร์เนาะน้องอนิชานะครับสวัสดีครับพี่ละไอนะฮะพี่นรเดชนะครับทักทายไปถึงพี่จรัสด้วยครับทุกท่านเลยที่รับชมและก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมตีสองถึงตีห้านะครับนะสวัสดีพี่ต้องชัยนะครับบอกว่าสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับนี่นะครับพี่นุ่นบอกว่าน้องเพชรพักผ่อนเยอะๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะนะครับ

เช่นเดียวกันนะครับต้องพักผ่อนนะสำคัญมากๆอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมนะครับตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน้ำ

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเครื่องย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

ดียามเช้าที่ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบามาพบกันอีกแล้ว22ปีดิฉันก็อยู่ตรงนี้ไม่เคยล้างห่างไปไหนยกเว้นช่วงโควิดตอนนั้นต้องทำเทปเป็นเพราะเหตุจำเป็นนะคะ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตตามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์พี่น้องรับฟังได้ทางวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นของแปลกอย่างที่เคยเห็นมาคุณผู้ฟังดิฉันพูดความจริงเสมอดิฉันขี้เหร่ดิฉันแก่ดิฉันเตี้ยดิฉันอ้วนดิฉันดำเหตุที่ดำเป็นเพราะว่าดิฉันวิ่งตากแดดทุกวันจากตากแดดเสร็จเนี่ยนะคะดิฉันก็หาข้ออ้างละไปไหนหรอจริงๆแล้วดิฉันไปยิมแต่ถ้าเราพูดว่าเราไปยิมเนี่ยแล้วคนอื่นเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ไปยิมอ่ะใช่ไหมล่ะเขาก็จะรู้สึกใช่ไหมดิฉันก็จะอ้างว่าดิฉันไปทำงานดิฉันไปนั่นดิฉันไปนี่แต่จริงๆดิฉันไปยิมนะคะก็ถามว่าวิ่งอย่างเดียวพอไหมไม่พอค่ะด้วยอายุเนี่ยนะคะด้วยความแก่เนี่ยเราจำเป็นคุณผู้ฟังเพราะว่าการได้ออกกำลังกับเวทเป็นเวทเทรนนิ่งนะคะแต่ถ้าวิ่งเป็นคาร์ดิโอเนี่ยอธิบายแบบนี้นะคะพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังเวลานี้ขอให้ท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสมีเงินมีทองครอบครองความสุขเมตตาหน่อยเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจคีเล่หน่อยนะคะดิฉันก็พยายามคุณหมอก็บอกว่าถ้าอายุมากนะแล้วไปเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ทันคุณผู้ฟังดิฉันก็เพิ่มตั้งแต่ตอนนี้แหละคุณผู้ฟังก็มีได้นะคะไม่ต้องไปยิมก็ได้ไม่ต้องไป

เวทเทรนนิ่งก็ได้แต่ใช้วิธีเอาน้ำใส่ขวดเนี่ยขวดนี่แหละค่ะขวดน้ำดื่มเนี่ยแหละนะคะแล้วก็เอาตรงนั้นแหละค่ะมาเวทจะได้ไม่ต้องเสียสตังค์นะคะทักทายพี่น้องดีกว่าพี่น้องอยู่ไหนนะพี่น้องจ๋าพี่น้องที่เคารพพี่น้องที่รักสวัสดีค่ะคุณวรวรรณโกวินสวัสดีค่ะคุณสุรสิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะคุณเอกชาตรีอ๋อน้าดิฉันมาแล้วน้าเล็กวันชนีช่วยชูจากกระบี่เมืองคนน่ารักนะสวัสดีค่ะคุณพศุนีสันติวงศ์คุณสุวัชชัยจันทรศักดากุลนะคะแล้วก็ตามต่อมาด้วยแนวคุณจีนชัสสาคุณรัชนนท์แกะมาคุณหลิวจินชิงคุณจิตรกรเทอ่านว่าอะไรล่ะเทมียโกนะคะพี่เอ๋ยมานะคะคุณย่าเอ๋ยภัทรพรคณะเจริญแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณนินาคุณวัชรีคุณสุพันนีนะจ๊ะดิฉันเห็นเนาะว่าคุณทักทายมานะคะยินดีค่ะมานี่เลยค่ะมาพยากรณ์อากาศก่อนเลยช่วงนี้ฝนตกเนาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเลยนะคะทุกจังหวัดนะคะทั่วประเทศเลยให้เฝ้าระวังในเรื่องสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังปากใต้จ้ะปากใต้ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลระวังในเรื่องของคลื่นลมแรงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นถ้ำน้ำตกถ้ำลอดเลี่ยงได้เลี่ยงพี่น้องเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยส่วนชายฝั่งทะเลห้ามลงเล่นน้ำโต้คลื่นเด็ดขาดเวลาคลื่นมาเนี่ยมันกวาดคุณผู้ฟังกวาดแล้วพอออกกลางทะเลแรงหมดเตะยิ่งตะกายเยอะเท่าไหร่โอกาสที่จะเสียชีวิตก็เยอะเท่านั้นเจออีกทีนึง2วันให้หลังอืดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นแบบนั้นชาวเรือค่ะเพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลสภาวะอากาศอย่างระมัดระวังนะคะต้องเตือนกันแบบนี้เลยทักทายอีกครั้งนะคะคุณธวัชชัยบุญนำชัยคุณสมหมายคุณเพ็ญศรีคุณนาอ่านว่าน่าจะอ่านว่านพัชชานะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณธำรงหามะฤทธิ์คุณวัฒนาพรทัดแก้วคุณเล็กวิไลวันคุณบีบีมัสะลือนาถาวรวงอันเนี่ยฉันก็มีอันเนี่ยซะด้วยนะคือเวลาเจอคนรู้จักก็จะดีใจใช่ไหมคุณนงรักเกื้อสมพูนกีดแบบเนี้ยกระหังน้อยเว้นวักคอยหักโอ้โหกระสือแล้วแบบนี้กระสือต้องเข้าดูดิดิฉันก็เป็นคนแบบนี้นะคิดไวคุณผู้ฟังแล้วก็คุณหนุ่มทืมตองน้ำดื่มซิ่งก็คนนี้คือคนนี้ชื่อน่ารักค่ะคุณอนุนอ่านอย่างนี้เนาะคุณอนุนปัญญาไวสวัสดีนะคะคุณราณีณประสมสวัสดีค่ะมาชื่อน่ารักจริงๆตามต่อมานะวันนี้เมื่อกี้คุยเรื่องของชายฝั่งทะเลแล้วก็ขึ้นลมที่ปากใต้นะคะคุณผู้ฟังก็บอกว่ารู้เลยว่าเป็นคนใต้เพราะจะไม่อ่านว่าภาคใต้ดิฉันจะเรียกภาคดิฉันว่าปากใต้ดิฉันก็เรียกอย่างนี้จริงเนาะคุณผู้ฟังก็รู้จริงค่ะนะคะวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญเป็นวันเต่าโลกไม่ใช่ขี้เต่านะเต่าจ้าโครงการนี้นะคะวันเต่าโลกเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543โดยองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเลเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงการอนุรักษ์และการลดปริมาณการสูญพันธุ์ของเต่าทั่วโลกโอ้ดิฉันเนี่ยเป็นคนชอบเต่ามากเลยหลานๆดิฉันนี่มีเพลงเต่าประจำตัวเต่าเต่าเต่าคุณรู้ว่าเคยลองมาเต่ามันมีสี่ขาเดินไปเดินมาหัวก็โผล่โผล่โผล่แล้วหลานก็จะหัวเราะตรงหัวก็โผล่โผล่โผล่ไม่รู้จะขำอะไรนักหนานะคะมาคุณผู้ฟังมาอร่อยเด็ดเอตโลบายแหม่มบุรีรัตน์วันนี้นำเสนอเมนูไทยไม่ใช่ไทยธรรมดาเป็นไทยโบค่ะคุณผู้ฟังโบราณ ที่

รสชาติเค็มนำตามด้วยหวานและมันจากกะทิมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเมนูนี่เหรอเป็นเมนูเนื้อเค็มต้มกะทิคุณผู้ฟังเอ้ยถ้าเนื้อเค็มต้มกะทิก็ต้องมีเนื้อเค็มแหละเลือกแบบติดมันนะติดมันเล็กน้อยแต่พองามคุณผู้ฟังนำไปทอดให้พอหอมแล้วก็เอาขึ้นมาวางบนเขียงเอามีดบรรจงเออค่อยๆหั่นแฉลบแฉลบพอคำแล้วรอไว้ตั้งกระทะใส่หางกะทิตามด้วยหอมแดงบุบวิธีบุบคือเอาวางบนเขียงแล้วเอาปังตอทุบโผล่เอาแบบบุบพอแตกนะขาก็บุบโผล่แล้วหั่นเป็นแว่นๆตะไคร้ก็บุบก่อนที่จะหั่นเป็นท่อนๆตามด้วยเนื้อเค็มเคี่ยวไฟอ่อนๆ นะการเคี่ยวไฟอ่อนๆเนี่ยนะคะจะช่วยให้รสชาติความเค็มของเนื้อเค็มเนี่ยนะคะเขาออกมาผสมผสานโอ้โหกืนน้ำลายก่อนกับกะทิเนื้อก็จะนุ่มเคี่ยวไปจนกะทิเนี่ยนะคะเริ่มที่จะงวดปรุงรสด้วยน้ำตาลปรี๊บแล้วก็น้ำมะขามเปียกเออชิมรสไม่ต้องเติมเกลือพี่น้องเนื้อเค็มก็เค็มอยู่แล้วพอละไม่ต้องเพิ่มโซเดียมให้หน้าบวมนะคะจากนั้นก็เติมหัวกะทิลงไปค่อยๆวนภาษาใต้แปลว่าคนนะคะคุณผู้ฟังวนไปเออจริงๆน่าใช้คำว่าวนนะเพราะว่ามันจะวนไปใช่ไหมระวังนะคะอย่าให้กะทิเนี่ยแตกมันมากเกินไปจากนั้นใส่พริกขี้หนูเด็ดมาจากสวนหลังบ้านเนี่ยข้างบ้านนี่แหละใส่ลงไปเลยทั้งก้านฉีกใบมะกรูดที่เด็ดมาเมื่อกี้ฉีกๆไม่ต้องพิถีพิถันฉีกๆๆใส่ลงไปพอกะทิเดือดอีกสักครั้งหนึ่งปิดไฟตักใส่ชามเสิร์ฟบอกนะคะว่าเมนูนี้หอมทั้งเรือนข้าวหมดหม้อเลยจ้าส่วนใครที่ขอเพลงนี้ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะสัญญากับใจฟังนะคะดิฉันรู้ว่าใครขอส่วนใครที่ขอยกมือด้วย

ท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะอยู่กับ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อพี่น้องนะคะแล้วก็โอ้โหพี่น้องเอ้ยดิฉันก็ว่านะทำไมต้องชุนเสียงสูงด้วยเนี่ย คิดว่าจะหมดไม่หมดนะคะช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่แบงค์คือธนาคารเขาจะออกบัตรใหม่ของบัตรเครดิตนะหลายๆที่นะเพราะว่าเดือนหน้าก็จะครึ่งปีใช่ไหมคะเขาก็จะออกบัตรมาคราวนี้เขาก็จะส่งบัตรใหม่นี่แหละไปตามบ้านของพี่น้องประชาชนรวมถึงคอนโดด้วยกรณีของคอนโดก็จะปลอดภัยไปแบบนึงแต่ถ้าบ้านเนี่ยเขาก็จะมาเสียบใช่ไหมไว้ที่ตู้แต่ซองเขาจะพิเศษพี่น้องคือมองปรับมันจะมีความแตกต่างอ่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องเช็คดีๆแล้วก็ระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะหลายคนบอกว่าเอ้ยมันเอาไปก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะต้องลงทะเบียนนั้นนี้นู้นมิจฉาชีพทำได้ทุกอย่างค่ะนะคะดิฉันก็ไปเตือนเนาะคนที่วิ่งด้วยกันนะเขาก็แย้งคำนี้แหละเอ้ยไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนี่ยเอาไปก็ใช้ไม่ได้หรอกแหน่เก่งเว้ยเฮ้ยให้โดนซะก่อนเดี๋ยวรู้ เดี๋ยวก็ตะกายกลับมาค่ะตะกายกลับมาบอกว่าไงโดนเขาไปแล้วแล้วมันเดือดร้อนใช่ไหมคะต้องไปอายัดถึงมันเอาไปได้ไม่แบบสมบูรณ์อ่ะแต่บัตรเราก็หายถูกมาแล้วเป็นบัตรใหม่อ่ะบัตรเก่าก็กำลังจะหมดอายุประมาณนั้นเพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนระวังไว้ให้จงดีแล้วเมื่อได้บัตรมาแล้วเนี่ยนะคะดีที่สุดเมื่อลงทะเบียนบัตรใหม่เสร็จให้ทำลายบัตรเก่าทันทีทันควันเดี๋ยวนั้นวิธีทำลายเหรออ๋อทำให้มันแตกแยกออกจากกันแค่นั้นแหละพี่น้องก็จะปลอดภัยนะคะป้องกันไว้ดีที่สุดมีปัญหาแล้วโอ้โหตามแก้ปัญหายากนี่เลยอีกเรื่องหนึ่งโซลาร์เซลล์จะติดเช็คให้ดีเลยพี่น้องหนึ่งเลยไม่ต้องไปดูหรอกบริษัทได้มาตรฐานมีผลงานที่ผ่านมาดีหรือไม่ขั้นที่หนึ่งเลยดูหลังคาบ้านตัวเองก่อนเถอะหลังคาบ้านเรากี่ปีแล้ววะแล้วก็ผ่านมาเคยปีนขึ้นไปดูไหมอ่ะน้ำรั่วไหมอ่ะจะติดคิดที่ดีนะคะติดแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะคะไปดูหลังคาก่อนหลังคามีความมั่นคงเสาบ้านสร้างมากี่ปีนะไม่งั้นได้เจอฝันร้ายอ่ะลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์เกือบครึ่งล้านหวังจะช่วยประหยัดลดค่าไฟแต่กลายเป็นค่ะเอาเงินไปละลายแดดอะบินค่าไฟบางครั้งถ้าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยบินค่าไฟก็พุ่งเหมือนเดิมแต่ก็ต้องดูได้ว่าอ๋อพอติดเสร็จแล้วเนี่ยพฤติกรรมการใช้ไฟในบ้านเนี่ยนะคะได้เพิ่มไหมโอ้ยติดแล้วเต็มที่พี่น้องเปิดกันให้กระหน่ำเลยบางคนบอกไม่ได้ใช้ไปทำงานทุกวันเลยเสียงสองมาใช่ไม่ได้ใช้แต่ลูกหลานคนใช้ที่อยู่ในบ้านนะคะเปิดกันกระหน่ำแบบนั้นมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรวจต่อไปนอกจากจะตรวจหลังคาบ้านตัวเองตรวจเสาบ้านเสาเอกเสาโทตรวจให้หมดคุณผู้ฟังปวกขึ้นไหมถ้าปวกขึ้นก็อย่าได้หมายติดชะก็คือการตรวจอุปกรณ์นะได้มาตรฐานไหมช่างที่มาติดมีคุณภาพ

หรือไม่อย่างไรบางคนมานะติดไปด้วยดิฉันเห็นข้างๆที่ดิฉันที่ปากช่องอ่ะช่างมาติดเว้ยดิฉันก็ขำนะติดไปดู TikTok หาวิธีการติดไปคุณผู้ฟังแล้วแบบนั้นมันจะได้คุณภาพไหมล่ะนั่นน่ะนะงานนี้ก็เกิดการตั้งคำถามนะบ้านสร้างมาหลายปีหลังคาบ้านอ่ะนะฝนมาพายุเข้าถล่มเนี่ยมันจะพัดไปกับลมไหมเออนะเตือนแล้วนะคะเช็คทุกอย่างมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องงงด้วยเอ้ยไม่ใช่ต้องมีฝันเพิ่มขึ้นอีกนิดสมัยนี้ไม่ได้นะคะรู้ทันจะได้ไม่เป็นเหยื่อไม่คาดหวังจะไม่ผิดหวังเด็ดขาดถามว่าทำไมพี่แหม่มไปอยู่เป็นพลเมืองของปากช่องเหรอไม่ใช่นะคะไม่ใช่บ้านชื่อดิฉันเลยเช็คให้ตายก็ไม่เจออืมดิฉันก็ไปอาศัยเขาอยู่น่าสงสารเนาะดีเจตัวเตี้ยอ้วนดำเลื้อยเนี่ยไปแปะเขาอยู่ตอนแก่ไงตอนนี้ยังไม่แก่แต่ก็ต้องเก็บเงินไว้เป็นของตัวเองไว้ซื้อแพมเพิร์ตตอนแก่แล้วแพมเพิร์ตไม่ได้ถูกนะแพงนะเพราะฉะนั้นพยุงกันเที่ยวดีกว่าพี่น้องพยุงกันเที่ยวเกายกแก๊งติดเที่ยวดีกว่าติดเตียงวันนี้จะพาไปลับแหล่เมืองโบราณมีตำนานเล่าขานว่าเป็นเมืองล่องหนนิทานพื้นบ้านภาคเหนือเนี่ยนะคะก็จะเล่าถึงเมืองที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกจะปรากฏให้เห็นได้เพียงช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับการเป็นที่พำนักของเทพเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เริ่มกันที่ซุ้มประตูเมืองลับแลเป็นสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยประยุกต์สีเหลืองเปลือกไข่ด้านข้างเนี่ยนะคะของซุ้มประตูเนี่ยจะมีรูปปั้นหญิงสาวยืนอุ้มลูกน้อยสีหน้าเศร้าๆนะคะข้างๆกันจะใครล่ะฟาชีสินั่งก้มหน้าในมือถือถุงย่ามคล้ายจะออกเดินทางก็เป็นไปตามตำนานที่เล่าขานกันมาอีกที่หนึ่งนะคะแนะนำเลยนั่นคือพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลจัดแสดงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตชุมชนในเรือนไทยโบราณบรรยากาศร่มรื่นแล้วเช้าตรู่แบบนี้ของชอบของดิฉันนี่เป็นคนชอบตลาดสดจริงๆเลยคุณผู้ฟังดิฉันไม่ชอบเดินห้างนะดูมันเหมือนกันไปหมดไงย้วยไปไหนเหรอย้วยไปตลาดเช้าอี๋ยาตลาดฝายหลวงเนาะมีทั้งผักมีผลไม้พื้นบ้านเรียกว่าผักผลไม้พื้นถิ่นนะคะอาหารปรุงสำเร็จรูปอู้ยคุณผู้ฟังเอ้ยหนังควายอี๋ยาใครลำขนาดเนาะเออแล้วก็มีขนมพื้นบ้านเปิดทุกวันคุณผู้ฟังสำคัญอยู่ที่ว่าต้องตื่นให้ทันและตื่นทันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะตลาดเช้าฝายหลวงดิฉันไปนี่ก็เดินนะ เขาไม่รู้จักหรอกว่าดิฉันเป็นใครเออขี้เหร่ได้ที่ขนาดนี้โบกมือไปก็แค่นั้นแหละ แต่ดิฉันเนี่ยเคยไปหลายครั้งนะคะหลายครั้งนะคะสำหรับตลาดแห่งนี้มีเสน่ห์เป็นตลาดเล็กๆค่ะนะคะแต่มีเสน่ห์ล้นใจโอ้อีกที่หนึ่งถนนคนกินเออเต็มไปด้วยร้านของกินพื้นเมืองและอย่าหยุดให้เชื่อมต่อไปยังร้านอาหารอร่อยอื่นไม่ว่าจะเป็นข้าวพันผักมีพันลับแลแป้งจีแป้งจีเนาะเออก็จะมีนี่รสช่องเป็นรสช่องเค็มสีขาวโรยหน้าด้วยปลาป่นพริกป่นมะนาวผักชีฝรั่งซอยแล้วก็ถั่วงอกดองไอ้ยะคุณผู้ฟังเอ้ยจานเดียวอย่าพอ อร่อยนะคะนี่คนรักสวยรักงามนะคะพิพิธภัณฑ์พระสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลก็จะจัดแสดงเครื่องทอผ้าโบราณแล้วก็มีพระสิ้นตีนจกอายุมากกว่า100ปีประณีตลวดลายสวยงามคือจะมีแค่ชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นคุณผู้ฟังเอ้ยเพราะฉะนั้นราคาเหรอคะไม่ต้องพูดสายมูค่ะสายมูไปสักการะพระแท่นศิลาอาร์ตแล้วก็วัดพระบรมธาตุทุ่งยางหน้าผลไม้เหรอ

อุ้ยทุกตลาดคุณผู้ฟังข้างทางโอ้โหมีทั้งลองกองลังสาดคือลองกองก็จะหวานลังสาดก็จะเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงมังคุดพุ่งให้ไวเลยค่ะตลาดผลไม้หัวดงลิ้มลองทุเรียนพันหลงลับแหลลิ้นลับแหลทานให้ตัวแตกเลยคุณผู้ฟังโอ้โหลูกเดียวพอที่ไหน เขาแต่ละลูกเขาก็จะมีรสชาติเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมเออลูกนี้ก็กรอบนอกนุ่มในลูกนี้ก็ปลาร้าโอ้นี่ฉันชอบมากทุเรียนปลาร้านี่กินแล้วติดมือนะแล้วเลียมืออุ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยไม่ได้สกปรกหรอกมันอร่อยลับแลเนี่ยนะคะเป็นเมืองเล็กแต่เมื่อไปเที่ยวลับแลกันสักครั้งแล้วคุณจะหลงอะไรหลงรักลับแลค่ะบทเพลงนี้มาทันควัน

0: หลงรักลับแลไม่ได้หลงธรรมดานะคะหลงรักมากมายนะคะเป็นเมืองที่ดิฉันชอบอีกเมืองนึงนะคะอย่างที่คุยอะค่ะว่าเป็นเมืองเล็กๆแต่มีเสน่ห์เหลือเกินนะคะโดยเฉพาะหน้าฝนเนี้ยต้องไปพี่น้องโอ้โหของรับทานเยอะนะคะผักเขาเรียกว่าผักพื้นบ้านนะคะผักพื้นบ้านเยอะนะคะเลือกไม่ถูกเลยแหละเนาะซื้อทุกเจ้าประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นคุณผู้ฟังเราหยุดไม่ได้หรอกเรื่องรับทานนะคะเรื่องอื่นนี่พอทนเรื่องรับทานไม่ทนจ้านะคะทักทายพี่น้องก่อนเช้าวันนี้เบอร์แรกโอ้ยคุณสวรรค์ดอนเสือวันนี้คุณไม่ทันคนแรกที่มาคือคุณจรัสวราพุฒนะมาทางLTM FM 95นะวันนี้คุณสวัสดิ์ดอนเสือช้าไปนิดนึงนะจ๊ะอย่าเสียใจนะสัปดาห์หน้าเอาใหม่ตามต่อมาด้วยคุณอุไรจริตงามนะคะจากทุ่งสงบอกว่าทุ่งสงอากาศดีจ้าลุงต่อยแก่แล้วคุณประสิทธิ์ชนะรบคุณกชมนแก้วเรืองคุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์คุณจิตราศรีจันทร์คุณออยบอกทำกับข้าวอร่อยไหมถ้าฝีมือดิฉันเหรอโอ้โหดิฉันพร้อมได้ทุกวันนี้ก็ฝีมือตัวเองนี่แหละคุณผู้ฟังฝีมือคนอื่นเนี่ยนะคะโอ้พอได้ถ้าฝีมือตัวเองนี่เหรอโอ้โหพอเหมือนกันพอทนนะคะคุณอารมณ์อนุวงศ์นะคะบอกว่ากงหลากงหลาพัทลุงนะดิฉันจำได้เพราะว่าเนี่ยคิวเดือนหน้ามีพัทลุงมีสงขลาเห็นอยู่นะคะมีนครศรีธรรมราชนั่นนะคะคิวลงใต้โอ้มีคิวขึ้นเหนือด้วยมีคิวไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ที่เห็นอยู่นะมีไปเชียงใหม่โอ้ดิฉันไม่รู้จะแปลงกายยังไงอะนะคะก็รับจ้างเขาเป็นลูกจ้างเขาหน้าจงจานเป็นดีเจหน้าจงจานนะคุณผู้ฟังฟังแล้วทุเรศตัวเองเหมือนกันเนาะต่อมาด้วยคุณเออินทิราค่ะคุณแกนจุฬาภรณ์นครศรีสืบสายคุณกบจากตากนะคะตากมีไปไหมไม่มีไม่เห็นนะคะอุ้ยมาแล้วคุณปาริชัดปัญญาจากอุตรดิตถ์อิตรดุตนั่นแน่นะคะน่ารักนะคะอุตรดิตถ์เนี่ยเป็นเมืองที่น่ารักจริงๆนะคะโอ้ไม่ธรรมดาสำหรับเมืองนี้นะคะพี่แหม่มไฟอะไรส่องหน้าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันส่องมานานแล้วพยายามนั่งหลบอยู่เนี่ยนะคะก็ไม่รู้มาจากจอน่าจะมาจากจอเนี่ยนะคะจอคอมที่มีอยู่ข้างหน้า3ตัวข้างหลังอีก1ข้างหลังอีก1ตัวด้านนู้นมีอีก3ตัวตรงนู้นมีอีกตัวนึงรวมแล้ว2 3 4 5 6 7 7ตัวคุณผู้ฟังข้างในห้องนั้นอีก2ตัวโอ้เยอะจัดนะคะต้องใส่แว่นคุณผู้ฟังนะคะคุณจรุณหน้าแก้วทักทายมาคุณจรีรัตน์พลเดชทักทายมานะคะในเช้าวันนี้เห็นอีกนะคะแต่เดี๋ยวขอตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องมาเข้าช่วงของมีเงินมีทองแต่รู้สึกว่ามันจะตรงข้ามนะ GDP นะคะ GDP เดี๋ยวดิฉันพยายามจะหลบหาไม่เจอเหมือนกันว่าแสงอะไรเข้าหน้าสีขาวๆเดี๋ยวน้องปิงจะช่วยดูให้น้องปิงเห็นมาในจอจ้ะในจอเห็นนะมาที่หน้าพี่แหม่มพอพี่แหม่มมาตรงเนี้ยหรือพี่แหม่มเห็นคนเดียวทุกวันไม่มีเนาะ
1: ม
0: ัน
1: เป็นที
0: ่จอนะคะเป็นที่จอเนาะโอเคถ้าเป็นที่จอแล้วไปคุณฟังช่วงนี้ช่วงไม่มีเงินไม่มีทองแหละ GDP ไทยค่ะพี่น้องคะเสี่ยงโตต่ำกว่า 1.5% เงินเฟ้อค่ะจะพุ่งเกิน 5% แต่ยังไม่นำเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเศรษฐกิจชะงักงันแม้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจจะยืดเยื้อจนกระทั่งถึงสิ้นปีคาดว่าไทยเนี่ยนะคะคงยัง

ไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยตามเศรษฐกิจโลกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะทั้งที่ความจริงแล้วต้องบอกแบบนี้ตามตำราเศรษฐศาสตร์เนี่ยหากเกิดเหตุการณ์ GDP ต่ำเงินเฟ้อพุ่งธนาคารกลางทั่วโลกมักจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดโดยการปรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสกัดเงินเฟ้อแม้จะแลกมากับการทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยก็ตามคุณผู้ฟังเป็นแบบนี้นะคะต้นทุนพลังงานตอนนี้ก็พุ่งเลยคุณผู้ฟังต้นทุนวัตถุดิบก็ขึ้นสินค้าทยอยกันปรับขึ้นราคาข้าวสารอาหารสดผักผลไม้บรรจุภัณฑ์หนังยางร้านอาหารและเครื่องดื่มก็ทยอยกันปรับราคา 10-20% โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าพบว่าเดือนเมษายนเนี่ยนะคะอาหารจานเดียวทั่วประเทศทยอยปรับขึ้น 5-10 บาทข้าวผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวราดกะเพราข้าวมันไก่ส้มตำอยู่ในระหว่างช่วงราคา50-60 บาทอย่างไรก็ตามแม้ว่าราคาอาหารจะขึ้นแต่รายได้ของร้านค้ากับมีแนวโน้มลดลงจากกำลังซื้อในประเทศที่อ่อนแรงลงกระทบกับร้านบุฟเฟ่ร้านอาหารพรีเมียมร้านเดลิเวอรี่โดนกันหมดแต่ว่าฝนตกชุกเห็ดโคนโคราชตั้งแผงขายกระจายเลยคุณผู้ฟังแบบดอกหัวจรวดขึ้นดอกยังไม่บานนะโลหนึ่งก็500บาทแต่ถ้าเป็นดอกชะใบอันนี้โลหนึ่งก็ประมาณสัก300บาทมีทั้งเก็บขายเก็บรับทานนะคะก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องได้เป็นอย่างดีนะคะโอ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยราคามาขนาดนี้คุยอะไรได้เพลงมาเลยค่ะยอมจำนนหนี้สิทธิ์เอ้ยไม่ใช่ยอมจำนนฟ้าดินจ้า

0: ษตร
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเท้าขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ตัวจริง
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: มาแล้วค่ะมาช่วงของสุขภาพดีๆนะคะจากเชิงกลั่นสู่เชิงตะกอนคุณผู้ฟังโอ้โหเขาเตือนกันเลยนะคะอีโบลาคืนชีพ WHO นะคะองค์การอนามัยโลกก็ประกาศภาวะฉุกเฉินอีโบลาระบาดหนักในประเทศคองโกยูกันดาติดเชื้อเนี่ยนะคะตอนนี้ทะลุ300คนดับแล้วเฉียดร้อยไม่มีวัคซีนและยารักษาโรคจำเพาะเพราะมันไม่มีจริงๆมันยังทำอะไรไม่ได้จริงๆแต่ทั้งหมดทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งสิ้นเนี่ยนะคะยังไม่เข้าข่ายการแพร่ระบาดใหญ่เหมือนวิกฤตโควิดแค่ถือเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติเนื่องจากเป็นการแพร่ข้ามพรมแดนและขยายเข้าสู่เขตเมืองใหญ่อีโบลาเนี่ยนะคะว่าไปเขาเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าอีโบลาตรงตัวเลยนะคะแพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับสารคัดหลั่งประเภทเลือดน้ำลายเหงื่ออสุจิแล้วก็สิ่งของปนเปื้อนนะคะโดยที่ไม่ได้ผ่านการติดต่อทางอากาศอัตราการเสียชีวิตเมื่อเป็นแล้วสูงพบการระบาดในกลุ่มของทวีปแอฟริกาอาการก็คือไข้สูงเฉียบพลันอ่อนเพลียอาเจียนท้องเสียมีเลือดออกทั้งในแล้วก็นอกร่างกายนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังหนักหนาสาหัสนะคะเอาแบบนี้ดีกว่ากลัวได้นะคะกลัวได้แต่อย่าตระหนกตกใจเอาเป็นว่ากลัวได้แล้วก็กังวลนิดแบบนั้นดีกว่านะคะหันมามองหน้าจอโอ้โหข้อความวันนี้คุณสุจากต่างประเทศนะคะจากประเทศนอกคุณผู้ฟังนะคะทักทายมาหลายข้อความเหลือเกินขอบพระคุณนะคะที่รับฟังแล้วก็ส่งข้อความมานะคะตามต่อมาด้วยคุณเกนิกาพาแซบคุณอมรีธาราวุฒคุณอิสลานุวัตจะคุณอิสลานุวัตชื่ออิสลานุวัตนะคะอิสลานุวัตเมืองนันนะคะคุณสมใจอินงามมุกชูทักมาแล้วนะคะมุกชูจากตลาดเสรีไทยซอย41พี่น้องตรงไปปั๊บร้านสุดท้ายหาไม่ยากโอ้กำลังอยากกินเลยอ่ะพูดถึงเนาะข้าวขาหมูหนังเยอะๆมันไม่ต้องมันอยู่ตรงพุงแล้วนะคะตามต่อมาด้วยคุณวิเชียรอุ่นชาวนาคุณภาวดีแก้วบ่อเรืองนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นเปิดเพลงให้ดีกว่าเพลงนี้เลยของสาวที่เสียงเพราะที่สุดจากโคราชค่ะคุณสุนารีราชสีมาดิฉันชอบเธอมากนะคะรักคุณเขาแล้วค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: ร้อนร้อนร้อน

ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปี

0: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
1: ทักทายอีกครั้งพี่น้องคะทักทายด้วยคำว่าอรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอยู่กันมา22ปีนานเนาะถ้ามีลูกก็เรียนจบแล้วแหละคุณผู้ฟังเออก็ต้อนรับพี่น้องอีกครั้งนะคะเข้าสู่รายการกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านผู้ฟังที่เคารพรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจสวยพูดไปก็อายปากพอดีเจขี้เหล่เหลือเกินนะคะแก่ด้วยอ้วนด้วยเตี้ยด้วยโอ้ที่ดีอย่างหนึ่งคือไม่มีโรคเออไปตรวจสุขภาพได้มั้ยแจ่มขนาดนั้นพี่น้องคะว่าแล้วก็ทักพี่น้องกันเดี๋ยวพี่น้องงอนพี่น้องคะสวัสดีค่ะคุณชัยบอยคนเดิมคุณอนันต์ปั่นผสมคุณจิตราศรีจันทร์คุณหนุ่มลำดวนคุณละไมเพชรจำนงคุณวรรณาศรีสะอาดคุณจุ้นขนส่งทั่วไทยอรุณสวัสดิ์คุณสมพรหมื่นน้อยสวัสดีค่ะคุณอัมพรบุญสารและคุณลูกจันทร์เว้นวักลูกจันนี่แน่เนาะแล้วก็คุณโอ้คุณประทุมปิโยตารงดำรงคุณสมศรีชัยขวัญชอบชอบเลิฟเลิฟแน่คนธรรมดากราฟผมนี่เนาะคุณทูแซมตามต่อมาด้วยคุณวารินพงศิริคุณเบลพาสทักกันขนาดนี้อุ๊ๆเดี๋ยวมีอีกท่านหนึ่งนะคะพี่ปิดิษยามภรรยาคนสวยของพี่ก๊อฟดิษยามอื้อหือทักทายกันขนาดนี้สัปดาห์นี้ดิฉันทำอะไรเหรอดิฉันเหรอตะเล็ดเตะอาทิตย์นี้ไม่ค่อยทำอะไรมากมายคือพักมั่งเออสังขารก็ปูนี้แล้วแล้วก็ไปเจอหนังสือนะคะชั้นประถมปีที่3ในชุดสัตว์สวยป่างามจากมูลบทภารกิจของพระยาศรีสุนทรโวหารวงเล็บน้อยนะคะเขียนไว้คุณผู้ฟังจำได้นะคะอายุประมาณหนึ่งยังไงได้ท่องแต่เด็กรุ่นใหม่ไม่แน่ใจคุณผู้ฟังจำนะฉันเชื่อว่าท่องได้นะคะเห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดินเหมือนอย่างนางเชิญพระแสงสำอางข้างเคียงเขาสูงฝูงหงลงเรียงเริงร้องสองเสียงสำเนียงหน้าฟังวังเวงกลางภัยไก่ขันบรรเลงฟังเสียงเพียงเพลงสอดแจ้งจำสอดแจ้งจำเรียงเวียงวังนี่คุณผู้ฟังจำได้เนาะแล้วก็มีต่ออีกคุณผู้ฟังอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นชุดของสัตว์สวยป่างามโอ้เอ๊ะอะพี่น้องก็บอกว่าพี่แหม่มแน่จริงท่องให้หมดโอ้ยไม่แน่ค่ะจำได้ว่ามีท่อนล่างๆนะเพลินฟังวังเวงอีเก้งเริงร้องหลองเชิงฝูงละมั่งฝังดินกินเพลิงข้างแข็งแรงเริงนี่เห็นไหมยืนเบิ่งเบิ่งหน้าตาโพรงป่าสูงยุงยางช้างโขลงโอ้พูดถึงช้างวันก่อนตะลุย ไปปากช่องไงก็บอกสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมว่าไปลงเสาเอกแล้วก็เสาโทสร้างกระต๊อบน้อยเถียงนา3ชั้นเนาะชั้นบนก็จะเป็นห้องดูดาวเป็นห้องใต้หลังคาประมาณนั้นคุณผู้ฟังนะก็เลยวนเวียนไปก็ไปเจอช้างชื่อว่าสาลิ

กามีเดียวช้างชื่ออย่างนี้จริงๆช้างชื่อเสียสาลิกาเรียกสาลิกาอย่างเดียวไม่พอต้องมีคำว่าเสียด้วยนะเขาน่ารักอ่ะเขาสะบัดหัวตึ้งตึ้งจากนั้นก็แกว่งงวงปึ้งปึ้งแล้วก็เอางวงอ่ะค่ะไปพาดไว้ที่งาน่ารักมากเลยอ่ะเสียสานะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งตัวท่านใหญ่เหลือเกินท่านชื่อเดียวหลับท่านมาตัวเดียวโดดโดดท่านอยากจะนอนตรงไหนท่านก็นอนท่านก็หลับท่านเลยชื่อเดียวหลับนะคะเขาเอาหัวไปชนต้นมะม่วงบางทีก็ชนต้นขนุนคือขนุนมันสูงเกินอ่ะท่านก็เก็บมาเยอะแล้วล่ะใช่ไหมคนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจะเรียกช้างว่าโซ่สั่งแปลว่าคุณเป็นการเรียกแบบเคารพค่ะเช่นเดียวกับฟูจิภูเขาไฟฟูจิเนี่ยนะคะเขาจะไม่เรียกฟูจินะคะเรียกฟูจิซังญาติในครอบครัวดิฉันเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีชาวญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วยดิฉันก็จะรู้นู่นนี่นั่นแล้วดิฉันก็เคยไปรับจ้างนะสำนักข่าวญี่ปุ่นไปรับจ้างแบบฝิ่นงานเขาเรียกฝิ่นงานคืองานประจำเราก็ทำไปอันนี้ก็คือไปฝิ่นหาสตังค์เพิ่มเนาะรายได้ก็ค่อนข้างดีก็เป็นสำนักข่าวญี่ปุ่นแล้วจากนั้นมาก็ทำสำนักข่าวเกาหลีประมาณนั้นแหละคุณผู้ฟังเพื่อเงินบุรีรัมย์สามารถวันนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจสุไก่ทอดประจำการแล้วนะคะที่หน้าสภ.ตราดพี่น้องค่ะบทเพลงนี้ต้องมาค่ะเป็นเพลงอวยพรวันเกิดจังหวะสามชาเชิญรับฟังและเต้นไปด้วยกันพร้อมๆกันนี่แหละพี่น้องจ๋า

สุไม่เต้นค่ะเจ๊สุตอนนี้น้ำตาเลี่ยนน้ำตาลาดอยู่ที่ตราดนะคะพี่น้อง ประมาณทักพี่น้องก่อนเดี๋ยวพี่น้องท่านอื่นท่านจะเสียใจเนาะคือใครวันเกิดเปิดมาเถอะดิฉันจะเปิดให้นะคะสวัสดีค่ะคุณอัมไพแท้เดียวนะคะคุณแสงจันจันพิรมนะคะเขียนมาว่าจูฟโอ้โหเขียนอย่างนี้จริงๆนะคะจูฟฟังมานานจนหลานสาวเรียนจบแล้วครับจบม.อุบลนะจ๊ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคะจากนั้นคุณวารินทักทายมาสวัสดีค่ะโอ้โหเมื่อกี้ดิฉันก็เสิร์งเสด็จตะเดาเลยนะคะคุณทองพูนเบญเจริญอรุณสวัสดิ์นะคะคุณกันนิกาสวัสดีค่ะคุณวลีลักษณ์วรกาญจนะขอโทษค่ะคุณวลีลักษณ์วรกาญจรัศมีนะคะต้องอ่านให้ถูกเนาะคุณสมบัติจากคลองท่อมกระบี่จ้าโอ้โหเจสุตอนนี้ส่งข้อความมาส่งสติ๊กเกอร์มาส่งสารพัดเลยนะคะโอ้โหน่ารักที่สุดคุณวัฒนศักดิ์ผู้กิ่งเงินนะคะโอ้โหส่งนิ้วโป้งค่ะกำนันกัลหันอ่านนะคะคุณนิพนธ์พรมคำมูลแล้วก็โอ้ยเยอะจริงเยอะจังวันนี้นะโอ้โหเซิร์ฟกันเสด็จตะเดาพี่น้องจ๋านะคะสวัสดีค่ะคุณพันจ้าจากโคราชคุณวิโรจน์แก้วศรีคุณสุธาทิพย์จันทองคุณสัญจรแย้มศรีคุณคณิตจำนงศรีคุณตุ้มจรุงคีรีเพชรบกนครอากาศดีนะคะคุณเอิร์กหมายดีคุณมานพอินเพลงคุณชีวิตต้องทนไม่ต้องทนพี่น้องดูดิฉันดิดิฉันตื่นตีสี่ดิฉันยังไม่ทนเลยนะคะมาวันเดียวพอคุณมาทองสวัสดีค่ะคุณปูนิ่มคุณนิ่มส้มตำแปดครกจากแปดริ้วทักมานะคะคุณจันแรมโล่งอากาศคุณประสาทพรแจ้งสีสุขดิฉันจำได้นะคุณจันแรมโล่งอากาศนี่จากอำเภอบ้านแพใช่ไหมอำเภอบางแพอำเภอบางแพราชบุรีนะคะเอิ้นตอนนี้พี่ก๊อฟรายงานมาว่าขณะนี้ได้กำลังไปซื้อขนมให้น้องแหม่มแล้วและเมื่อกลับมาเจอกันในลานลู่วิ่งจะเอาขนมมาฝากซะถูกขอบพระคุณพี่ก๊อฟล่วงหน้านะคะอย่างหน้าหนึ่งนะคะของข่าวสดข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะจ๊ะอ่านข่าวสดมาเลยจ้าใจล่มๆพี่น้องหนูที่ว่าคือนายกหนูควงเชนกระทบไหล่ประธานาธิบดีมาคลงรัดเชื่อไอ้นะเดี๋ยวเอามาฉบับนี้ก่อนมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศคุยยูเนสโกพลังงานระหว่างประเทศอนุทินถึงฝรั่งเศสผนึกร่วมมือไทยในเวทีโลกนั่นต่ออีกหนึ่งฉบับทีเดียวเลยคุณผู้ฟังเรื่องเดียวจะได้จบหลายฉบับดิฉันก็ทนอ่านได้จากไทยรัฐนะคะหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ

อนุทินชวนฝรั่งเศสลงทุนคุยเอกชนหลายภาคธุรกิจนานเนาะมาอีกฉบับหนึ่งนี่ของแท้เลยอันนี้ของแท้พี่น้องจ้ะพี่น้องจ๋าพี่น้องที่เคารพของแท้มาแล้วนะจ๊ะคนไทยโอ้ต้องอ่านก่อนว่ามาจากฉบับไหน Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News คนไทยทุกซ้ำค่าไฟใหม่รีดเลือดโหดใครใช้เกิน401หน่วยอ่วมอ่วมจริงคุณผู้ฟัง4แนวทางจ่ายเพิ่มเกือบ1บาทต่อยูนิตดีเดย์ฟังเสียง5มิถุนายนเริ่มเก็บโน่นเลยกรกฎาคุณผู้ฟังเอ้ยพี่น้องไทยที่เคารพนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะบินไปฝรั่งเศสเขาชื่ออนุทินชาญวีรกูลนะคุณผู้ฟังนะก็ให้สัมภาษณ์หลังจากฟังสรุปงานจากผู้แทน4หน่วยงานราชการน่ะก็พูดถึงปัญหานอมินีปัญหายาเสพติดบอกว่าไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ที่ข้าราชการไทยจะทำเพื่อคนไทยไม่ได้แต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามระเบียบพร้อมอย่าทำงานแบบไฟไม่ฟางโอ้โหทิ้งไว้แบบนี้คุณผู้ฟังนายกพูดแล้วบินไปฝรั่งเศสดิฉันก็เอ้ยคำนี้ดิฉันก็คุ้นมาแต่เด็กนะที่ว่าไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ที่ข้าราชการไทยทำเพื่อคนไทยไม่ได้โอ้โหไม่ใหม่หรอกเป็นการปรับประโยคจากคำขวัญและวาทะเรียกว่าเป็นวาทะประวัติศาสตร์นะเป็นวาทะดั้งเดิมนะของพลตำรวจเผ่าศรียานนท์อดีตอธิบดีกรมตำรวจในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามคือตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจตอนนี้ก็ปรับแล้วไงเป็นผบ.เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่แหละนี่แหละคราวนั้นเนี่ยนะคะพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อ่ะเขาเรียกว่าอัศวินยุคอัศวินเผ่าศรียานนท์เนี่ยนะเคยกล่าวแบบนี้แหละในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจเป็นปีแรกปีนั้นเป็นปี2494พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์พูดว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้แม้เราเดิมมาชัดเชอะสำหรับนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะคะก็เกิดเมื่อวันที่13กันยายนปีพ.ศ.2509ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเอาเป็นว่าเนี่ยค่ะคำพูดนั้นน่ะมันคือการดัดแปลงอ่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเกิดปี2509แต่คำพูดนี้ครั้งแรกออกจากปากของเจ้าของวาทกรรมคนแรกและคนเดียวนั่นคือปีพ.ศ. 2494เนี่ยคุณผู้ฟังตอนนั้นดิฉันนั้นคิดว่าดิฉันยังไม่ตายนะแล้วก็เพิ่งตายแล้วก็มาเกิดใหม่ก็ขำๆไปนะอ้าวคราวนี้นะสื่อดังก็เปิดตัวเลขอีกคุณผู้ฟังนะเปิดตัวเลขของสำนักนายกรัฐมนตรีจัดจ้างเลี้ยงผู้ประกอบการอะพูดรัฐบาลฟังให้เจ้าสัว10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าทำเนียบรัฐบาลสัปดาห์ก่อนอะนะก่อนที่คุณอนุทินจะบินไปฝรั่งเศสนี่แหละแล้วก่อนที่จะพูดไอ้คำเมื่อกี้เป็นประโยคที่ดิฉันเรียนให้ทราบเนี่ยนะคะก็พบค่ะว่าตัวเลขเนี่ยนะคะเป็นการจ้างออกแบบรูปแบบการจัดงานตกแต่งสถานที่ดำเนินรายการเนี่ยทั้งหมด 475,500 บาทมีการจ้างจัดทำระบบเสียงระบบคุณภาพระบบเสียงและอุปกรณ์เนี่ยนะคะคือแสงเสียงอะแสงสีเสียงเอาให้ครบแล้วกันนะคะพร้อมกับติดตั้งแล้วก็รื้อถอนอีกนะจากยอดเมื่อกี้คือ482,825บาทรวมหลงจ้องเหน่งเจ้งจ่ายไปเฉพาะแสงสีเสียงแล้วก็การจัดแต่งอุปกรณ์เนี่ยนะคะสถานที่ดำเนินงานด้วยเนี่ยนะคะก็

958,325 บาทนี่ดิฉันอ่านละเอียดทุกเลขเลยนะก็อีกนิดนึงก็ล้านนึงอ่ะนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการว่าจ้างเนี่ยไม่ระบุถึงวงเงินเมนูที่ให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคการโรงแรมเนี่ยแสดงฝีมือเสิร์ฟคือไม่ได้แสดงตัวเลขราคาอาหารที่เจ้าสัวรับทานตามที่รัฐบาลเรียกเข้ามาฟังความเห็นนะเป็นอาหารฟิวชั่นวันนั้นนะฟิวชั่นก็แปลว่าไม่เยอะเล็กๆน้อยๆนะคะประมาณนั้นเมื่อเห็นตัวเลขแบบนี้เนี่ยนะคะก็พี่น้องไทยตาดำๆนะเขาพูดกันหลักล้านพวกเราประชาชนตาดำๆดิฉันใส่แว่นดำด้วยเตรียมรับมือรับเงินเดือนละพันคุณผู้ฟังในโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพาสผ่านแอปเป๋าตังรับสิทธิ์เนี่ยนะคะร่วมจ่ายนะ60 40วันที่25ถึง29พฤษภาคมตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์นะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประชาชนคนไทยคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่เคยเป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐและไม่เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐคือถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ต้องรับนะคะก็เริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนสิทธิ์นี้เนี่ยนะคะให้เดือนละพันให้เดือนละ 1,000 บาท4เดือนรวดคุณผู้ฟังคือรัฐจ่ายให้ใช่ไหมคะ 4,000 บาทส่วนเราเนี่ยต้องจ่ายในส่วน 40% นะเราต้องรับผิดชอบตัวเรานะปัดเศษขึ้นมาแล้วก็คือ667บาทเนี่ยเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ทบยอดไม่ได้สมมุติว่าหมดเดือนเนี้ยเดือนมิถุนาจะทบยอดที่เหลือไปเดือนถัดไปไม่ได้หรือว่าจะยกหลงจ้องเหล่งเจ้งแล้วไปจ่าย 4,000 เดือนสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะต้องใช้เดือนต่อเดือนเพื่อที่จะได้มีการกระจายรายได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องคะจำไว้เราต้องเอาแล้วเราก็ต้องลงทะเบียนทุกคนเหตุผล1มันคือเงินภาษีประชาชนหน้าดำๆอย่างเรา2ถ้าเราเนี่ยนะคะรู้สึกว่าไม่อยากซื้อก็ขอให้ลงทะเบียนไว้มองหน้าแม่ค้ามองหน้าพ่อค้าตากแดดตากลมตากฝนขายของขายยากขายเย็นเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆแล้วที่สำคัญถ้าเงินก้อนนี้เราไม่เอาออกมาใช้เราซื้อเสร็จเรามากินเสร็จแม่ค้ายิ้มพ่อค้ายิ้มถ้าเงินก้อนนี้30ล้านสิทธิ์เนี่ยเราไม่เอาออกมาใช้คุณรู้ฟังว่ามันจะหลงไปตรงไหนอ่ะแล้วใครจะมากินแทนเราไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นแก่แม่ค้าเราต้องเห็นแก่พ่อค้าและเราต้องเห็นแก่ตัวเราเพราะมันคือภาษีของประชาชนที่สำคัญที่สุดพี่น้องคะมีคนมาแซะนั่นคือหมอวรงค์นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพักน้ำสามผู้ช่วยสสเลยของคุณหมอวรงค์นี่แหละเอามาโชว์สื่อคุณผู้ฟังยันบอกมี3คนก็พอลั่นหากทำให้สสสวมีผู้ช่วยแค่3คนนี้นะภายในเวลา4ปีจะประหยัดเงินภาษีของชาติเนี่ยชาติของเราเนี่ยคุณผู้ฟังได้ถึง 2,500 ล้านนี่ตัวเลขกลมๆนะย้ำมีผู้ช่วยแค่3คนก็ทำงานได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะตอนเลือกเราเลือกกี่คนเราเลือกคนเดียวแต่พอเข้าไปในสภาเป็นไงล่ะมันแตกลูกแตกหลานออกมาเป็น8คนซึ่งหมอวรงค์บอก3คนก็พอ8คนก็เกินจำเป็นเพราะนั่นคือภาษีของประชาชนทั้งหมดที่เล่าเนี่ยนะคะมันเจ็บคุณผู้ฟังแต่เจ็บนิดเดียวเพลงนี้เปิดให้ฟังเลยจ้ะ

เจ็บนิดเดียวพี่น้องเจ็บกันก็ไปพี่น้องเอาไปคนละ 4,000 เออเอาเข้าไปพี่น้องเออพูดไปมานี่มานี่มานี่ยังเจ็บไม่พอขออีกทีโอ้ยไม่ใช่มานี่ค่ะมาที่ Daily News นะคะบอกว่าอิหร่านสหรัฐเปิดศึกน้ำลายข้ามทวีปนะเขาเปิดศึกคุณผู้ฟังเหตุเพราะว่าไม่มีการให้แร่ยูเรเนียมก็หึ่มเลยบอกว่าจะมีการเก็บเงินผ่านฮอร์มุสฮอร์มุสเป็นช่องแคบนะบอกว่าจะเจอดียังไม่พอค่ะไทยรัฐต่อเลยนะคะบอกว่าไม่ส่งยูเรเนียมทำขู่ถล่มอีกสั่งขีดเส้นตายยิวลั่นลุยด้วยอิหร่านสู้ยิบตาปกป้องเต็มที่ถ้าเกิดว่าศึกอิหร่านเนี่ยนะคะจบคุณผู้ฟังค่ะเรือรบของสหรัฐจะไปต่อนะมันยังไม่ได้จบนะคุณผู้ฟังอย่าคิดว่าจบศึกอิหร่านแล้วมันจะจบมันไม่จบค่ะพี่น้องเพราะว่าจะไปต่อคิวบาตอนนี้มีการเคลื่อนกองกำลังเรือของสหรัฐเนี่ยไปล่องแถวๆนั้นแล้วคุณผู้ฟังมันเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็วิกฤตเฮอร์มุดเนี่ยมันก่อให้เกิดวิกฤตพลังงานโลกและนำไปสู่ราคาอาหาร

รวมถึงปุ๋ยที่ปรับตัวสูงขึ้นภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยเกือบทุกประเทศในโลกเลยต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ตั้งแต่เอเชียยุโรปไปจนถึงประเทศยากจนในแอฟริกาแต่ก็แค่เกือบทุกประเทศในโลกเพราะสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้รัสเซียเนี่ยเพิ่มรายได้เข้ารัฐจากการขายพลังงานน้ำมันแก๊สในราคาที่สูงขึ้นท่ามกลางห่วงโซ่อุปทานที่ปั่นป่วนและต้นทุนโลจิสติกที่สูงขึ้นปัจจัยที่ว่าเนี่ยนะคะบั่นทอนการเติบโตเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเงินของประเทศต่างๆแล้วก็เพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อก็แปลว่าแปลง่ายๆเลยแปลว่าของแพงประชากรโลกก็จะลำบากรวมถึงประชากรไทยด้วยนะแล้วก็เมื่อพูดถึงตรงนี้มาดูเลยหลังจากเกิดศึกอิหร่านที่ยืดเยื้อเกือบจะ3เดือนแล้วเนี่ยนะคะส่งผลให้เศรษฐกิจเนี่ยนะคะมันย่ำแย่กระทบค่าครองชีพค่าไฟค่าน้ำต้นทุนดำเนินธุรกิจต้นทุนขนส่งโดยเงินเฟ้อในสปป.ลาวเนี่ยพุ่งสูงถึง 10.2% สูงสุดในกลุ่มอาเซียนตามต่อมาด้วยฟิลิปปินส์เงินเฟ้อ 7.2% กัมพูชา 5.8% เวียดนาม 5.5% ประเทศของเราประเทศไทย 2.9% อินโดนีเซีย 2.4% สิงคโปร์ 1.8% และมาเลเซีย 1.7% ถามว่าทำไม2ประเทศนี้คือสิงคโปร์และมาเลเซียเงินเฟ้อน้อยจังเขาดูแลบริหารน้ำมันเป็นอย่างดีแรงกดดันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแต่ละประเทศเนี่ยมันเกิดจากมาตรการที่แตกต่างกันสปป.ลาวค่ะเขาก็ทยอยปรับขึ้นค่าไฟอย่างต่อเนื่องส่วนมาเลเซียเขาอุดหนุนค่าไฟฟ้าแต่เริ่มทยอยปรับขึ้นค่าน้ำอินโดนีเซียค่ะยังคงอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลขณะเดียวกันค่ะไทยก็อุดหนุนเหมือนกันอุดหนุนน้ำมันดีเซลผ่านโครงการพลังงานประมาณสัก 9.3 บาทต่อลิตรส่งผลให้เงินเฟ้อของไทยก็อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหลายประเทศในภูมิภาคนั่นก็คือต่ำกว่าสปป.ลาวฟิลิปปินส์กัมพูชาเวียดนามก็ต่ำได้แค่นี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นมาตามต่ออีกนะคะจากพาดหัวเนาะของหนังสือพิมพ์อีกอย่างน่ากลัวมากอ่ะไทยรัฐนะคะนี่เลยมานี่เร่งแก้19จุดกลุ่มเสี่ยงทางตัดรถไฟกลมรางแจ้งจับทุกคันจอดค่อมวันเกิดเหตุตำรวจก็ล่าโชเฟอร์นักเรียนที่เป็นรถตู้นะคะคุณผู้ฟังคายอยู่มันนั้นเลยคุณผู้ฟังเอ้ยเป็นเขาเรียกว่าเสียวซ้ำรอยอ่ะตำรวจก็เร่งติดตามนายสังวานเปรมปรีคนขับรถตู้นักเรียนที่ขับรถตู้เนี่ยนะคะขึ้นไปจอดนิ่งบนรางค่อมไว้เลยจริงๆแล้วมีหลายอย่างให้ค่อมอ่ะไม่ค่อมค่อมรางรถไฟพี่น้องท้าทายพี่น้องประชาชนที่จุดตัดแยกซุ้มประตูชัยอำเภอเมืองลพบุรีท่ามกลางความตกอกตกใจของผู้พบเห็นแต่ปรากฏว่าพนักงานไม้กั้นเนี่ยวิ่งไปไล่ให้พ้นจากรางคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าไม่ทันอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ทันอ่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมาต่อที่ข่าวสดบอกว่าระทึกแล้วระทึกอีกระทึกเกือบทุกวันแหละคุณผู้ฟังนะคะรถตู้นักเรียนค่อมรางวิดซ้ำรถไฟชนเจ้าหน้าที่ก็โอ้โหเป็นเจ้าหน้าที่ของการรถไฟเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ไม้กั้นนะวิ่งไปไล่วุ่นเลยตำรวจก็ตามตัวเนาะโชเฟอร์อ่ะส่วนกรุงเทพก็ต้องมีการแก้ไขกันอีกคุณผู้ฟังมันท้าทายชนแล้วเป็นไงชนแล้วตายมันตายด้วยก็จบแต่จบมะในรถมีเด็กนักเรียนนะคะเนี่ยใจร้ายเกินอ่ะแบบนี้นะมันต้องเอามาตัดนิ้วตัดให้ทุกครบทุกนิ้วเลยอ่ะนะแล้วก็ให้ไปค่อมหรือไม่งั้นก็ให้ไปนอนค่อมค่อมอะไรมั่งก็ว่าไปดิฉันก็พูดไปเรื่อยเนาะ เห็นแล้วนึกถึงนะว่าถ้าลูกของเราอ่ะ

ลูกของเราอะอยู่ในรถคันนั้นอะพี่น้องของเราอยู่บนรถเมย์อะแล้วรถเมย์ก็ขึ้นไปค่อมอะรางรถไฟอะเออแล้วจะคิดยังไงจะคิดอะไรได้ไปมากกว่านี้มันคิดไม่ได้พี่น้อง แล้วมันก็ทำกันอยู่อย่างนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่มีอำนาจเนาะคนที่มีอำนาจคือใครล่ะตำรวจมะตำรวจต้องไปยืนไหมใช่ไหมก็ว่าไปดิฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายหรอกแต่เหตุการณ์แบบนี้ก็กลับมาอีกแล้วคุณผู้ฟังก็กลับมาทำไมก็ถามไปกลับมาค่อมก็รางรถไฟภรรยาที่บ้านก็มีว่าไปกลับมาทำไมคะ

0: เสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ก็ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
5: ถึงช่วงอิอิอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกเป็นช่วงที่น่าดีใจของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอิอาอุอิอาโอเอดีใจจริงๆคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมคะถ้าได้เกลียดใครแล้วเนี่ยหน้าก็ไม่อยากมองไม่มองก็ไม่ว่าถึงเห็นก็อิกนอร์คือเหมือนเห็นอากาศธาตุยังไงอย่างนั้นนักค่ะขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยสิ่งที่ปรารถนาให้ท่านผู้ฟังทุกท่านสำเร็จดังประสงค์ในทุกประการขอสิ่งดีงามเข้าหาชีวิตท่านอย่างอัศจรรย์ในวันนี้เชิญคาถาพระเจ้า5พระองค์ขอทุกท่านแคล้วคลาดครอบจักรวาลนะโมพุทธายะแม่มบุรีรัตน์สามัคคียะสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้เราก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะดิฉันวิรวรรณ มรรุตพร้อมๆกับคุณ
2: ภูเบศุนีนะครับก็ตอนนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วยเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะครับนะฮะช่วงนี้ไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะฮะน่าจะพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวิลาวันคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
2: ครับ
1: อาจารย์คะที่อาจารย์จะไปเป็นวิทยากร